0: บรมราชูปถัมภ์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานจำนวน200ชุดไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจโดยมีนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีในฐานะนายกมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะเชิญไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นทั้งนี้นับตั้งแต่เมื่อวันที่26กันยายนถึงวันที่4ตุลาคม2569มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ได้เชิญถุงสิ่งของพระราชทานและสิ่งของพระราชทานอาทิเต็นท์สนามชุดเครื่องนอนชุดยาเวชภัณฑ์และเครื่องใช้จำเป็นและถุงพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครรวม 10,000 ถุงในเขตต่างๆรวม19เขตได้แก่เขตสะพานสูงเขตคลองสามวาเขตลาดกระบังเขตสายไหมเขตบางนาเขตประเวศเขตคันนายาวเขตบึงกลุ่มเขตวังทองหลางเขตบางกะปิเขตหลักสี่เขตพระโขนงเขตสวนหลวงเขตจตุจักรเขตหนองจอกเขตบางเขนเขตมีนบุรีเขตบางขุนเทียนและเขตดอนเมืองและในพื้นที่ปริมณฑลกับเชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสมุทรปราการรวมจำนวน 2,000 ถุงอีกด้วย
1: นายกรัฐมนตรีกำชับผู้ว่าราชการจังหวัด14จังหวัดภาคใต้เตรียมแผนพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักช่วงนี้โดยแจ้งเตือนประชาชนด้วยข้อมูลที่เข้าใจง่ายด้านคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยภาคกลางนัดประชุมวันนี้เตรียมรับฝนระลอกใหม
2: ่วันนี้ในการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เน้นย้ำในเรื่องของการจัดศูนย์พักพิงให้พร้อมในทุกพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะการดูแลผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางเตรียมอาหารเครื่องดื่มยารักษาโรคและทีมแพทย์ไว้ให้พร้อมโดยให้อำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งเคลื่อนย้ายอพยพประชาชนก่อนเกิดเหตุเพื่อความปลอดภัยรวมถึงให้แต่ละจังหวัดบริหารจัดการสิ่งของบริจาคอย่างเป็นระบบและหากมีความพร้อมมากจะให้เป็นศูนย์กระจายสิ่งของช่วยเหลือจังหวัดและพื้นที่อื่นๆด้วยนอกจากนี้ให้เร่งเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าจะมีฝนตกหนักตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่10ตุลาคม2569โดยขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในภาคใต้เร่งทบทวนแผนเผชิญเหตุเป็นรายอำเภอระบุพื้นที่เสี่ยงเตรียมศูนย์พักพิงเส้นทางยานพาหนะในการอพยพและเตรียมความพร้อมด้านอื่นๆให้ครอบคลุมก่อนฝนมานอกจากนี้ให้ทหารและฝ่ายปกครองเตรียมบูรณาการกู้ภัยเป็นชุดปฏิบัติการเดียวกันส่วนจังหวัดอื่นๆขอให้มีศูนย์บัญชาการทำงานตลอดเวลาและแจ้งเตือนประชาชนด้วยข้อมูลที่กระชับเข้าใจง่ายทันเวลาส่วนในพื้นที่ที่ยังคงมีน้ำท่วมขังและเกิดการเน่าเสียต้องให้ความสำคัญในการระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างสูงสุด
3: หลายพื้นที่สถานการณ์ก็ได้คลี่คลายไปในทางที่ดีนะครับแต่ก็ยังต้องถือว่าอยู่ในช่วงเฝ้าระวังอย่างสูงอยู่ผมขอให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดในภาคใต้เร่งทบทวนแผนเผชิญเหตุขอย้ำนะครับว่าเป็นรายอำเภอเลยนะครับระบุพื้นที่เสี่ยงและกลุ่มเปราะบางให้ชัดเตรียมศูนย์พักพิงเส้นทางและยานพาหนะในการอพยพเตรียมเครื่องสูบน้ำเรือเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอาหารยาและทีมแพทย์ให้พร้อมก่อนฝนมาหากต้องอพยพประชาชนล่วงหน้านะครับก็ต้องจัดให้มีคนรับผิดชอบดูแลถึงจุดที่พวกเขามีความปลอดภัย
2: ด้านนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางกล่าวว่าปัจจุบันมีน้ำจากจังหวัดนครนายกเข้ามายังคลองรังสิตจำนวนมากขณะที่น้ำเหนือค่อนข้างทรงตัวโดยผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีได้ขอเครื่องสูบน้ำขนาดเล็กเข้ามาสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่ตามชุมชนซึ่งได้กำชับให้คำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญขณะที่กรมชลประทานได้เดินเครื่องสูบน้ำทุกตัวและเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ในอัตรา84ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนกรณีที่ชาวบ้านอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกต้องการให้ระบายน้ำผ่านมายังจังหวัดปทุมธานีและออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยานั้นนายเอกนิติกล่าวว่าจะต้องบริหารจัดการน้ำให้เชื่อมโยงทั้งระบบเนื่องจากยังคงมีปัญหาในหลายพื้นที่โ ดยในวันนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการ

0: ันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางเพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปในทิศทางเดียวกันและเตรียมการรับฝนระลอกใหม
1: ่วันนี้คงต้องบริหารจัดการที่เชื่อมโยงทั้งระบบนะครับที่เห็นว่าน้ำจะลงทะลักที่นครนายกมาที่ปทุมธานีขนาดที่ว่ากรุงเทพก็ปัญหาเดิมก็ยังมีอยู่วันนี้ผมว่าจะนัดประชุมภาคกลางทั้งหมดนะครับผมว่าต้องบริหารจัดการให้เป็นทิศทางเดียวกันคือวันนี้เนี่ยถ้าเราเห็นชุมชนแต่ละชุมชนมาเจอกันเนี่ยโดยที่ไม่เห็นภาพใหญ่ผมว่าเราต้องบริหารในภาพรวมเชื่อมโยงให้ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำก็คงต้องสมุดปราการนี้ต้องเร่งระบายออกด้วยช่วงที่น้ำลดนะครับคิดว่าวันนี้เนี่ยเรายังเตรียมพร้อมทันสำหรับฝนลูกใหม่ที่กำลังเข้ามา
0: ขณะที่นายนิรัตน์พงศิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากสะสมในหลายพื้นที่ประกอบกับการระบายน้ำเหนือมาสมทบกับมวลน้ำในภาคกลางทำให้ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่27จังหวัดได้แก่เพชรบูรณ์นครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบุรีอ่างทองสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสมุทรปราการปทุมธานีนครปฐมราชบุรีสมุทรสงครามเพชรบุรีนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีบุรีรัมย์ชัยภูมิและสุรินทร์รวม154อำเภอ 1,209 ตำบล 8,790 หมู่บ้านรวมถึงกรุงเทพมหานครกระทบประชาชนรวม 1,171,165 ครัวเรือนนันทิกากิตปาโลรายงาน
2: กระทรวงพาณิชย์ดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นไม่ให้มีการฉวยโอกาสขึ้นราคาซ้ำเติมประชาชนที่ประสบอุทกภัยพร้อมเตรียมจัดโครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพทั่วประเทศเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในได้จัดตั้งวอร์รูมกรมการค้าภายในเพื่อดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นให้เข้าไปทั่วถึงทุกพื้นที่และไม่ขาดแคลนส่วนพื้นที่ที่เข้าถึงยากลำบากได้ร่วมกับกระทรวงกลาโหมเข้าให้การช่วยเหลือพร้อมเฝ้าระวังสินค้าที่เน่าเสียง่ายและกำกับดูแลไม่ให้เกิดการฉวยโอกาสขึ้นราคาเช่นไข่ไก่โดยได้กำชับให้สมาคมผู้เลี้ยงไข่ไก่และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องแจ้งปริมาณมายังกรมการค้าภายในทุกสัปดาห์และขอให้ผู้ผลิตชะลอการส่งออกร้อยละ30ถึงร้อยละ50ออกไป2ถึง3สัปดาห์เพื่อให้ปริมาณไข่ไก่ในประเทศได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงซึ่งหากประชาชนพบเห็นการฉวยโอกาสขึ้นราคาแจ้งได้ที่สายด่วน1569ขณะที่บางพื้นที่ในตอนนี้น้ำลดลงแล้วกระทรวงพาณิชย์จึงได้ร่วมกับกระทรวงกลาโหมและพื้นที่ต่างจัดหาอุปกรณ์ทำความสะอาดและซ่อมแซมส่วนในระยะยาวจะได้จัดทำโครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพ 12,225 ครั้งทั่วประเทศเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน
3: เพราะเราก็มีความตั้งใจว่าต้องการที่จะดูแลให้สินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นเนี่ยไปทั่วถึงในทุกพื้นที่แล้วก็ไม่มีความขาดแคลนสิ่งที่เราพยายามดูแลก็มีสินค้าที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษยกตัวอย่างเช่นสินค้าที่มีการเน่าเสียง่ายหรือเช่นผักสดหรือแม้กระทั่งไข่ไก่จุดใดที่มีการฉวยโอกาสกักตุนหรือขึ้นราคาเป็นพิเศษเนี่ยเราก็มีการลงไปตรวจในพื้นที่อย่างเข้มข้นถ้ามีการตรวจไม่ครบถ้วนนะคะซึ่งก็เป็นไปได้เพราะว่ามีพื้นที่มากมายกว้างขวางสิ่งที่เราขอก็คือเปิดสายด่วน1569ให้ทางผู้ที่พบเจอจุดเหล่านั้นเนี่ยก็ช่วยแจ้งมาเพื่อเราจะได้ลงไปดูแลอย่างเต็มที่
2: นางสุภจียังกล่าวอีกว่าในส่วนของความต้องการของถุงยังชีพนั้นกระทรวงพาณิชย์ได้จัดตั้งซิงเกิลคอมมานด์เซ็นเตอร์ที่สำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์ตั้งแต่เมื่อวันที่25กันยายนที่ผ่านมาเพื่อรับเรื่องความต้องการถุงยังชีพและความช่วยเหลืออื่นๆจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศก่อนกระจายจัดส่งให้ตรงความต้องการของประชาชน
0: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชี้แจงหลักเกณฑ์การรับเงินช่วยเหลือเยียวยาน้ำท่วมขณะที่มีผู้ลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วกว่า 850,000 รายนางสาวสิริธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าการให้ความช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ประสบอุทกภัยแบ่งออกเป็น2ส่วน
4: ส่วนแรกเป็นเงินทดรองราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่ระหว่างลงพื้นที่สำรวจความเสียหายเพื่อเสนอคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอเพื่อพิจารณาใช้เงินในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับเป็นค่าช่วยเหลือเบื้องต้นอาทิค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยหลังละไม่เกิน 88,600 บาทซ่อมแซมโรงเรือนเกษตรไม่เกิน 6,800 บาทค่าเช่าบ้านเดือนละไม่เกิน 2,500 บาทสูงสุด2เดือนค่าเครื่องมือประกอบอาชีพไม่เกิน 13,500 บาทรวมถึงกรณีบาดเจ็บสาหัสนอนโรงพยาบาล3วันขึ้นไปให้ความช่วยเหลือ 5,000 บาทและหากได้รับบาดเจ็บถึงขั้นพิการให้ความช่วยเหลือ 16,600 บาทส่วนที่2เป็นเงินช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีกรณีบ้านพักอาศัยถูกน้ำท่วมขังตั้งแต่7วันขึ้นไปได้รับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทและกรณีที่พักอาศัยถูกน้ำล้อมรอบได้รับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 5,000 บาทขณะนี้มีประชาชนลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยผ่านระบบแอปพลิเคชันทางรัฐแล้ว 851,547 รายซึ่งพื้นที่ที่มีผู้ลงทะเบียนมากที่สุดได้แก่กรุงเทพมหานครสมุทรปราการปทุมธานีและฉะเชิงเทรานอกจากนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลได้แก้ไขให้ระบบสามารถใช้งานได้ครอบคลุมแล้ว65จังหวัดและกรุงเทพมหานครทั้ง50เขตทั้งนี้การลงทะเบียนในระบบจะอ้างอิงจากรหัสเลขที่บ้านเป็นหลักหากมีบุคคลในบ้านยื่นขอรับสิทธิ์แล้วจะไม่สามารถลงทะเบียนซ้ำได้สำหรับผู้สูงอายุและผู้ที่ไม่สะดวกลงทะเบียนออนไลน์สามารถเข้ารับบริการลงทะเบียนได้ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวหรือเจ้าหน้าที่อำเภอและสำนักงานเขต
5: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
6: วันนี้มีข่าวดีสำหรับคนที่อยากมีบ้านที่อยู่ไหวในราคาที่จ่ายได้ครม.มีมติเห็นชอบโครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย4โครงการรวม596หน่วยในจังหวัดสกลนครภูเก็ตเลยและนราธิวาสวงเงินรวมประมาณ439ล้านบาทกลุ่มเป้าหมายมีทั้งผู้มีรายได้น้อย First Jobber ข้าราชการพนักงานข้าราชการลูกจ้างรวมถึงผู้สูงอายุโดยกำหนดค่าเช่าอยู่ที่ประมาณเดือนละ 2,000 ถึง 3,200 บาทเพื่อให้สอดคล้องกับการจ่ายและช่วยลดภาระค่าครองชีพที่สำคัญไม่ได้เป็นเพียงบ้านเช่าราคาถูกแต่เป็นบ้านคุณภาพออกแบบตามหลัก Universal Design ให้คนทุกวัยรวมถึงผู้สูงอายุและคนพิการได้ใช้งานอย่างสะดวกและปลอดภัยพอความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยไม่จำเป็นต้องเริ่มจากการมีบ้านเป็นของตัวเองเสมอไปแต่อาจเริ่มจากการมีบ้านดีๆที่อยู่ได้อย่างสบายใจและไม่เป็นภาระค่าใช้จ่ายสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
8: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
2: ขณะนี้เวลา 7:16 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ สื่อทางการของอิหร่านรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายมูฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟประธานรัฐสภาอิหร่านเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกจะยังไม่กลับมาเปิดให้สัญจรผ่านจนกว่าจะมีการปฏิบัติตามเงื่อนไข7ข้อที่อิหร่านกำหนดไว้ในข้อตกลงชั่วคราวที่ทำกับสหรัฐเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาอย่างครบถ้วนนายกาลิบาฟซึ่งทำหน้าที่หัวหน้าคณะเจรจาของอิหร่านกล่าวเพิ่มเติมว่ารัฐบาลสหรัฐต้องเข้าใจว่ายุคสมัยของการยื้อกระบวนการทางการทูตและการยื่นข้อเรียกร้องแต่เพียงฝ่ายเดียวได้สิ้นสุดลงแล้วทั้งนี้อิหร่านยื่นข้อเสนอที่จะเปิดช่องแคบฮอร์มุซระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเมื่อช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาหากเงื่อนไขของอิหร่านได้รับการตอบสนองโดยสหรัฐได้ตอบกลับข้อเสนอดังกล่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผ่านกาตาร์ซึ่งทำหน้าที่คนกลางเจรจาน
4: ายกรัฐมนตรีฟิดิสแมสแห่งเยอรมนีกล่าวระหว่างการเยือนกรุงเคียฟของยูเครนเมื่อวานนี้ท่ามกลางเสียงไซเรนเตือนภัยการโจมตีทางอากาศและเสียงระเบิดที่ดังขึ้นหลายครั้งโดยระบุว่าเยอรมนีจะไม่ยอมถูกข่มขู่ให้ยุติการสนับสนุนยูเครนพร้อมประกาศมอบความช่วยเหลือทางทหารแก่ยูเครนเพิ่มเติม 1,000 ล้านยูโรและงบประมาณสำหรับบูรณะซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของยูเครนอีก350ล้านยูโรโดยผู้นำเยอรมนีเน้นย้ำว่าเยอรมนียังคงเป็นผู้สนับสนุนที่แข็งแกร่งที่สุดของยูเครนต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
9: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นปิดฉากลงอย่างเป็นทางการทัพนักกีฬาทีมชาติไทยสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้ามาได้ถึง18เหรียญทอง13เหรียญเงิน21เหรียญทองแดงจบอันดับ7ของตารางเหรียญรางวัลพร้อมครองอันดับ1ของภูมิภาคอาเซียนสรุป18เหรียญทองของทัพไทยได้มาจากกรีธา3เหรียญทองเทคบอล3เหรียญทองตะกร้อ2เหรียญทองเรือใบ2เหรียญทองแบดมินตัน1เหรียญทองวอลเลย์บอลชายหาด1เหรียญทองมวยสากล1เหรียญทองขี่ม้า1เหรียญทองอีสปอร์ต1เหรียญทองยูยิสู1เหรียญทองศิลปะการต่อสู้แบบผสม MMA 1เหรียญทองและเทควันโด1เหรียญทองสำหรับเอเชียนเกมหนนี้จีนคว้าไปได้ถึง169เหรียญทองครองเจ้าเหรียญทองเอเชียนเกม12สมัยติดต่อกันส่วนเจ้าภาพญี่ปุ่นจบอันดับ2ทำได้83เหรียญทองในส่วนของเอเชียนเกมครั้งที่21มีกำหนดจัดขึ้นที่กรุงโดฮาประเทศกาตาร์โดยอาจจัดช้าขึ้นเป็นปี2031เพื่อให้ตรงกับช่วงเวลาก่อนการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนบริสเบน2032นางโปรดปรานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงภาพรวมว่าผลงานครั้งนี้ถือว่าน่าพอใจเป็นอย่างมากเพราะผลงานนักกีฬาทะลุเป้าหมายที่ตั้งไว้15เหรียญทองนอกจากนี้จะเดินหน้าวางแผนเตรียมนักกีฬาต่อยอดสู่โอลิมปิกเกม LA 2028ต่อไปพลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าจากผลงานนักปั่นไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นแม้ว่าจะไม่เป็นไปตามเป้าหมายในการคว้าเหรียญรางวัลแต่ในอีกทางหนึ่งคือการเก็บคะแนนสะสมเพื่อลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกายังเป็นไปตามเป้าหมายที่สมาคมกีฬาจักรยานตั้งเอาไว้โดยยังอยู่บนเส้นทางตลอดปีนี้ต่อเนื่องไปจนถึงปี2570ซึ่งการลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกมยังเปิดกว้างซึ่งประเภทถนนทั้งทีมชายและหญิงมีลุ้นโควต้าจากอันดับโลกรวมถึง BMX Racing ที่มีโอกาสควอลิฟายในฐานะแชมป์เอเชียปี2027ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในปีหน้าขณะที่ประเภทลู่ยังรักษาอันดับโลกและสิทธิ์แข่งขันรายการสำคัญพร้อมเดินหน้าเก็บคะแนนต่อเนื่องจักรยานทางไกลนานาชาติเลือทัวร์เดลังกาวี2026ที่ประเทศมาเลเซียเก็บคะแนนสะสมคัดเลือกไปโอลิมปิกเกม2028ในสเตจที่8สเตจสุดท้ายระยะทาง 188.3 กิโลเมตรพีรพลชาวเชียงขวางปั่นอยู่ในกลุ่มผู้นำก่อนคว้าแชมป์เจ้าความเร็วจุดที่1และแชมป์เจ้าความเร็วจุดที่2นอกจากนี้พีรพลยังได้แชมป์เจ้าภูเขาจุดที่1มาครองอีก1ตำแหน่งขณะที่นักปั่นไทย5คนแข่งขันจบเข้าเส้นชัยครบทุกคนพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
4: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบตั้งแต่วันที่5ถึง7ตุลาคม2569ฉบับที่8ในช่วงวันที่5ถึง7ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในช่วงวันที่5ถึง6ตุลาคม2569บริเวณภาคเหนือภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเชียงเหนือมีฝนลดลงในวันที่7ตุลาคม2569ด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรกในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่8ถึง12ตุลาคม2569บริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้จะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้อันหนึ่งในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคม2569ภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและวางแผนการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012ถึง13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดกำแพงเพชรและสุโขทัยภาคตะวันออกเชียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองลมใต้ความเร็ว10ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชลมตะวันตกความเร็ว10ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 15:42 น.สูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร72เซนติเมตร น้ำลงเต็มที่เวลา 7:20 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง58เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:16 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:05 นาที
10: 1นาทีกับกปท.
4: การขับขี่รถในฤดูฝนหากผู้ขับขี่จำเป็นต้องขับรถผ่านเส้นทางที่มีน้ำท่วมขังอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษหากน้ำท่วมไม่เกิน30เซนติเมตรสามารถขับได้โดยให้รีบย้ายรถออกห้ามเปิดแอร์ให้ใช้เกียร์ต่ำใช้ความเร็วต่ำรักษาระยะห่างเมื่อขับพ้นน้ำท่วมถึงที่หมายอย่าเพิ่งดับเครื่องทันทีให้ติดเครื่องยนต์ไว้สักพักไล่น้ำและความชื้นที่ค้างอยู่ตามเครื่องยนต์สำหรับระดับน้ำ 60-80 เซนติเมตรอันตรายต่อรถไม่ควรขับลุยน้ำอาจไหลเข้าห้องเครื่องทำให้เครื่องยนต์ดับหยุดชะงักระบบต่างๆเสียหายได้การขับลุยน้ำระดับนี้ต้องใช้ความชำนาญเป็นพิเศษอย่าปะทะคลื่นโดยตรงเพื่อหลีกเลี่ยงเครื่องดับกลางอากาศอย่างไรก็ตามหากน้ำท่วมจนเคลื่อนย้ายรถไม่ได้ให้รีบดับเครื่องยนต์ทันทีและห้ามสตาร์ทรถเด็ดขาดน้ำอาจเข้าสู่ระบบไฟฟ้าทำให้ลัดวงจรได้เครื่องยนต์เสียหายหนักขึ้นเมื่อน้ำลดให้ยกรถเข้าศูนย์บริการอู่ซ่อมรถเพื่อตรวจเช็คโดยละเอียดขับขี่ปลอดภัยบาย DLT โดยกรมการขนส่งทางบกขอแสดงความห่วงใยส่งกำลังใจให้ทุกท่านผ่านพ้นภัยธรรมชาติในครั้งนี้ไปได้อย่างปลอดภัยค่ะ
10: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
5: สาระนานากับสารานุกรมไทย
11: วันนี้เสนอตอนมารยาทการร่วมงานศพของชาวไทยมุสลิมมารยาทการร่วมงานศพของชาวไทยมุสลิมเมื่อได้รับแจ้งข่าวการเสียชีวิตของคนใกล้ตัวแล้วจะต้องไปเยี่ยมเพื่อขอพรให้ผู้ตายและเป็นกำลังใจให้ครอบครัวโดยบางรายอาจนำอาหารไปช่วยจัดเลี้ยงแขกที่ร่วมงานส่วนแขกที่มาร่วมงานไม่ควรแสดงอาการเศร้าเสียใจเกินสมควรหรือส่งเสียงดังรบกวนในงานและแขกไม่จำเป็นต้องแต่งกายชุดดำแค่สวมใส่เสื้อผ้าสีสุภาพก็เพียงพอติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
4: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเกี่ยวกับการรับมือสภาพอากาศแปรปรวนจนถึงช่วงกลางเดือนตุลาคมนี้ค่ะ
2: คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุขของประเทศจึงไม่ได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายลงได้ความยุติธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวันบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
12: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
13: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับในช่วงนี้จนถึงกลางเดือนนี้ภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นเนื่องจากมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ทำให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนกรมอุตุนิยมวิทยาจึงเตือนประชาชนให้เตรียมพร้อมรับสภาพอากาศแปรปรวนดังกล่าวเช้านี้รับฟังเรื่องนี้จากนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาสัมภาษณ์โดยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
14: สวัสดีท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
15: สวัสดีครับ
14: ครับท่านรองครับจากประกาศแจ้งเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับล่าสุดนะครับที่มีการพูดถึงสภาพอากาศแปรปรวนที่จะเกิดขึ้นในช่วงนี้ครับเบื้องต้นเนี่ยจะมีพื้นที่ไหนได้รับผลกระทบบ้างและประชาชนจะต้องเฝ้าระวังสถานการณ์เนี่ยตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่เท่าไหร่ครับ
15: รอบนี้นะครับเกิดจากมวลอากาศเย็นจากจีนหรือลมหนาวที่เรารู้จักนะฮะมันเริ่มที่จะมีการแผ่ลงมาจากบ้านเรานะครับซึ่งก็จะไปถึงฤดูหนาวนะมันเป็นช่วงที่ช่วงเปลี่ยนผ่านนะฮะก็ยังขยับขึ้นขยับลงอยู่นะครับซึ่งพออากาศที่เป็นอากาศเย็นเนี่ยจากจีนมันมาปะทะกับบ้านเราซึ่งมันเป็นลมร้อนชื้นนะครับที่มันคุมอยู่ตอนนี้ครับมันก็จะทำให้เกิดแนวปะทะอากาศก็คือแนวชนของอากาศที่มันต่างกันสองอันอากาศร้อนชื้นกับอากาศหนาวนะครับซึ่งอากาศร้อนชื้นเนี่ยมีน้ำหนักไอ้ตัวอากาศหนาวเนี่ยมันมีน้ำหนักมากกว่ามันก็เลยจะดันให้อากาศร้อนชื้นไล่จากภาคอีสานเข้าภาคกลางนะครับไล่ลงมาถึงภาคใต้นะครับซึ่งก็จะเป็นอยู่ในช่วงที่กรมได้ประกาศไว้คือเริ่มที่จะวันที่4ตุลาถึง7ตุลาคมนะครับ
14: ครับผม
15: โดยผลกระทบเนี่ยจะเกิดอันดับแรกเลยคือภาคอีสานเพราะลมหนาวถ้าลงจีนมาไม่ลงอีสานก่อนนะ
14: ครับผมครับ
15: ก็เริ่มวันที่4นะครับซึ่งก็จะมีผลทางอีสานวันที่5นะครับก็จะเข้ามาตามตอนกลางของประเทศก็คือแถบอีสานฝั่งทางด้านตะวันตกนะครับแถบโคราชชัยภูมินะครับรวมถึงตัวเมนหลักเลยตัวหลักมันก็คืออยู่ตรงภาคกลางไล่ตั้งแต่ภาคกลางกรุงเทพมหานครภาคกลางอยุธยานครสวรรค์ไล่ยังมาถึงภาคเหนือนะ
14: ครับ
15: ตัวขอบของตัวอากาศเย็นเนี่ยมันก็จะไล่มาโซนนี้ก็จะมีฝนตกหนักได้บางพื้นที่นะครับโดยจะเน้นที่เป็นภาคกลางก็คือนครสวรรค์โขทัยกรุงเทพอยุธยาเมื่อกี้นะครับที่เราที่เรียนฟังแล้วก็ภาคเหนือก็โซนกำแพงเพชรเพชรบูรณ์พิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์นะครับโซนนี้กลมให้ฝนหนักมากได้บางพื้นที่ส่วนโซนอื่นๆก็อยู่ในเกณฑ์ฝนหนักนะครับแต่ลักษณะการตกของฝนเนี่ยมันก็จะเป็นฝนผ่านนะครับที่เรียนเมื่อวานเนี่ยเรียนไว้ว่าวันที่4มีอยู่อีสานวันที่5มีอยู่ภาคกลางเลยแสดงว่ามันตกวันเดียวไปเลยนะครับ วันที่5นี่ก็จะตกโซนนี้เป็นหลักนะครับแล้ววันที่6อันที่6ก็จะขยับไปทางด้านตะวันตกของประเทศนะแถวทางกาญจนบุรีเพชรบุรีไล่เมืองการไล่ไปถึงนู่นเลยครับแม่สอดไล่ไปถึงทางด้านแม่ฮ่องสอนคือด้านตะวันตกของประเทศเลยเป็นหลักแล้วก็จะมีบางส่วนที่เป็นของภาคตะวันออกนะครับก็ขยับไล่ลงมาถึงด้านนี้จันทบุรีตราดยาวเราไปถึงภาคใต้ภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะแถบจังหวัดสงขลาปัตตานีนราธิวาสก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับรอบวันที่6เนี่ยฝนตกหนักมากบางพื้นที่เราให้ที่จังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีนะครับแล้วก็มีภาคใต้อยู่นิดหน่อยตรงสงขลานะครับซึ่งเป็นแนวรับลมมรสุมทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือนะครับมันก็จะตกทางด้านฝั่งตะวันออกของภาคใต้เป็นหลักนะครับแล้ววันที่7ก็เบาบางลงไปเยอะครับมวลอากาศเย็นก็ไล่ลงไปถึงภาคตะวันตกก็ยังมีตะวันตกแต่ฝนลดลงฝนอาจจะมีหนักบ้างมาพื้นที่นะครับตั้งแต่แม่ฮ่องสอนเมืองการไล่ชลบุรีเพชรบุรียะลาปัตตานีไล่ยาวเลยนะครับซึ่งก็เป็นอิทธิพลของตัวมวลอากาศเย็นระลอกแรกนะครับที่จะมีฝนลงมานะครับแล้วก็ระลอกที่2นะครับเริ่มวันที่8นะเติมมาอีกนะครับรอบนี้ฝนจะหนักกว่ารอบแรกนะครับมวลอากาศเย็นรอบ2นี่ก็จะเริ่มวันที่ประมาณวันที่8ยาวไปถึงวันที่14นะครับฝนหนักเลยมากๆเลยก็จะไปเน้นทางด้านภาคใต้ตอนล่างเป็นหลักนะครับซึ่งก็จะยาวเลย
14: 8ถึง14เนี่ยครับที่ท่านว่าจะตกหนักเนี่ยมันจะมีความรุนแรงมากหรือน้อยหรือต่างจากในช่วงตกหนักเมื่อปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาอย่างไรคร
15: ับมันคนละบริบทครับรอบนี้มันเกิดจากมวลอากาศเย็นนะไล่อากาศร้อนชื้นนะครับรอบนั้นมันเกิดจากร่องที่พาดผ่านอยู่ซึ่งก็ฝนก็จะตกอยู่ที่เดิ
14: ม
15: แต่ว่าปริมาณการตกเนี่ยมันสะสมแล้วมันมีตัวหย่อมจากทางเวียดนามเนี่ยมาเติมมันก็คือทำให้ฝนที่เกิดจากตัวหย่อมคืออากาศที่หมุนวนอยู่ภายใต้หย่อมมันก็จะมีฝนที่เป็นลักษณะของฝนหน้าฝนด้านหน้าของตัวหย่อมนะฮะซึ่งก็ตกหนักไปรอบหนึ่ง แล้วก็จะมีโดนฝนด้านหลังตัวหยองวิ่งตามมาอีกมันก็ตกหนักรอบที่สองแล้วก็ล่องมันก็พลาดอยู
14: ่
15: ม
14: ัน
15: ก็เลยมีลักษณะการตกหลายปัจจัยปริมาณฝนมันก็เลยเยอะมากในรอบที่แล้วนะครับ
14: ครับที่ว่าเป็นหยองนี่คือมันมาปกคลุมไปทั่วเลยถูกไหมครับแล้วมันก็ตกลงมาเลยทำให้แบบ
15: มันก็เป็นฝนตกใช่ฝนตกหมุนวนนะฮะมันจะวนอยู่เป็นวงกลมฮะฝนมันจะหมุนวนแล้วก็มีการเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆตามเนี่ยแต่ว่าถ้าเป็นตกแบบตัวร่องก็คือแนวปะทะเฉยมันจะตกแล้วก็เคลื่อนที่เล็กๆน้อยๆตามแนวร่องแล้วก็หายไปช่วงบ่ายช่วงเย็นก็จะตกเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยมันจะคนละแบบกันแล้วก็ที่มันห่วงเลยคือเรื่องของฝนจากตัวหย่อมควบคุมอากาศต่ำนี่แหละก็คือกลุ่มนี้มันจะมีการเพิ่มฝนในร่องได้ดีมากๆในรอบที่แล้วแต่พฤติกรรมครั้งนี้ไม่ใช่พฤติกรรมครั้งนี้คือลมหนาวไล่ลมชื้นนะฮะลมหนาวดันลงมาถึงไหนแนวปะทะที่เป็นด้านหน้าก็จะตกไล่ไปเรื่อยๆไล่พื้นที่ไปเรื่อยๆครับ
14: ครับแต่จากข้อมูลที่เราแจ้งเตือนไม่ว่าจะระลอกแรกหรือระลอกหลังทุกหน่วยงานก็เตรียมไปป้องกันเหตุล่วงหน้าแล้วถูกไหมครับท่านครับ
15: ท่านนายกรัฐมนตรีประชุมทุกเช้า
14: คร
15: ับผมเข้าประชุมท่านทุกเช้าเลยนะครับแล้วก็สรุปสถานการณ์แล้วก็ทางกรมก็ได้ชี้เป้าตามแผนที่เสี่ยงภัยที่เราได้ออกประกาศแล้วนะครับว่าพื้นที่ไหนมีโอกาสที่จะตกของฝนมากน้อยนะครับฝนที่ตกอยู่ในเกณฑ์สีเหลืองนะครับถ้าท่านไปดูในแผนที่นะก็มีฝนสะสม24ชั่วโมงประมาณ35ถึง65มิลสีส้ม65มิลถึง125มิลสีแดงนี่ซีเรียสหน่อยนะครับรอบหลังประมาณวันที่8ถึงวันที่14เนี่ยมีสีแดงหลายพื้นที่โดยเฉพาะยิ่งพื้นที่ที่เป็นภาคใต้นะครับฝั่งตะวันออกฝนปริมาณเนี่ยสะสม24ชั่วโมง125ถึง250มิลลิเมตรพื้นที่เหล่านี้ต้องระวังเป็นพิเศษนะครับเพราะว่ามันตกหลายวันนะครับฝนก็จะเติมสะสมไปวันต่อวัน100กว่ามิลต่อ100กว่ามิลแล้วก็บินอาจจะเป็น 3-4 วันน่ะฝนอาจจะขึ้นไปถึง300มิลก็ได้ในบางพื้นที่ครับ
14: ครับและด้วยความที่ภาครัฐนะครับติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดก็เชื่อว่าจะมีการแจ้งเตือนมาเป็นระลอกระลอกก็พี่น้องประชาชนก็ต้องติดตามกันนะครับครับ
15: ครับ
14: ท่านครับแล้วก็ขณะนี้ครับทางประชาชนเนี่ยชื่นชมกรมอุตุนิยมวิทยากันมากขึ้นที่มีการปรับรูปแบบการสื่อสารนะครับโดยเฉพาะในทางเพจ Facebook เนี่ยให้สามารถเข้าถึงและเข้าใจง่ายขึ้นมากครับเสียงสะท้อนแบบนี้ครับท่านมองว่ามันจะช่วยให้การแจ้งเตือนหลังจากนี้ประชาชนเข้าถึงง่ายมากขึ้นมากน้อยเพียงใดครับ
15: คือผมก็อ่านคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์นะครับหลายๆคอมเมนต์อ่ะก็เสนอแนะในสิ่งที่ดีนะครับผมก็มองว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะครับก็ได้ให้นโยบายผู้ปฏิบัตินะครับโดยปรับเปลี่ยนนะฮะเรื่องของบุคลากรที่มาทำงานด้วยนะครับใช้บุคลากรที่อยู่ในเจนที่คุยกับโซเชียลได้ดี
14: คร
15: ับเจน Y เจน Z นะครับก็เอามาช่วยทำงานแล้วซึ่งเห็นว่าคำพูดอ่ะมันจะแตกต่างกันเมื่อก่อนไปค่อนข้างมากเลยนะครับเพราะเขาจะสื่อสารกับวัยที่ใกล้เคียงกันได้ดีภาษาอะไรต่างหรือว่าแคปชั่นต่างเนี่ยมันสะท้อนมุมมองของตัวอากาศที่มีผลต่อเขามันเป็นการสื่อสารแบบเพื่อนบอกเพื่อนนะฮะไม่ได้เป็นทางภาคราชการเนี่ยบอกประชาชนเรามองว่าให้เขาคุยกันเป็นแบบเพื่อนกันนะมีอะไรจะบอกฮะว่าอากาศวันนี้มันจะเป็นยังไงพื้นที่จะเป็นยังไงแล้วก็ให้ส่งทีมที่เป็นทีมทางเทคนิคอะส่งต่อข้อมูลจะเป็นข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศนะฮะซึ่งเราจะบอกล่วงหน้าเลยถ้าฝนจะเข้ากรุงเทพเนี่ยถ้าตกแล้วเนี่ยฝนก้อนนี้มันมีอะไรบ้างฝนหนักลมแรงฟ้าผ่าเนี่ยบอกเลยครับบอกเลยว่ามันจะเหตุเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นเนี่ยซึ่งก็ได้เสียงตอบรับค่อนข้างดีนะครับซึ่งก็จะพัฒนาส่วนนี้ไปเรื่อยๆนะครับซึ่งท่านรัฐมนตรีเองท่านก็มองว่าอุ้ยทำแค่นี้ยังไม่พ
14: อ
15: ต้องไปไกลกว่านี้อีกคือเมื่อก่อนนะคุณพยากรณ์บอกเขาที่เป็นแจ้งเตือนภัยใน3วันท่านก็บอกว่าอุ้ยไม่ได้บอกไปเลยนะครับ10วัน15วันคุณมีข้อมูลอยู่ในมืออยู่แล้วบอกไปเลยนะครับยาวถึงแม้มันจะมีโอกาสที่มีความคาดเคลื่อนเพราะว่าพยากรณ์ยาวเนี่ยมันคาดเคลื่อนแน่ๆแต่ท่านก็บอกว่าประชาชนเนี่ยจะได้วางแผนชีวิตถูกว่าจะทำยังไงกับช่วงยาวนะครับแล้วก็ให้ความรู้เข้าไปด้วยว่าช่วงยาวเนี่ยมันมีโอกาสความคาดเคลื่อนสูงนะแต่เราก็จะอัปเดตข้อมูลเรื่อยๆช่วงที่เราประกาศปกติเนี่ยคือล่วงหน้า3วันเนี่ยอันนี้คือมีโอกาสถูกต้องสูงที่สุดแล้วคิดว่าสามารถที่จะพับบิคให้ประชาชนเข้าไปจัดการเรื่องภัยแล้วก็เห็นตัวของภัยอย่างชัดเจนแล้วมันจะอยู่เลเวลไหนระดับไหนนะครับส่วนนี้ก็นำข้อเสนอแนะของท่านรัฐมนตรีมาปรับปรุงนะครับซึ่งก็เริ่มรอบเนี้ยรอบแรกที่เรามองรุ่นเลยครับถึงวันที่18ที่จะมีจัดการ World Bank เนี่ยเรานำเรียนท่านนายกไปแล้วยาวถึงวันที่18เลยทั้งที่วันนี้เพิ่งวันที่4นะแต่เราบอกนู่นเลย14วันข้างหน้านะครับเรามองล่วงหน้าให้แล้วนะครับซึ่งในอนาคต ก็จะทำแบบนี้อีกถ้ามีตัวเหตุการณ์อะไรที่มองว่ามันจะเกิดขึ้นในอนาคตที่มันมีผลกระทบกับประชาชนเราจะแจ้งทั้งล่วงหน้าเลยนะครับแล้วก็อัปเดตไปเรื่อยๆนะครับ
14: ครับก็พี่น้องประชาชนนะครับทุกคนก็นอกจากฟังทางวิทยุแล้วเนี่ยก็ติดตามทางเพจ Facebook ของกรมอุตุนิยมวิทยาไปควบคู่กันด้วยนะครับโดยเฉพาะตามที่ท่านรองอธิบดีได้เล่าไว้ก็คือภายในช่วง 2-3 วันเนี่ยสภาพอากาศที่ได้มีการแจ้งเตือนเนี่ยจะมีความแม่นยำสูงที่สุดนะครับก็ติดตามกันเรื่อยๆครับจะได้รับทราบแล้วก็เตรียมตัวรับมือกันในแต่ละพื้นที่ได้อย่างทันท่วงทีครับแน่นอนครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับท่านณัฐวุฒิแดนดีท่านรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาที่มาเล่าให้เราฟังแล้วก็แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนล่วงหน้านะครับ2ระลอกเลยโอกาสหน้าถ้าเกิดว่ามีเรื่องต้องแจ้งเตือนประชาชนอย่างนี้อีกขอเรียนเชิญท่านมาร่วมพูดคุยนะครับ
15: ครับด้วยความยินดีครับ
14: ครับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับท่านครับ
15: ครับสวัสดีครับ
16: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
17: ท่านผู้ฟังคะสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14มุ่งพลิกโฉมเศรษฐกิจประเทศไทยติดตามรับฟังได้จากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
18: เคาะข่าวเล่าประเด็น
19: อนาคตของประเทศไทยอีกไม่กี่ปีข้างหน้าจะเดินไปในทิศทางไหนเมื่อวิกฤตโลกผันผวนทั้งสงครามการค้าการแข่งขันทางเทคโนโลยีและสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงกำลังกดดันให้ไทยต้องปรับตัวครั้งใหญ่ล่าสุดสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.พร้อมด้วยนายกรัฐมนตรีร่วมกันส่งสัญญาณสำคัญถึงทิศทางร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14โดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เน้นย้ำถึงบทบาทของไทยในบริบทโลกใหม่ว่าภูมิรัฐศาสตร์คือหัวใจสำคัญจากการหารือร่วมกับนักลงทุนทั่วโลกผลลัพธ์ชัดเจนว่าโลกไม่ได้มองหาแรงงานราคาถูกแต่กำลังมองหาประเทศที่มีความน่าเชื่อถือมีโครงสร้างพื้นฐานพร้อมและกติกาที่ชัดเจนจึงสั่งการให้ผลักดันประเด็นปฏิรูปสำคัญลงในแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่14อย่างจริงจังได้แก่ปลดล็อกระบบราชการตัดลดขั้นตอนรวมถึงข้อมูลเป็นหนึ่งเดียวปรับระบบการศึกษามุ่งเน้นทักษะที่ใช้ได้จริงตั้งเป้าพาไทยเข้าเป็น OECD เพื่อยกระดับธรรมาภิบาลและการแข่งขันและวางระบบเชิงรุกปรับโครงสร้างพลังงานสะอาดรองรับ Data Center และ AI พร้อมเปลี่ยนระบบรับมือภัยพิบัติจากการเตรียมเยียวยามาเป็นการเตือนภัยล่วงหน้า
20: แผน14ต้องเป็นมากกว่าเอกสาร1ฉบับแน่นอนครับขอให้แผนนี้เป็นข้อตกลงร่วมกันของประเทศว่าในช่วง5ปีจากนี้ไปเรื่องใดที่สำคัญต้องเป็นเรื่องที่เราเห็นพ้องต้องกันและผลักดันให้สำเร็จเรื่องใดที่ไม่ตอบโจทย์ก็ต้องกล้าเลิกทุกเป้าหมายที่สำคัญเราจะต้องมีเจ้าภาพที่ชัดเจนมีกรอบเวลามีตัวชี้วัดและที่สำคัญก็คือมีข้อมูลมาเปิดเผยให้สังคมได้ติดตามตั้งแต่เริ่มวางแผนสำหรับความสำเร็จของแผนการพัฒนาประเทศก็คือความเข้าใจของพี่น้องประชาชนและความร่วมมือร่วมใจในการเดินไปในทิศทางเดียวกัน
19: ด้านนายดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติย้ำชัดว่าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14ที่จะเริ่มใช้เป็นกรอบในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในปี2571ถึง2575ภายใต้การพัฒนาคือเพิ่มผลิตภาพและความสามารถในการแข่งขันด้วยการซ่อมและเสริมรากฐานให้มั่นคงควบคู่ไปกับการสร้างความพร้อมและโอกาสสำคัญในอนาคต
21: เราต้อง trust ครับเราต้องเชื่อว่าเราทำได้ในช่วงถัดไปเราก็จะทำการยกร่างในแง่ของรายละเอียดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแนวทางต่างๆในแต่ละด้านแล้วก็ดำเนินการตามกระบวนการเพื่อทำให้แผนของเราสามารถใช้ได้ในปี70แต่การประกาศใช้แผนในปี70มันไม่ใช่จุดสิ้นสุดของการทำงานนะครับมันเป็นเพียงจุดเริ่มต้นครับที่พวกเราทุกคนจะต้องช่วยกันในการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยของเราไปสู่อนาคตที่เราคาดหวัง เพราะฉะนั้นเราต้องใช้โอกาสนี้ครับในการที่จะเปลี่ยนประเทศไทยให้เป็นความเชื่อมั่นครับ
19: ประเทศไทยกำลังเผชิญหน้ากับความท้าทายรอบด้านพร้อมๆกันส่งผลให้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14กลายเป็นยุทธศาสตร์ที่มีความพิเศษและมีความสำคัญสูงสุดกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาดังนั้นจึงไม่ใช่แค่เรื่องของภาครัฐแต่คือข้อตกลงร่วมกันของคนไทยทุกคนที่มีเป้าหมายตัวชี้วัดและผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนเพื่อปลดล็อกข้อจำกัดเดิมๆและพาประเทศไทยก้าวข้ามความท้าทายสู่ความมั่นคงและยั่งยืนในอนาคตนพศรแก้วคำรายงาน
17: รัฐบาลนำเสนอแนวทางการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การปลดคอร์รัปชันด้วยการปิดโอกาสโกงเปิดโอกาสตรวจสอบและปิดทางใช้อำนาจช่วยพ้นผิดยกระดับความโปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนติดตามรับฟังจากรายงานพิเศษค่ะ
1: ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันยังคงเป็นหนึ่งในปัญหาสำคัญที่ไม่ได้สร้างความเสียหายต่อประเทศจากการกระทำผิดกฎหมายเท่านั้นแต่ยังบั่นทอนความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อภาครัฐความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการต่อการแข่งขันและความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อกติกาของประเทศเพราะเมื่ออำนาจรัฐถูกนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวย่อมกระทบต่อหลักนิติรัฐและธรรมาภิบาลซึ่งเป็นทุนความเชื่อมั่นของประเทศที่ไม่สามารถซื้อหาได้ด้วยเงินแต่ต้องสร้างจากการทำงานและการบังคับใช้กฎหมายอย่างตรงไปตรงมาจากปัญหาที่เกิดขึ้นคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.จึงเปิดเวทีเชื่อมโยงแนวนโยบายด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริตไปสู่การปฏิบัติภายใต้หัวข้อรัฐบาลกับการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ซีโร่คอร์รัปชันและการเติบโตอย่างยั่งยืนโดยผนึกกำลังภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมภาควิชาการและองค์กรระหว่างประเทศร่วมกันยกระดับธรรมาภิบาลและความโปร่งใสพร้อมสร้างสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่เป็นธรรมและสามารถแข่งขันได้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวย้ำแนวทางของรัฐบาลในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันมีหลักสำคัญ3ประการคือปิดโอกาสโกงเปิดโอกาสตรวจสอบและปิดทางที่ใครจะใช้อำนาจช่วยให้พ้นผิดหลักการดังกล่าวต้องใช้กับทุกฝ่ายรวมถึงรัฐบาลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีทั้งการเปิดเผยผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องการถอนตัวจากการตัดสินใจเมื่อมีผลประโยชน์ทับซ้อนและการยอมรับการตรวจสอบตามมาตรฐานเดียวกับทุกคนโดยมีเป้าหมายสำคัญคือซีโร่คอร์รัปชันและทำให้คนสุจริตไม่เสียเปรียบ
20: ปิดโอกาสโกงครับเปิดช่องทางและโอกาสให้ตรวจสอบเต็มที่และปิดหนทางที่จะให้การช่วยเหลือให้คนโกงพ้นผิดนี่คือสิ่งที่พวกเราจะต้องทำแล้วก็อยากทำแล้วก็จะทุ่มเททุกอย่างเพื่อให้การดำเนินการตามเจตนารมณ์ของคนไทยทุกคนเนี่ยได้ประสบผลสำฤทธิ์และจะต้องเกิดขึ้น
1: นายกรัฐมนตรียังได้หยิบยกตัวอย่างกรณีการทุจริตการสอบเข้ารับราชการท้องถิ่นซึ่งเป็นประตูสำหรับผู้มีความรู้ความสามารถในการสอบเข้ารับราชการแต่จากการตรวจสอบกับพบการเข้าถึงกระดาษคำตอบการแก้คะแนนและเส้นทางการเงินที่เชื่อมโยงเป็นเครือข่ายส่งผลให้ผู้เข้าสอบโดยสุจริตเสียโอกาสและอาจกระทบต่อประชาชนจากการได้บุคคลเข้าสู่ระบบราชการโดยไม่สุจริตคดีนี้มีการดำเนินการกับผู้ที่เกี่ยวข้องและติดตามทรัพย์สินแล้วพร้อมให้ขยายผลต่อโดยยึดหลักปิดชื่อถือพฤติกรรมหากพยานเชื่อมโยงถึงบุคคลใดต้องตรวจสอบถึงบุคคลนั้นพร้อมเร่งอุดช่องโหว่ของระบบเพื่อไม่ให้ผู้กระทำผิดกลุ่มใหม่กลับมาใช้ช่องทางเดิมได้อีก
20: เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่งที่อยากให้ทุกท่านได้รับทราบว่าเมื่อมีการทุจริตคอร์รัปชันเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้รัฐบาลจะดำเนินการอย่างเด็ดขาดยิ่งถ้าพวกเราไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยแล้วการทำให้คดีนี้มันสำเร็จลุล่วงไปส่งฟ้องได้ลงโทษโดยศาลนะครับต้องคำพิพากษารับโทษท่านต้องนึกด้วยนะมันก็คือผลงานของรัฐบาลนะครับ
1: ทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นได้จริงหากทุกภาคส่วนร่วมกันขับเคลื่อนทั้งการป้องกันตรวจสอบและไม่เปิดช่องให้การทุจริตเกิดขึ้นเพื่อสร้างสังคมที่โปร่งใสให้คนสุจริตได้รับความเป็นธรรมและร่วมกันผลักดันประเทศไทยสู่การปลอดจากการคอร์รัปชันในอนาคตผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
17: สำนักงานสถิติแห่งชาติร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดตัว One Data ปี2569ปลดล็อกข้อมูลเกษตรไทยเปลี่ยนตัวเลขให้เป็นข้อมูลที่มีชีวิตเพื่อเป็นเข็มทิศนำทางฝ่าวิกฤตและพลิกโฉมเกษตรกรไทยสู่สมาร์ทฟาร์มิงติดตามรับฟังจากรายงานนี้ค่ะ
0: ท่ามกลางความท้าทายของโลกยุคใหม่ภาคการเกษตรซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของเศรษฐกิจไทยกำลังเดินหน้าสู่ยุคแห่งการเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญด้วยพลังแห่งข้อมูลเมื่อสำนักงานสถิติแห่งชาติร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และภาคีเครือข่ายได้ร่วมกันเปิดตัวฐานข้อมูลการเกษตรบูรณาการหรือ One Data ประจำปี2569ซึ่งไม่ใช่เพียงแค่การรวบรวมตัวเลขใส่ตารางแต่คือการร้อยเรียงข้อมูลจาก6หน่วยงานหลักอาทิกรมส่งเสริมการเกษตรกรมประมงกรมปศุสัตว์กรมหม่อนไหมและการยางแห่งประเทศไทยเข้าด้วยกันจนเกิดเป็นคลังข้อมูลขนาดใหญ่ภายใต้มาตรฐานการจัดเก็บที่เป็นหนึ่งเดียวกันทั้งประเทศโดยนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคมกล่าวว่าOne Dataเป็นกลไกสำคัญในการเปลี่ยนข้อมูลการเกษตรให้เป็นพลังขับเคลื่อนประเทศสนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบายที่แม่นยำพร้อมผลักดันสมาร์ทฟาร์มิงเทคโนโลยีอัตโนมัติและทักษะดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและรายได้ที่มั่นคงให้เกษตรกรโดยมุ่งพัฒนาOne Dataให้เป็นข้อมูลที่มีชีวิตที่ถูกต้องแม่นยำและทันสมัย
3: ผมว่าในยุคดิจิตอลเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดอย่างนึงก็เลยก็คือเรื่องข้อมูลเนาะผมว่าเราอยากทำเรื่องดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันเนี่ยมันมีหลากหลายปัจจัยสำคัญอย่างนึงเลยก็เพื่อให้เราสามารถบูรณาการข้อมูลจากหลากหลายหน่วยงานหลากหลายกระทรวงเพื่อนำไปซึ่งการตัดสินใจของทั้งผู้บริหารรวมไปจนถึงพี่น้องประชาชนที่เกี่ยวข้องในเคสนี้คือเกษตรกรเนี่ยให้สามารถตัดสินใจได้อย่างละเอียดและแม่นยำมากขึ้นนะครับเพื่อให้ทางกระทรวงเกษตรนำไปใช้ได้แต่ข้อมูลตรงนี้เนี่ยเราสามารถให้หน่วยงานและกระทรวงอื่นสามารถนำมาใช้ได้ด้วยเช่นกันไม่ว่าจะเป็นพาณิชย์หรือแม้กระทั่งกระทรวงดีเองในการตัดสินใจในการสนับสนุนส่งเสริมเรื่องสมาร์ทฟาร์มิงและต่างๆนานา
0: ตัวอย่างข้อมูลจากOne Dataชุดนี้ได้สะท้อนภาพความเป็นจริงที่น่าสนใจและน่าห่วงใยของภาคเกษตรไทยว่าปัจจุบันประเทศไทยมีเกษตรกรอยู่ราว9ล้านคนในจำนวนนี้เป็นผู้ปลูกข้าวถึง5ล้านคนแต่สิ่งที่น่าจับตาคือเกษตรกรไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์โดยอายุเฉลี่ยสูงถึง59ปีและมีเกษตรกรที่มีอายุตั้งแต่55ปีขึ้นไปมากถึง165ของเกษตรกรทั้งหมดข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำและเจาะลึกในระดับพื้นที่เช่นนี้จึงกลายเป็นหัวใจสำคัญในการกำหนดทิศทางของประเทศและยังเป็นเป้าหมายในการพัฒนาOne Dataให้กลายเป็นข้อมูลที่มีชีวิตนายเอกพงศ์หลิ่มเจริญผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติเปิดเผยถึงหมุดหมายสำคัญในปี2570ว่าจะมีการดึงข้อมูลจากหน่วยงานพันธมิตรเพิ่มเติมพร้อมเปิดประตูรับความร่วมมือจากภาคเอกชนสถาบันการศึกษาและสตาร์ทอัพเป้าหมายสูงสุดไม่ใช่เพียงการสร้างฐานข้อมูลที่สมบูรณ์แบบแต่คือการส่งต่อผลประโยชน์และข้อมูลเชิงลึกกลับคืนสู่มือเกษตรกรและประชาชน
22: จริงๆแล้วเรื่องโครงการOne Dataเนี่ยเป็นโครงการที่เรานำข้อมูลภาคเกษตรทั้งหมดของเราลงนามใน MOU เนี่ยทั้งหมด14กรมของกระทรวงเกษตรนะครับซึ่งในการเก็บข้อมูลนั้นเนี่ยกระทรวงเกษตรชาติเนี่ยเอามาตรฐานของ FAO ซึ่งเป็นมาตรฐานของสากลที่ใช้กันทั่วโลกนะครับมาจับนะครับแล้วก็นำข้อมูลดิบจากกรมต่างๆของกระทรวงเกษตรเนี่ยมาทำการครีนซิ่งทั้งวิธีการจัดเก็บมาตรฐานนิยามต่างๆนานารหัสต่างๆนะครับเพื่ออะไรเพื่อให้การมอบนโยบายหรือการจัดสรรงบประมาณนั้นเนี่ยมีประสิทธิภาพแล้วก็ดำเนินการมีตัวชี้วัดที่ชัดเจน
0: การติดอาวุธด้วยข้อมูลในครั้งนี้จึงเป็นความหวังสำคัญที่จะนำพาภาคการเกษตรไทยก้าวข้ามความท้าทายสู่ความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรมนันทภาแสนตุ้มรายงาน
23: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจากคาตาเลยพี่
24: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
25: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการทำใจให้เป็นบุญโดยหลวงพ่อชาสุภัทโธครับ
26: เราจะหยิบอันนี้ไปให้ทานหยิบอันนี้แบ่งให้คนนั้นคนนี้มันเป็นบุญ อันนี้มันจะออกมาได้ก็เพื่อมันออกมาจากจิตของเราถึงแม้ว่าเราทุกข์เราจนเงินทองพัสดุต่างๆก็ช่างมันเถอะเมื่อมันจนแต่ทำให้จิตเรามันเป็นบุญทุกสิ่งทุกอย่างนี่สู้จิตเป็นบุญไม่ได้ถ้าจิตเราเป็นบุญแล้วนะมันจะไปนั่งอยู่ที่ไหนมันจะเป็นบุญพูดก็เป็นบุญทำอะไรก็เป็นบุญทั้งนั้นช่วยคนก็ได้ช่วยสัตว์ก็ได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดจากจิตใจมันเป็นบุญถึงแม้คนมีเงินมีทองมีสิ่งมีของจิตไม่เป็นบุญมันก็ทำบุญไม่ได้เราไม่มีสิ่งของพัตถุสมบัติเป็นต้นจิตเรามันเป็นบุญช่วยทำงานก็ได้ช่วยพูดก็ได้ช่วยอะไรทุกสิ่งทุกอย่างได้นี่การกระทำบุญน่ะคือทำจิตให้เป็นบุญมันยิ่งกว่าบุญข้างนอก

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ประเทศชาติเผชิญวิกฤตช่วยกันคิดแก้ไขด้วยใจอาสา
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
2: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
3: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพั

0: อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
1: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีฟ้าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
0: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน่
1: ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
0: แชร์อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
2: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได
3: ้เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
4: พระหูวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
5: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
6: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใครพี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
7: ไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
8: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู
9: ่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช. 1205
10: คนไทยไม่เอาสินบน
9: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
11: ์ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
12: โหยิ้มหวานเชียว
8: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
11: เดี๋ยวๆหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์สแกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
8: อ๋อได้พี
13: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
9: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5กรมประชาสัมพันธ์

0: Nằm ความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
1: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
2: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
4: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
5: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
6: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
4: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
6: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
4: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
7: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
4: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
8: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรือยางไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
4: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก
9: อุบัติเหตุจากรถใช้สิทธิ์พรบ.ที่โรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางไม่ต้องสำรองจ่ายคุ้มครองค่ารักษาเบื้องต้น 30,000 บาทเจ็บเมื่อไหร่ก็แวะมาโทร0758501111โรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางเราดูแล

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.5 MHz ต้อนรับเข้าสู่เช้าวันใหม่กับรายการคุยข่าว 98.5 รายการที่จะพาคุณผู้ฟังทุกท่านมาร่วมพูดคุยข่าวกันสดๆกับข่าวเช้าข่าวใหม่ข่าวเด็ดข่าวโดนในรายการคุยข่าว 98.5
1: เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการคุยข่าว 98.5 ค่ะทางสวทกระบี FM 98.50 MHz นะคะก็เจอกันค่ะทุกเช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะในเวลา 8:00 นหลังเคารพธงชาติจนถึงเวลา 9:00 นนะคะกับเรื่องราวข่าวสารค่ะที่นำมาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันนะคะก็วันนี้มีเรื่องราวที่จังหวัดกระบี่เรามีเอี่ยวด้วยก็คือเรื่องราวของการช่วยเหลือนะคะเกี่ยวกับน้ําท่วมนะคะรับเงินเยียวยาการลงทะเบียนรับเงินเยียวยานะคะซึ่งครอบคลุม65จังหวัด50เขตกทมนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาเปิดให้ลงทะเบียนออนไลน์นะคะกันแล้วทางแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะ ซึ่งเราเนี่ยอยู่ในพื้นที่เนี่ยมันก็จะขึ้นป๊อปอัพขึ้นมาให้เราเลยนะคะเพราะว่าเราอยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบด้วยนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ตลาดเก่าตรงนี้นะคะที่จริงต้องบอกที่จริงบ้านฝนก็น้ําท่วมแต่ว่าในระหว่างนั้นเราไม่ได้เก็บหลักฐานอะไรเลยนะคะก็เลยเนี่ยสําคัญมากๆเลยนะคะก็เลยอาจจะเสียสิทธิ์ไปนะคะอันนี้เนี่ยก็เรื่องนี้นะคะทางด้านของศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ําท่วมนะคะหรือว่า JICC นะคะก็ได้มีการเปิดเผยนะคะถึงความคืบหน้านะคะการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ําท่วมนะคะว่ารัฐบาลเนี่ยได้เร่งดําเนินการช่วยเหลือประชาชนผ่าน2แนวทางสําคัญนะคะก็คืออันแรกการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังนะคะว่าด้วยเงินทดลองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน นะคะซึ่งปภ.เนี่ยอยู่ระหว่างสำรวจความเสียหายในพื้นที่นะคะโดยอปท.จัดทำบัญชีเสนอคณะกรรมการระดับอำเภอนะคะระดับจังหวัดแล้วก็ผู้ว่าพิจารณา ขอไปค่ะครอบคลุมค่าใช้จ่ายนะคะที่จำเป็นอาทิค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยประจํานะคะครัวเรือนละไม่เกิน 88,600 บาทค่าซ่อมแซมโรงเรือนเพื่อการเกษตรครอบครัวละไม่เกิน 6,800 บาทนะคะค่าเช่าที่พักชั่วคราวไม่เกิน 2,500 บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลาสูงสุด2เดือนค่าเครื่องมือประกอบอาชีพหลักนะคะที่ใช้ในการดํารงชีพครัวเรือนละไม่เกิน 13,500 บาทนะคะรวมถึงกรณีผู้ประสบภัยได้รับบาดเจ็บสาหัสและต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลนะคะในโรงพยาบาลตั้งแต่3วันขึ้นไปช่วยเหลือ 5,000 บาทนะคะแล้วก็กรณีที่ได้รับบาดเจ็บจนพิการเนี่ยช่วยเหลือ 16,600 บาทนะคะอันที่2คือการช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในช่วงฤดูฝนพ.ศ. 2569ปัจจุบันเนี่ยเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะโดยกรณีที่อยู่อาศัยประจำเนี่ยถูกน้ำท่วมตั้งแต่7วันขึ้นไปจะได้รับเงินช่วยเหลือ ครัวเรือนละ 9,000 บาทแล้วก็กรณีที่อยู่อาศัยประจำหรือที่อยู่อาศัยอาคารสูงถูกน้ำล้อมรอบเนี่ยก็จะได้รับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 5,000 บาทนะคะสำหรับผู้สูงอายุผู้ป่วยหรือว่าผู้ที่เป็นเจ้าบ้านที่ไม่สะดวกที่จะเดินทางไปสำนักงานเขตที่ว่าการอำเภอหรือไม่สามารถใช้งานระบบออนไลน์ได้เนี่ยกทม.ก็ได้ประสานปภ.ค่ะจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนให้ประชาชนโดยมีจุดให้บริการภายในศูนย์พักพิงชั่วคราวของกรุงเทพมหานครนะคะครอบคลุมทั้งการลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือทั้ง2ข้อข้างต้นกรณีที่มีประชาชนค่ะได้รับข้อความแจ้งเตือนนะคะของจากระบบของปภ.นะคะแล้วก็ DGA ซ้ํากันเป็นจํานวนมากเมื่อคืนที่ผ่านมายืนยันว่าเป็นการแจ้งเตือนไปยังผู้รับรายเดิมนะคะไม่มีข้อมูลรั่วไหลหรือว่าถูกแฮกทั้งนี้ DGA ก็ได้มีการระงับการส่งต่อข้อมูลตั้งแต่เวลา 22:00 นของเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะเพื่อดําเนินการตรวจสอบแล้วก็แก้ไขระบบขณะนี้ก็อาจจะยังมีข้อความบางส่วนที่ตกค้างนะคะแล้วก็ทยอยส่งถึงโทรศัพท์ของผู้ที่ติดตั้งแอปพลิเคชันอยู่โดยปภ.กรุงเทพมหานครและ DGA อยู่ระหว่างการตรวจสอบหาสาเหตุนะคะแล้วก็แก้ไขระบบให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติโดยเร็วพร้อมขออภัยประชาชนในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นนะคะก็ขอให้ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับการแจ้งเตือนนะคะ
เตรียมความพร้อมล่วงหน้านะคะไม่รอจนน้ำเข้าบ้านนะโดยเฉพาะครัวเรือนที่มีผู้สูงอายุนะคะเด็กแล้วก็ผู้ป่วยนะคะควรเตรียมสิ่งของจำเป็นแล้วก็วางแผนการเดินทางหรือว่าการเคลื่อนย้ายไว้ล่วงหน้าทั้งนี้รัฐบาลจะติดตามสถานการณ์แล้วก็แจ้งข้อมูลให้ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่องโดยจะมีการอัปเดตสถานการณ์อีกครั้งหนึ่งนะคะในวันนี้เวลา10 นาฬิกาซึ่งทุกวัน10 นาฬิกาเนี่ยก็จะมีการแถลงนะคะโดยศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำท่วมนะคะในทุกๆวันนะคะหากว่ามีสถานการณ์สำคัญหรือจำเป็นจะต้องแจ้งเตือนก่อนกำหนดเนี่ยก็จะเร่งแจ้งให้ประชาชนทราบทันทีนะคะแล้วก็นอกจากนี้ในส่วนของจังหวัดกระบี่เราเองนะคะก็เข้าร่วมการประชุมในทุกๆวันนะคะคุณผู้ฟังนะคะในทุกๆวันเพราะฉะนั้นก็แน่นอนค่ะทางปภ.ทางจังหวัดนะคะก็ยังคงเฝ้าดูแลพี่น้องประชาชนกันอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งตอนนี้บ้านเรามันไม่ได้ประสบแค่ปัญหาน้ําท่วมหรือว่าปัญหาฝนตกแล้วตอนเนี้ยนะคะเรื่องของฝุ่นนะคะเรื่องของควันนะคะควันหมอกควันนะคะจากอินโดนีเซียก็มีผลมากพอสมควรเหมือนกันนะคะก็จะมีปัญหาในเรื่องราวของสุขภาพของพี่น้องประชาชนนะคะอันนี้นะคะก็ดูแลสุขภาพกันด้วยในช่วงนี้นะคะแล้วก็เรื่องของโรคภัยไข้เจ็บก็ยังคงระบาดกันอยู่สำหรับไข้หวัดใหญ่นะคะโควิดก็ยังมีนะคะเพราะฉะนั้นใครที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงนะคะก็อย่าลืมไปฉีดวัคซีนกันด้วยนะคะอันนี้ด้วยความหวังดีเลยจริงๆนะคะเพราะขนาดว่าคนที่ร่างกายแข็งแรงใช้คำว่าร่างกายแข็งแรงนี่ก็แทบแย่นะคะสำหรับโรคไข้หวัดใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กเลยนะผู้สูงอายุค่ะแล้วก็ผู้ที่มีโรคประจําตัวนะคะโรค NCD เรารู้อยู่แล้วโรคอะไรบ้างนะคะ NCD นะคะก็อย่าลืมไปรับวัคซีนกันด้วยนะคะวันนี้มีเรื่องที่ฝนเองเห็นข่าวทางโซเชียลมีเดียนะคะแล้วก็รู้สึกมันยังมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีกหรือเด็กเล็กเป็นไข้หวัดใหญ่เสียชีวิตนะคะคุณผู้ฟังมันมีอยู่จริงนะคะก็ทําให้เสียชีวิตได้นะคะเพราะว่าบางคนคิดว่าเป็นหวัดธรรมดาไม่ต้องไปหาหมอหรอกกินยาอยู่บ้านนะคะถ้าร่างกายแข็งแรงมากพอรักษาตามอาการได้ค่ะแต่ถ้าร่างกายเราแข็งแรงไม่มากพอควรไปรับยาต้านไวรัสที่โรงพยาบาลนะอันนี้เนี่ยฝากทุกท่านด้วยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราไปพักฟังสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระพันปีหลวงค่ะ

0: มเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงส่งเสริมการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติที่แสดงถึงความเป็นไทยนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2503สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเจริญสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศทรงเตรียมพระองค์โดยทรงศึกษาและคิดค้นชุดไทยแบบต่างๆขึ้นใหม่ทรงนำผ้าไหมไทยผ้าไทยและผ้ายกมาตัดเย็บเป็นฉลองพระองค์ทั้งในแบบไทยและแบบสากลทรงได้รับการยกย่องจากผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบเครื่องแต่งกายสตรีในทวีปยุโรปว่าทรงเป็นสตรีที่แต่งกายได้ยอดเยี่ยมที่สุดในรอบปีโดยได้มีการเชิญพระฉายาลักษณ์ในฉลองพระองค์ชุดไทยไปเป็นปกนิตยสารชั้นนำของประเทศเยอรมนีทำให้งานหัตถกรรมผ้าไทยเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายซึ่งต่อมาทรงก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถด้วยมีพระราชประสงค์ที่จะช่วยเหลือราษฎรผู้ยากไร้ให้มีรายได้เพียงพอต่อการยังชีพดูแลครอบครัวและเป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านของไทยที่มีความงดงามเป็นมรดกทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดกันมาทรงคัดเลือกสมาชิกจากครอบครัวราษฎรที่ยากจนทั่วประเทศมารับการฝึกอบรมศิลปาชีพโดยครูผู้ชำนาญในงานฝีมือแขนงต่างๆพัฒนาผลงานประณีตศิลป์ชั้นสูงที่มีความวิจิตรงดงามถึงระดับฝีมือช่างหลวงได้แก่ช่างถมทองช่างเครื่องเงินเครื่องทองช่างคร่ำช่างลงยาสีช่างปักผ้าช่างแกะสลักไม้ช่างเขียนลายช่างทอผ้าและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดงานศิลป์แผ่นดินขึ้นที่พระที่นั่งอนันตสมาคมเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เข้าชมศิลปะวัตถุของแผ่นดินไทยอันเป็นความภาคภูมิใจของคนในชาติ
1: สำหรับงานศิลปาชีพเป็นงานที่ข้าพเจ้าภูมิใจมากเพราะว่าเป็นงานที่ทำให้ข้าพเจ้าทราบว่าคนไทยของเราเก่งมีสายเลือดของช่างฝีมืออยู่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นชาวนาชาวไร่หรือมีอาชีพใดอยู่สารทิศใดคนไทยเรามีความละเอียดอ่อนและฉับไวต่อการรับศิลปะทุกชนิดขอเพียงแต่ให้เขามีโอกาสได้เรียนรู้และฝึกฝนเขาก็จะแสดงความสามารถออกมาให้เห็นได้ดังผลงานที่ปรากฏเป็นที่ประจักษ์ซึ่งข้าพเจ้าได้ให้นำมาจัดแสดงไว้ให้ประชาชนและชาวต่างชาติชมณพระที่นั่งอนันตสมาคมผลงานเหล่านี้เป็นผลงานชั้นเลิศที่ถือได้ว่าเป็นสมบัติของแผ่นดินชาวต่างชาติต่างๆซึ่งเป็นแขกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและข้าพเจ้าได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมต่างก็แสดงความคิดเห็นว่าผลงานทุกชิ้นที่แสดงอยู่ที่พระที่นั่งอนันตสมาคมเป็นฝีมือของศิลปินชั้นเอกของโลก
0: ด้วยพระอัจฉริยภาพและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงนำผลงานศิลปาชีพไปเผยแพร่สู่สายตาชาวต่างชาติเพื่อแสดงให้เห็นถึงคุณค่าและความงดงามวิจิตรบรรจงของศิลปะหัตถกรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของไทยในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสตามคำกราบบังคมทูลเชิญของนางแบรนาเดตซิรักภรรยาประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสทรงเป็นประธานเปิดนิทรรศการของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจัดแสดงผลงานศิลปาชีพณหอไอเฟลหนึ่งในสถาปัตยกรรมระดับโลกและในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเยือนสหพันธรัฐรัสเซียอย่างเป็นทางการตามคำกราบบังคมทูลเชิญของนายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียในโอกาสที่รัฐบาลรัสเซียจัดงานฉลองครบรอบ110ปีความสัมพันธ์ไทยรัสเซียทรงนำผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพไปจัดแสดงที่พระราชวังเครมลินให้ประธานาธิบดีรัสเซียและแขกที่ได้รับเชิญมางานเลี้ยงได้ชื่นชมความวิจิตรงดงามในผลงานศิลปะหัตถกรรมของไทยด้วยฝีมืออันประณีตของลูกหลานชาวนาซึ่งเป็นสมาชิกศิลปาชีพซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงอุทิศพระวรกายปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆนานาประการเพื่อส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมของไทยให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายทั้งในหมู่คนไทยและชาวต่างชาติ ด้วยพระราชปณิธานที่จะช่วยเหลือราษฎรขจัดปัญหาความยากจนสร้างอาชีพและรายได้ให้กับประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนเกิดความภาคภูมิใจในการสืบสานศิลปะวัฒนธรรมงานช่างฝีมือของไทยให้คู่แผ่นดินสืบไป

ที่ดูสดใสกับหัวใจที่แสนจะอ่อนหวานท่าทางของเธอแบบนี้ดูเท่าไรก็ไม่เคยเบื่อไม่ว่าเวลาจะผ่านพ้นไปไม่ว่ามันจะนานสักเท่าไหร่แต่เธอก็ยังคงดูสดใสได้อย่างไม่น่าเชื่อเสียงหัวเราะในวันนั้นฉันยังจำได้จนถึงวันนี้นึกที่ไรก็รู้สึกดีและก็ไม่เคยมีวันไหนที่ฉันจะ

าทเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

ตั้งแต่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระราชินีของปวงชนชาวไทยเมื่อปี2493เป็นต้นมาทรงเป็นรัตนนารีเคียงคู่พระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยทรงทุ่มเทพระวรกายพระสติปัญญาปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ในฐานะแม่ของแผ่นดินที่ล้วนแต่เป็นประโยชน์แก่ประสบนิกรและประเทศชาติอย่างครบถ้วนโดยเฉพาะการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรผู้ทุกข์ยากให้มีอาชีพมีรายได้อย่างยั่งยืนมั่นคงรวมทั้งผู้เดือดร้อนไร้ที่พึ่งพิงที่หมายรวมถึงผู้อพยพลี้ภัยด้วยทรงเห็นว่าเป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันยิ่งไปกว่านั้นป่าไม้ต้นไม้สัตว์ป่าน้อยใหญ่ที่ใกล้สูญพันธุ์ล้วนแล้วแต่ได้รับพระเมตตาด้วยเช่นกัน

ม่เพียงแต่ชาวไทยเท่านั้นที่ชื่นชมและซาบซึ้งในน้ำพระราชหฤทัยชาวโลกทั้งหลายต่างก็ประจักษ์ในพระราชกรณียกิจที่ทรงคุณประโยชน์

จากพระราชปณิธานที่ทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระราชกรณียกิจทรงเสียสละความสุขส่วนพระองค์โดยไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยองค์กรต่างๆทั้งในและต่างประเทศจึงได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องราชอิสริยาภรณ์และรางวัลมากมายเพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณที่ทรงทุ่มเทเพื่อปวงชนชาวไทยได้มีคุณภาพชีวิตที่

จากนี้บริษัทผู้ผลิตพันไม้ต่างประเทศยังได้ขอพระราชทานพระนามควีนสิริกิติ์เป็นชื่อของกล้วยไม้สกุลแคทริยาพันกุหลาบและดอกดอนย่าทำให้พระนามของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก

เป็นที่ประจักษ์แจ้งแล้วว่าเป้าหมายสำคัญในการทรงงานของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถคือความอยู่ดีมีสุขของประสบนิกรและความสงบร่มเย็นของประเทศชาติซึ่งทรงเรียกว่ากำไรของแผ่นดินหมายถึงสามารถทำให้ผู้มีรายได้น้อยหรือผู้ยากจนในประเทศมีอาชีพมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคงสามารถดำรงชีพได้อย่างมีความสุขมันเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศนำความผาสุกมาสู่ชาติบ้านเมืองสมดังพระราชปณิธาน

0: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
1: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
2: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
0: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
0: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
3: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
0: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
4: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
0: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก
5: อุบัติเหตุจากรถใช้สิทธิ์พรบ.ที่โรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางไม่ต้องสำรองจ่ายคุ้มครองค่ารักษาเบื้องต้น 30,000 บาทเจ็บเมื่อไหร่ก็แวะมาโทร0758501111โรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางเราดูแลด้วยใจ
6: เอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้ก็หมดเวลากันแล้วนะคะสำหรับรายการคุยข่าว 98.5 ค่ะทางสวท.กระบี่ FM 98.50 เมกะเฮิรตซ์นะคะเราจะกลับมาพบกันใหม่ค่ะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะในเวลา 8:00 น.หลังเคารพธงชาติค่ะจนถึงเวลา 9:00 น.นะคะกับเรื่องราวข่าวสารที่จะนำมาฝากกับคุณผู้ฟังกันในทุกๆวันนะคะวันนี้จากลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รอฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับพฤทธ์แก้วพิบูลครับกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนสภาพอากาศแปรปรวนช่วงเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ฤดูหนาวอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: เร่งคู่อ่อนเร่งคู่อ่อนสามคำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
6: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอา

0: วันที่14ตุลาคมจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่ภาคกลางและลงสู่ภาคใต้ฝนรอบนี้ต่างจากช่วงปลายเดือนกันยายนที่เกิดจากร่องมรสุมและหย่อมความกดอากาศต่ำจากเวียดนามที่ตกแช่สะสมอยู่ในพื้นที่เดิมแต่ครั้งนี้เป็นผลจากลมหนาวดันความชื้นจึงเป็นฝนเคลื่อนตัวผ่านไปตามพื้นที่แบ่งผลกระทบรายวันเป็น2ระลอกช่วงแรกกระทบไปจนถึงวันที่7ตุลาคมส่วนระลอกที่2ตั้งแต่วันที่8ถึง14ตุลาคมจะมีฝนตกหนักและปริมาณมากกว่าช่วงแรกต้องเฝ้าระวังภาคใต้ตอนล่างเป็นพิเศษเพราะฝนที่ตกต่อเนื่องจะสะสมทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้กรมอุตุนิยมวิทยานำเสนอข้อมูลระบุพื้นที่เสี่ยงภัยตามแผนที่อากาศแบ่งความรุนแรงเป็น3ระดับได้แก่สีเหลืองฝนสะสม 35-65 มิลลิเมตรสีส้ม 65-125 มิลลิเมตรและสีแดง 125-250 มิลลิเมตรมาลิชโยรายงาน
1: อ่างเก็บน้ำปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เร่งปรับเพิ่มการระบายน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ควบคุมหลังระดับน้ำสูงเกินร้อยละ80คาดการแนวโน้มปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเพิ่มขึ้น
2: นายสุรชัยหลักทองคำผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าขณะนี้อ่างเก็บน้ำปราณบุรีมีปริมาณน้ำกว่า323ล้านลูกบาศก์เมตรจากความจุอ่าง391ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 82.61 ของความจุอ่างและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในระดับที่สูงกว่าเกณฑ์การควบคุมตามแผนบริหารจัดการน้ำของอ่างเก็บน้ำปราณบุรีประกอบกับในช่วงสัปดาห์นี้มีแนวโน้มที่จะมีน้ำไหลลงอ่างเพิ่มขึ้นทางโครงการจึงได้ปรับเพิ่มการระบายน้ำลงสู่แม่น้ำปราณบุรีซึ่งจะเปิดเป็นขั้นบันไดในอัตราสูงสุดไม่เกิน80ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจากเดิม50ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตั้งแต่วันที่5ตุลาคมนี้เป็นต้นไปโดยการระบายน้ำดังกล่าวยังอยู่ภายใต้การควบคุมและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดทั้งนี้ระดับน้ำจริงอาจแตกต่างกันไปตามปริมาณน้ำจากลำน้ำสาขาปริมาณฝนและสภาพการไหลของน้ำในแต่ละพื้นที่ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายขอให้ประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบการที่อยู่บริเวณริมแม่น้ำปราณบุรีให้เตรียมขนย้ายและเก็บรักษาเครื่องมือเครื่องจักรวัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตรรวมถึงสิ่งของต่างๆที่อยู่บริเวณริมแม่น้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำให้อยู่ในพื้นที่ปลอดภัยธนวัฒน์วงวิริยวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: ด้านโครงการชลประทานตรังเร่งสื่อสารประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องสามารถเตรียมรับมือสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นให้ได้มากที่สุด
3: นายพิมานจันทามณีโชติผู้อำนวยการโครงการชลประทานตรังเปิดเผยว่าปัจจุบันอ่างเก็บน้ำคลองท่างิ้วมีปริมาณน้ำอยู่กว่าร้อยละ50ของความจุอ่างขณะที่อ่างเก็บน้ำบ้านพลุเตยปริมาณน้ำอยู่ที่ร้อยละ 87.61 ของความจุอ่างอ่างเก็บน้ำบ้านคลองสายขาวปริมาณน้ำอยู่ที่ร้อยละ 58.36 ของความจุอ่างซึ่งทางโครงการชลประทานตรังได้วางแผนการบริหารจัดการน้ำโดยพิจารณาข้อมูลอย่างรอบด้านเพื่อนำมาวิเคราะห์และประเมินแนวโน้มสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเกิดประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนและอาคารชลประทานเป็นหลักทั้งนี้ได้ทำการสื่อสารประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องสามารถเตรียมรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นให้ได้มากที่สุดยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารถนนท่าเรือตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ในระบบ FM ความถี่ 98.5 เมกะเฮิรตซ์รายการกระจายเสียงสำหรับวันนี้มีดังต่อไปนี้ค่ะหลังจากแจ้งรายการแล้วท่านจะรับฟังรายการอันดามันวันนี้10นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจากนั้นรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามัน11นาฬิกาถ่ายทอดข่าวต่อรายการร้อยเรื่องอันดามัน12นาฬิกาถ่ายทอดข่าว13นาฬิการายการทั่วทิศถิ่นไทย14นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจากนั้นรับฟังรายการคุณของแผ่นดิน15นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจากนั้นรับฟังรายการรอบวันทันข่าว15นาฬิกา

0: 30นาทีรายการใต้สันติสุข16นาฬิกาถ่ายทอดข่าวต่อรายการ5แยกข่าว16นาฬิกา30นาทีรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง17นาฬิกาถ่ายทอดข่าวต่อรายการบ้านนี้มีสุข18นาฬิกาหลังจากเทียบเวลาครบธงชาติรับฟังรายการจับประเด็นเป็นข่าว19นาฬิกาถ่ายทอดข่าว19นาฬิกา30นาทีรายการมองอันดามัน20นาฬิกาถ่ายทอดข่าว20นาฬิกา30นาทีรายการสาราวรรณกรรม21นาฬิกาถ่ายทอดข่าวต่อรายการสาระสารพัน22นาฬิกาถ่ายทอดข่าวต่อรายการเพื่อนฝัน23นาฬิกาถ่ายทอดข่าวต่อรายการเพื่อนฝันในช่วงที่2จนถึงเวลา24นาฬิกายุติการออกอากาศค่ะท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์อีกสักครู่ท่านจะรับฟังรายการอันดามันวันนี้ค่ะ
1: เปลี่ยนน้ำนั้นก็สำคัญต้องเปลี่ยนในทุกสัปดาห์กำจัดวงจรยุงลายปอสุดท้ายคือปฏิบัติต้องทำให้เป็นประจำจงจำบัญญัติให้ดีวิธีกำจัดยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออกทำได้ง่ายๆเพื่อคนที่คุณรักค่ะด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
2: คืบกะเลซอกกะเลอย่าไว้ใจขืนลมในเลนะลูก
3: นี่คือคำเตือนของคนรุ่นปู่ย่าตายายที่ฝากให้กับลูกหลานก่อนท่องเที่ยวทางทะเลหรือออกเรือหาปลาปัจจุบันทุกคนควรติดตามข่าวสารพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะการเดินทางด้วยเรือโดยสารหรือประกอบกิจกรรมทางทะเลเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงเวลาที่มีฝนฟ้าคะนองและคลื่นลมแรงและเพื่อความปลอดภัยควรสวมเสื้อชูชีพทุกครั้งเมื่อโดยสารทางเรือด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์

ทัศน์ข่าวทันเหตุการณ์ทุกความเคลื่อนไหวพร้อมสาระความรู้และความบันเทิงฟังจังหวัดอันดามันเผยแพร่พร้อมกัน6สถานีสวทระนองสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทพังงาและสวทตะกั่วป่า 9:10 นหลังจบข่าวต้นชั่วโมงถึง 10:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการอันดามันวันนี้

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะทักทายท่านผู้ฟังทั้ง4จังหวัดฝั่งอันดามันกันเลยนะคะเริ่มต้นกันอีกครั้งหนึ่งกับรายการอันดามันวันนี้ค่ะเริ่มต้นกันในวันจันทร์ที่5ตุลาคมพุทธศักราช2569นะคะทีมงานวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองสวทระนองทักทายท่านผู้ฟังนะคะที่กำลังรับฟังผ่านทางสวทกระบี่สวทพังงาสวทตะกั่วป่าสวทภูเก็ตแล้วรวมถึงสวทระนองแห่งนี้กันด้วยนะคะเช้านี้ที่ระนองอากาศแจ่มใสทีเดียวนะคะฝนทิ้งช่วงมา2วันย่างเข้าวันที่3กันแล้วด้วยนะคะบางพื้นที่ก็อาจจะมีโปรยปรายกันบ้างล่ะค่ะท่านผู้ฟังก็ทักทายจากเมืองฝน8แดด4เมืองที่มีฝนตกมากที่สุดของประเทศไทยแต่วันนี้อากาศแจ่มใสนะคะก็กำลังจะเข้าสู่ช่วงไฮซีซั่นของฝั่งอันดามันกันด้วยนะคะในหลายๆพื้นที่ก็เตรียมการที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวกันนะคะไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนนะคะในขณะเดียวกันท่านผู้ฟังขาในเช้าวันนี้เลยนะคะในช่วงเวลา8นาฬิกาค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัดนะคะก็ได้เข้าร่วมประชุมเนื่องจากท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลได้เป็นประธานประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยและเพื่อที่เตรียมรับมือกับฝนระลอกใหม่นะคะสำหรับจังหวัดที่เสี่ยงกันด้วยค่ะซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์นะคะว่าตั้งแต่วันที่4จนถึงวันที่12ตุลาคมนี้ยังคงมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ทีเดียวค่ะโดยเฉพาะในวันที่7ตุลาคมจังหวัดระนองก็อยู่ในพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักและในช่วงวันที่8ถึง12ตุลาคมภาคใต้ฝั่งตะวันตกบ้านเราก็ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งกันด้วยตอนนี้ก็ได้มีการเตือนนะคะประชาชนภาคใต้ฝั่งอันดามันได้เตรียมนะคะติดตามสถานการณ์แล้วก็ติดตามประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดกันด้วยนะคะแจ้งให้ทราบกันนะคะแล้วก็ในเรื่องของการเตรียมพร้อมรับมือกับฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะคะตอนนี้ในหลายๆจังหวัดทีเดียวนะคะก็ยังคงนะคะเตรียมในเรื่องของระบบแจ้งเตือนภัยนะคะแล้วก็ท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็ได้ย้ำนะคะให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเตรียมระบบแจ้งเตือนภัยศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ศูนย์พักพิงเส้นทางอพยพเครื่องจักรกลเครื่องสูบน้ำจุดตรวจวัดระดับน้ำและเรือท้องแบนเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินเมื่อมีน้ำมานะคะท่านผู้ฟังตอนนี้ในภาคส่วนของราชการตอนนี้เตรียมพร้อมแล้วนะคะในเรื่องของฝนที่กำลังจะมาในช่วงนี้กันนะคะยังไงก็อย่าลืมละในเมื่อมีการแจ้งเตือนภัยนะคะก็จะได้ทราบนะคะแล้วก็ในเรื่องของเซลล์บอร์ดแคสต์ถ้าหากว่าพื้นที่ที่เสี่ยงที่ประชาชนจะได้รับผลกระทบตรงนี้ก็จะมีการแจ้งเตือนผ่านทางโทรศัพท์มือถือกันยังไงนะคะท่านผู้ฟังขาในช่วงฝนตกหนักนี่แบตโทรศัพท์มือถือแบตเตอรี่นี่จะควรที่จะชาร์จให้เต็มเพื่อที่จะสำรองในการเตรียมรับข้อมูลเซลล์บอร์ดแคสต์นะคะเราจะได้ทราบว่าเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงตรงนั้นหรือเปล่านะคะวันนี้อภิสราคมณีทีมงานสวทระนองเป็นผู้ดำเนินรายการในเช้านี้กันเอาล่ะท่านผู้ฟังมาแล้วเรามาดูรายงานอากาศกันสักนิดหนึ่งนะคะซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้มีการอัปเดตข้อมูลนะคะให้เราได้ทราบกันเป็นระยะทีเดียวนะคะเราก็จะได้ทราบกันนะคะตอนนี้ก็ได้มีการนะคะอัปเดตข้อมูลละนะท่านผู้ฟังว่าแผนที่พื้นที่เสี่ยงมีพื้นที่ไหนกันบ้างนะคะวันนี้วันที่5ตุลาคมเนี่ยอภิสราดูจากแผนที่นะคะก็จะเป็นภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะตอนล่างนะคะท่านผู้ฟังเอาละเราไปดูกันสักนิดหนึ่งเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะสำหรับในวันนี้ที่มีการอัปเดตข้อมูลเข้ามาใหม่นะคะซึ่งในวันนี้ค่ะทางกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็ได้สรุปในหลายๆเหตุการณ์นะคะท่านผู้ฟังเหตุการณ์แผ่นดินไหวก็มีสรุปด้วยนะที่อินโดนีเซียนะคะเรามาดูรายงานอากาศเช้านี้กันก่อนนะคะท่านผู้ฟังภาคใต้ฝั่งอันดามันฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักบางแห่งร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะคะก็ มีฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักบางแห่งร้อยละ60ของพื้นที่ภาคอื่นๆนะคะก็จะเป็นพื้นที่ที่มีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะคะนั่นคือภาคเหนือร้อยละ60ของพื้นที่ค่ะส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักบางแห่งร้อยละ60ของพื้นที่นะคะภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครปริมณฑลฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักบางแห่งร้อยละ60ของพื้นที่ทะเลอันดามันทะเลอ่าวไทยคลื่นสูงต่ำกว่า1เมตรนะคะท่านผู้ฟังค่ะสำหรับสถานการณ์แผ่นดินไหวนะคะก็ได้มีการแจ้งเตือนนะคะโดยกรมอุตุนิยมวิทยานะคะว่าในการพบเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 5.70 กลางอยู่ที่ตอนเหนือของหมู่เกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียขนาด 3.3 มีศูนย์กลางอยู่ที่มณฑลยูนานประเทศจีนค่ะและมีขนาด 4.7มีศูนย์กลางอยู่ที่เมียนมานะคะแล้วก็ทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นท่านผู้ฟังคะไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทยแต่อย่างใดนะคะสรุปข่าวสารนะคะเรื่องของอากาศให้ทราบกันก่อนเดี๋ยวช่วงถัดไปอภิชราจะหยิบเรื่องราวที่จะคัดมาฝากท่านผู้ฟังกันเดี๋ยวพบกันในช่วงของคัดข่าวมาคุยนะคะพักกันก่อนค่ะ
1: เพราะทุกหยาดเหงื่อทุกหยดเลือดคือรากฐานคำว่าไทยที่บรรพบุรุษมอบไว้ให้คนไทยได้รักษาเราเป็นคนไทยเราจงภูมิใจที่ได้เกิดมาและจงรักษาแผ่นดินนี้ไว้ด้วยหัวใจเช่นกันสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: โอ้ยช่วงหน้าฝนแบบนี้เนี่ยยุงมันเยอะจริงๆเลยจะทำยังไงดีเนี่ยกลัวจะเป็นไข้เลือดออกซะจริง
1: ๆไม่ต้องกลัวหรอกจ้าวิธีการป้องกันยุงลายทำได้ง่ายๆแค่เรายึดหลัก3ปอปิดฝาภาชนะให้สนิทปิดแหล่งสะสมน้ำขังป้องกันยุงลายวางไข่เปลี่ยนน้ำนั้นก็สำคัญต้องเปลี่ยนในทุกสัปดาห์กำจัดวงจรยุงลายปอสุดท้ายคือปฏิบัติต้องทำให้เป็นประจำจงจำบัญญัติให้ดีวิธีกำจัดยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออกทำได้ง่ายๆเพื่อคนที่คุณรักค่ะด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: าวมาคุย
1: สามสิบเอ็ดนาทีกันแล้วนะคะเวลาในขณะนี้ค่ะขอนำท่านผู้ฟังนะคะเข้าสู่ช่วงของคัดข่าวมาคุยนะคะท่านผู้ฟังในเรื่องราวต่างๆนะคะก็ตอนนี้ค่ะท่านผู้ฟังนะตื่นเช้าขึ้นมานะคะแล้วก็หลายๆท่านก็อาจจะเห็นในเพจต่างๆนะคะของหลายส่วนราชการทีเดียวนะคะในช่วงเวลา8นาฬิกาก็จะมีกิจกรรมเคารพธงชาติหน้าบริเวณอาคารสำนักงานกันนะคะในทุกๆจังหวัดแล้วก็จะมีทั้งหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยนะคะเพราะว่าทุกวันจันทร์นี้ส่วนราชการต่างๆก็จะสวมใส่ชุดเครื่องแบบนะคะสีกะกีนะคะแล้วก็เครื่องแบบนะคะของประจำหน่วยงานกันแล้วก็ได้มีพิธีเป็นประจำทุกวันจันทร์นะคะในช่วงเวลา8นาฬิกาค่ะท่านผู้ฟังค่ะเชิญชวนกันนะคะประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่านะคะเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดปัตตานีวันเสาร์ที่10ตุลาคมนี้นะคะตั้งแต่เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปค่ะเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศครั้งที่19ประจำปี2569ณมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีนะคะจากนั้นค่ะพระองค์ท่านเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี2568และพระราชทานรางวัลแก่ผู้แทนโรงเรียนผู้บริหารโรงเรียนครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ประจำปี2566ณที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีนะคะและในส่วนของจังหวัดปัตตานีเองก็ประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่านะคะก็รอที่จะเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับส่งเสด็จตลอดเส้นทางเสด็จและตามที่หน่วยงานราชการกำหนดค่ะในวันเสาร์ที่10ตุลาคมนี้ตั้งแต่เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังคะสำหรับในวันนี้นะคะก็ขอเชิญชวนนะคะสำหรับในช่วงเวลา 13:55 นะคะจะมีการถ่ายทอดสดพิธีเปิดโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้รุ่นนี้เป็นรุ่นที่47นะคะของพื้นที่จังหวัดฝั่งทะเลอันดามันนะคะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการส่งต่อโอกาสและความเข้าใจและความสามัคคีในสังคมไทยอย่างยั่งยืนนะคะรับชมผ่านทางเพจ Facebook NBT ภาคใต้เพจ Facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงาและติดตามชมทางช่อง11หรือ NBT ภาคใต้กันด้วยนะคะในช่วงเวลา 13:55 วันนี้นะคะท่านผู้ฟังนะค่ะท่านผู้ฟังค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามข่าวสารอื่นๆกันนะคะในส่วนของการสนับสนุนการศึกษานะคะโดยท่านแม่ทัพภาคที่4ก็ได้ร่วมกับทางมหาวิทยาลัยฟาดอนีมอบทุนการศึกษาพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนชายแดนภาคใต้นะคะพลโทชาคริตอุจรัตนะแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาและบุคลากรคณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยฟาดอนีนำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์มหามะดารีแวโนรองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเข้าพบเพื่อร่วมแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่พร้อมหาหรือเข้าราชการและแนวทางการทำงานร่วมกันและในโอกาสนี้ค่ะก็ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการขับเคลื่อนงานด้านการศึกษาในพื้นที่นะคะโดยเฉพาะการสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อร่วมกัน การสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพเยาวชนและสร้างโอกาสทางการศึกษากับประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ตลอดจนร่วมกันผลักดันการพัฒนาพื้นที่ในมิติที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและคุณภาพชีวิตกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังค่ะในวันนี้นะคะก็จะมีข่าวนะคะที่น่าสนใจนะคะหลายข่าวทีเดียวในเรื่องของการช่วยเหลือนะคะผู้ประสบภัยน้ำท่วมตอนนี้ก็มีการเตือนมาด้วยนะคะท่านผู้ฟังว่าช่วงน้ำท่วมนี่หลายๆท่านก็อาจจะได้รับความเดือดร้อนนะคะก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังกันสักนิดหนึ่งระวังข้อความหลอกอาศัยจังหวะชุลมุนในช่วงภัยน้ำท่วมนี่ล่ะห้ามกดลิงก์แปลกๆนะคะจากบุคคลแปลกหน้าบุคคลที่เราไม่รู้จักห้ามให้รหัส OTP หรือพินแก่ใครไม่โอนเงินให้บัญชีบุคคลธรรมดาที่ตรวจสอบไม่ได้ด้วยถ้าว่าพบเห็นข้อความเร่งรัดหรือสงสัยว่าอาจจะเป็นมิจฉาชีพก็ให้ตรวจสอบจากช่องทางของทางการของหน่วยงานนั้นๆโดยตรงกันนะคะท่านผู้ฟังก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เราต้องเพิ่มความระมัดระวังกันนะคะท่านผู้ฟังค่ะและในส่วนข่าวสารอื่นๆนะคะผู้ฟังในช่วงของคัดข่าวมาคุยนะคะทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ตประชาสัมพันธ์เชิงรุกเน้นย้ำการปิดป้ายราคาป้องกันการฉกฉวยโอกาสขึ้นราคาในช่วงกำลังพลเรือรบสหรัฐอเมริกากว่า 5,000 นายท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตนะคะซึ่งในเรื่องนี้ค่ะทางพาณิชย์จังหวัดภูเก็ตนางสาววรณิตอภิรัตจิรวงศ์ก็ได้เปิดเผยนะคะว่าได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ตลงพื้นที่บริเวณหาดป่าตองค่ะเพื่อตรวจติดตามการจำหน่ายสินค้าและบริการพร้อมกำชับผู้ประกอบการตรวจสอบความพร้อมรองรับกำลังพลเรือรบสหรัฐอเมริกากว่า 5,000 นายที่เดินทางมาเยือนจังหวัดภูเก็ตนะคะในช่วงวันที่4ถึง9ตุลาคมนี้โดยเน้นย้ำให้แสดงราคาสินค้าและบริการอย่างชัดเจนและจำหน่ายสินค้าในราคาที่เป็นธรรมห้ามฉกฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาเอาเปรียบประชาชนและนักท่องเที่ยวนะคะสำหรับกำลังพลเรือรบสหรัฐอเมริกาที่เดินทางมาท่องเที่ยวและพักผ่อนในจังหวัดภูเก็ตนะคะก็เป็นกำลังพลจากเรือบรรทุกเครื่องบินของกองทัพสหรัฐอเมริกาจำนวน2ลำนะคะที่เข้าจอดบริเวณท่าเรือน้ำลึกภูเก็ตส่งผลให้มีนักท่องเที่ยวและผู้ใช้บริการในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะและตอนนี้ก็ได้มีการเน้นย้ำนะคะถึงการตรวจสอบการจำหน่ายสินค้าและบริการโดยกำชับผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการแสดงราคาสินค้าและบริการให้ชัดเจนเพื่อประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถตรวจสอบราคาและตัดสินใจซื้อได้อย่างมั่นใจรวมถึงให้ผู้ประกอบการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรมไม่ฉกฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสินค้าและบริการในช่วงที่มีนักท่องเที่ยวและกำลังพลเดินทางเข้าพื้นที่เป็นจำนวนมากนะคะและถ้าประชาชนหรือนักท่องเที่ยวพบเห็นร้านค้าไม่ปิดป้ายแสดงราคาหรือมีพฤติกรรมที่ฉกฉวยโอกาสขึ้นราคาและบริการก็สามารถที่จะร้องเรียนได้ที่สายด่วนนะคะเป็นสายด่วนของกรมการค้าภายใน1569นะคะ1569ก็จะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายกันด้วยค่ะก็เป็นอีกข่าวหนึ่งนะคะที่ตอนนี้ภูเก็ตนะคะก็ได้เข้มงวดในเรื่องของการฉกฉวยโอกาสที่จะไม่ให้มีการเอาเปรียบผู้บริโภคกันนั่นเองนะคะท่านผู้ฟังพักกันก่อนนะคะท่านผู้ฟังเดี๋ยวช่วงถัดไปค่ะช่วงที่2ของคัดข่าวมาคุยนะคะก็ยังมีข่าวสารในพื้นที่ของภาคใต้ฝั่งอันดามันนะคะกระบี่พังงาภูเก็ตและระนองนะคะช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะ
0: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง

0: าวมาคุย
1: ค่ะช่วงสุดท้ายนะคะของคัดข่าวมาคุยกับรายการอันดามันวันนี้นะคะท่านผู้ฟังตอนนี้ถ้าว่าเราได้เข้าไปในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะคะก็จะได้เห็นบรรยากาศการเตรียมความพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวและประชาชนในช่วงประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตประจำปี2569นะคะในช่วงวันที่10ถึง18ตุลาคมรวม9วัน9คืนนะคะก็จะมีพิธียกเสาโกเต้งในช่วงเย็นของวันที่9ตุลาคมก็ถือเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นประเพณีอย่างเป็นทางการนะคะซึ่งจังหวัดภูเก็ตก็ได้มีการเตรียมพร้อมกันนะคะในช่วงก่อนหน้านี้แล้วถ้าว่าท่านไปในจังหวัดภูเก็ตในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ได้เห็นในบรรยากาศสองข้างทางของภูเก็ตนะคะในการเตรียมนะคะตรงนี้กันซึ่งตอนนี้มีการปรับภูมิทัศน์ตกแต่งพื้นที่โดยรอบเมืองอย่างสวยงามทีเดียวนะคะแล้วก็จะมีจุดหลายจุดทีเดียวนะคะที่น่าสนใจนะคะแล้วก็มีการจัดจุดเช็คอิน3แห่งด้วยกันค่ะท่านผู้ฟังที่บริเวณแยกธนาคารชาร์เตอร์โดยมีพี่หมีนะคะในชุดเจสีขาวเหลืองพร้อมองค์เทพศักดิ์สิทธิ์และจุดที่2ค่ะที่วงเวียนสุรินทร์หรือวงเวียนหอนาฬิกานะคะจะตกแต่งด้วยมังกร3ตัวพร้อมแสงสีสวยงามและจุดที่3ค่ะจะเป็นจุดของวงเวียนสุริยเดชบริเวณตลาดสดตกแต่งด้วยปิ่นโตเถาใหญ่สื่อถึงวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวภูเก็ตที่หิ้วปิ่นโตไปรับอาหารเจจากศาลเจ้ากันนะคะอย่าลืมค่ะถ้าว่าไปภูเก็ตนะคะก็ไปร่วมนะคะในประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตนะคะที่จังหวัดภูเก็ตก็ได้เตรียมพร้อมที่จะรับนะคะสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้าไปกันนะคะในช่วงนั้นในส่วนของจังหวัดกระบี่นะคะตอนนี้ก็มีงานนะคะกระบี่อันดามันฮาลานเฟสติวัล2026หนุนกระบี่สู่ศูนย์กลางอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวฮาลานของภูมิภาคอันดามันและระดับนานาชาติกันด้วยนะคะซึ่งในงานนะคะก็ได้มีการเปิดไปเมื่อเร็วๆนี้นะคะโดยนายสุวิทย์สุริยวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานในพิธีเปิดงานกระบี่อันดามันฮาลานเฟสติวัล2026ที่ลานประติมากรรมปูดำตำบลปากน้ำอำเภอเมืองกระบี่จังหวัดกระบี่นะคะพร้อมด้วยภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะคะมีทั้งกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่รองประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่มีอิหม่ามคอเตบิลันกรรมการอิสลามประจำมัสยิดอนุกรรมการมุสลิมะประจำมัสยิดผู้นำศาสนาหัวหน้าส่วนราชการและภาคเอกชนก็ร่วมในพิธีกันอย่างคับคั่งทีเดียวนะคะท่านผู้ฟังซึ่งกิจกรรมนะคะที่ได้จัดในครั้งนี้นะคะเพื่อที่จะส่งเสริมให้จังหวัดกระบี่เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวฮาลานของภูมิภาคอันดามันและระดับนานาชาติกันด้วยนะคะเราไปกันที่พังงากันบ้างค่ะพังงามีหลายกิจกรรมทีเดียวนะคะท่านผู้ฟังและสำหรับกิจกรรมที่จะนำมากระซิบบอกแบบดังๆกันเลยนะคะตอนนี้ทางอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันนะคะก็กำลังเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเก็บเซฟซิมิลันในวันจันทร์ที่12ตุลาคมนี้โดยเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมไปจนถึงวันนี้นะคะท่านผู้ฟังคะเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวของพังงากันนะคะซึ่งในเรื่องนี้ค่ะทางท่านหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิรันนายชัยพฤกษ์วีระวงศ์ก็ได้เปิดเผยนะคะว่าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิรันก็เตรียมความพร้อมในการเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวประจำปี2569และปี2570นะคะแล้วก็จะเริ่มเปิดการท่องเที่ยวตั้งแต่วันที่15ตุลาคมเป็นต้นไปนะคะแล้วก็มีการกำหนดจัดกิจกรรมเก็บเซฟซิมิลันในวันจันทร์หน้านะคะซึ่งตรงกับวันที่12ตุลาคมโดยเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้วันสุดท้ายนะคะเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดฤดูการท่องเที่ยวค่ะสำหรับในกิจกรรมนี้นะคะสำหรับผู้ที่สนใจนะคะสมัครโดยสแกน QR code ที่ปรากฏในอินโฟกราฟิกเพจ Facebook อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันย้ำกันสักนิดหนึ่งสำหรับผู้ที่สนใจจะร่วมกิจกรรมเก็บขยะนะคะกิจกรรมดำน้ำเก็บขยะนะคะที่เพจ Facebook อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันค่ะเวลาหมดแล้วนะคะท่านผู้ฟังกับการติดตามรับฟังรายการอันดามันวันนี้นะคะพรุ่งนี้จะเจอกันใหม่ค่ะเวลาเดิมในช่วงเวลา 9:10 นาทีจนถึงเวลา 10:00 นกับทีมงานวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองสวทระนองนะคะขอบคุณทีมงานสวทกระบี่สวทพังงาสวทกัวป่าและสวทภูเก็ตนะคะที่รับสัญญาณออกอากาศพร้อมๆกันด้วยดูแลสุขภาพกันด้วยติดตามรายงานอากาศกันอย่างใกล้ชิดกันด้วยนะคะช่วงนี้ก็มีการคาดการณ์กันว่าบ้านเราจะมีฝนกันร่ำลากันไปก่อนพรุ่งนี้อภิสราจะกลับมาอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะสวัสดีค่ะ

0: ค่อยขึ้นสองแถวไปแช่น้ำร้อนก่อนรัง
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรีสั่งทุกหน่วยงานเร่งระบายน้ำรับมือฝนตกเพิ่มในสัปดาห์นี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: นาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
6: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
7: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
6: หยุดอย่า กดอย่าโอน
7: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
6: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
7: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
2: นายกรัฐมนตรีสั่งทุกหน่วยงานเร่งระบายน้ำรับมือฝนตกเพิ่มในสัปดาห์นี้พร้อมเตรียมแผนอพยพกลุ่มเปราะบางและเร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยให้ทั่วถึง
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยเปิดเผยว่าภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่เริ่มดีขึ้นแต่บางจังหวัดอาทิ

0: เตือนภัยชุดเดียวกันหากต้องการกำลังสนับสนุนให้แจ้งมายังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ทันทีนอกจากนี้ได้เน้นย้ำให้เตรียมแผนอพยพกลุ่มเปราะบางส่วนพื้นที่น้ำลดให้เร่งทำความสะอาดและฟื้นฟูทันทีด้านการจ่ายเงินเยียวยาได้มอบหมายปลัดกระทรวงมหาดไทยเร่งรัดการลงทะเบียนและสำรวจพื้นที่ให้ครอบคลุมทุกจุดรวมถึงกรุงเทพมหานครเพื่อส่งมอบความช่วยเหลือถึงมือประชาชนโดยเร็วที่สุดชนันชิดาสังทองรายงาน
1: สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสเตือนชาวเรือระมัดระวังเดินเรือในอ่าวไทยช่วงวันที่5ถึง7ตุลาคมนี้
2: นายปนัยหนูแท้ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสเปิดเผยว่าสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสประกาศแจ้งเตือนให้ชาวเรือและผู้ควบคุมเรือเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือบริเวณอ่าวไทยระหว่างวันนี้ถึง7ตุลาคมหลังศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกคาดว่าจะมีฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสำหรับทะเลอ่าวไทยในช่วงดังกล่าวทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำนักงานเจ้าท่าขอให้ผู้ควบคุมเรือหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองและติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องโดยเรือที่มีความยาวต่ำกว่า7เมตรงดการเดินเรือส่วนเรือที่มีความยาวมากกว่า7เมตรให้ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในการเดินเรือเพื่อความปลอดภัยของผู้เดินเรือและประชาชนจึงขอให้ชาวเรือในพื้นที่จังหวัดราธิวาสติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์คลื่นลมอย่างใกล้ชิดก่อนออกเรือทุกครั้งปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: จังหวัดอำนาจเจริญเกิดฝนตกหนักส่งผลให้ปริมาณน้ำในลำเซบกลำเซบายและอ่างเก็บน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วหลายหน่วยงานวางมาตรการป้องกันเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชน
3: จังหวัดอำนาจเจริญเกิดฝนตกหนักส่งผลให้ปริมาณน้ำในลำเซบายลำเซบกรวมถึงอ่างเก็บน้ำหลักในพื้นที่มีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยปริมาณน้ำวันนี้ลำเซบายวัดที่เขื่อนลำเซบายวัดได้บวก 120.6 เมตรระดับทะเลปานกลางต่ำกว่าระดับพนัง 2.4 เมตรและยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นส่วนลำเซบกวัดที่สะพานข้ามลำเซบกอำเภอเหลืออำนาจวัดได้ 4.97 เมตรต่ำกว่าระดับตลิ่ง 3 เซนติเมตรอยู่ในเกณฑ์น้ำมากต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโครงการชลประทานอำนาจเจริญร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้เร่งลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมมาตรการป้องกันน้ำท่วมและการเอ่อล้นตลิ่งทั้งการเสริมแนวผนังป้องกันน้ำในจุดลุ่มต่ำของลำเซบายจัดเตรียมเครื่องจักรกลสูบน้ำและการประชาสัมพันธ์ผ่านทุกช่องทางทั้งเสียงตามสายหอกระจายข่าวเพื่อแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงให้เตรียมขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงทั้งนี้หากพบสถานการณ์ผิดปกติหรือมีน้ำท่วมฉับพลันสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนนิรภัย1784หรือสายด่วนกรมชลประทาน1460ตลอด24ชั่วโมงพงศ์ศรีศรีหานามสวทอมนาเจริญรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพรบหน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพรบสำคัญเท่าไหร่
1: เสียหายทั้งรถทั้งคนเออยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
0: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพรบ1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ
2: หากท่านมีความประสงค์ติดต่อด้านงานทะเบียนราษฎร์เทศบาลตำบลรัศดาพร้อมให้บริการเรื่องทะเบียนบ้านการแจ้งย้ายเข้าย้ายออกการแจ้งเกิดแจ้งตายและการคัดสำเนาเอกสารทางทะเบียนด้วยความสะดวกและเป็นกันเองติดต่อขอรับบริการได้ในวันและเวลาราชการณสำนักงานเทศบาลตำบลรัศดาอำเภอเมืองภูเก็ตหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข07652 5779-85
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลก

0: ัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: ไม่มีใครรู้ว่าเหตุฉุกเฉินจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อาจเป็นอุบัติเหตุบนท้องถนนคนในครอบครัวจะป่วยกระทันหันไฟไหม้น้ำท่วมหรือเหตุไม่คาดฝันกลางทะเลแต่สิ่งหนึ่งที่เราทุกคนเตรียมพร้อมได้คือการรู้ช่องทางขอความช่วยเหลือเหตุด่วนเหตุร้ายโทร191เจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ไฟไหม้น้ำท่วมหรือสาธารณภัยโทร1784และเหตุฉุกเฉินทางทะเลโทร1465เพียงจดจำหรือบันทึกไว้ในโทรศัพท์เพราะเมื่อถึงเวลาเข้าขันการโทรถูกเบอร์อาจช่วยรักษาชีวิตของใครบางคนได้ทุกวินาทีมีค่าทุกเบอร์มีความหมายเพื่อความปลอดภัยในทุกสถานการณ์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายสวทสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์สวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์สวทพังงา FM 100เมกะเฮิรตซ์สวทตะกั่วป่า FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามันดำเนินรายการโดยทีมงานสวทภูเก็ต

0: เอาละครับสวัสดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวอันดามันครับรายการข่าวสารจากฝั่งทะเลอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตทางคลื่นความถี่ FM 96.75 MHz ครับพบกันเป็นประจำนะครับในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.โดยประมาณครับช่วงเวลานี้เราได้ถ่ายทอดสัญญาณร่วมกันในพื้นที่4จังหวัด5สถานีครับได้แก่สวท.ภูเก็ตสวท.พังงาสวท.ตะกั่วป่าจังหวัดพังงาสวท.กระบี่แล้วก็สวท.ระนองนะครับก็วันนี้อยู่กับผมเช่นเคยนะครับน้องดิววสุรัตน์วีระใสครับเป็นผู้ดำเนินรายการในช่วงสายของวันนี้นั่นเองครับผมก็วันนี้นะเราก็จะไปพูดถึงข่าวหลากหลายเรื่องเลยทีเดียวนะครับผมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของครม.เรื่องของการรับมือน้ำท่วมแล้วก็ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อทุกท่านกันนะครับรวมไปถึงในช่วงของข่าวใต้รายวันเนี่ยเราก็จะนำเสนอข่าวสารนะครับผมที่เป็นข่าวสารที่เกี่ยวข้องในกลุ่มจังหวัดฝั่งอันดามันของเรานะครับเอาละครับก่อนที่เราจะไปฟังข่าวในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนกันเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวรับฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่นะครับแล้วกลับมาติดตามในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนครับ
1: เติมอรรถรสยามสายฟังข่าวสบายสบายร้อยเรื่องราวมาเล่าขานผ่านรายการเล่าข่าวอันดามันกับทีมงานสวท.ภูเก็ต

0: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
1: ์ช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อน
2: เอาละครับผมต้อนรับทุกท่านนะครับกลับเข้าสู่ในช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวดามันนะครับก็อยู่ในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนที่จะหยิบยกนะครับผมในเรื่องของข่าวสารที่เป็นประเด็นสำคัญแล้วก็น่าสนใจรวมไปถึงเกี่ยวข้องกับทุกๆคนนะครับที่ไม่ใช่แค่กลุ่มจังหวัดฝั่งดามันภาคใต้ของเรานะครับผมแต่ว่ารวมไปถึงทุกท่านเลยนะครับก็มาติดตามการบริหารจัดการสถานการณ์น้ำท่วมนะครับระดับประเทศเมื่อท่านนายกรัฐมนตรีนะครับประชุมคอนเฟอเรนซ์ร่วมกับคณะรัฐมนตรีนะครับผมแล้วก็ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศเลยนะครับโดยท่านก็ได้ออกมาตรการข้อสั่งการ4ข้อแบบด่วนเลยนะครับพร้อมกับสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัด14จังหวัดภาคใต้เนี่ยประกาศเขตสาธารณภัยล่วงหน้าได้ทันทีหากคาดว่าจะเกิดภัยนะครับเพื่อขอความช่วยเหลือที่รวดเร็วอันนี้ก็คือเป็นประเด็นเป็นหัวข้อนะครับก็เมื่อวันที่4ตุลาคม2569เวลา 9:00 น.นะครับท่านอนุทินชาญวีรกูลท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับท่านก็ได้เป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินะครับบกปพช.นะครับผมอันนี้เป็นชื่อย่อนะครับซึ่งท่านก็ได้ทำการเขาเรียกว่าประชุมผ่านระบบทางไกลวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะครับโดยท่านก็ได้เน้นย้ำ4ข้อสั่งการสำคัญสำคัญที่เป็นเรื่องหลักเลยนะครับผมเรื่องแรกนะครับท่านก็บอกว่าให้เร่งสำรวจแล้วก็จ่ายเงินเยียวยา 9,000 บาทต่อครัวเรือนให้ถึงมือประชาชนแล้วก็ผู้ที่ได้รับผลกระทบให้เร็วที่สุดนะครับซึ่งก็เป็นผู้ที่รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยตั้งแต่วันที่25และ26กันยายนนะครับก็คือตั้งแต่วันนั้นมานั่นเองนะครับผมใครที่เขาเรียกว่าได้รับผลกระทบนะครับผมก็รัฐก็จะจ่ายเงินเยียวยา 9,000 บาทให้นะครับผมซึ่งท่านก็ได้เน้นย้ำนะว่าต้องเร่งด่วนแล้วก็โปร่งใสตรวจสอบได้นะครับเพื่อความเป็นธรรมแล้วก็เขาเรียกยังไงดีครับให้เกิดความโปร่งใสให้ประชาชนสบายใจนะครับผมซึ่งจะสื่อถึงว่ารัฐบาลของเราเนี่ยได้ดำเนินการทุกอย่างอย่างถูกต้องตามขั้นตอนแล้วก็ถึงมือประชาชนแบบ 100% นะครับส่วนในข้อที่2เนี่ยที่เป็นข้อหลักนะครับคือเร่งฟื้นฟูพื้นที่ที่น้ำลดแล้วนะครับก็จัดทำแผน Big Cleaning นะครับผมทำความสะอาดบ้านเรือนถนนหนทางบริเวณต่างๆที่ได้รับผลกระทบนะครับรวมไปถึงสิ่งสาธารณประโยชน์แล้วก็กำจัดสิ่งปฏิกูลเพื่อป้องกันปัญหาทางด้านสาธารณสุขนั่นเองเพราะอย่างที่ทุกท่านรู้นะครับว่าน้ำท่วมเนี่ยมักจะมากับโรคชีหนูฮ่องกงฟุตเชื้อรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาในเรื่องของสาธารณสุขจึงจะต้องเขาเรียกว่าได้รับการแก้ไขการป้องกันนะครับผมการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับคือตอนน้ำท่วมเนี่ยอันตรายก็มากับน้ำท่วมถูกไหมครับอาจจะเป็นในเรื่องของการที่ถูกน้ำพัดน้ำพาไปบริเวณไหนก็แล้วแต่จมน้ำแต่ว่าหลังจากน้ำลดเนี่ยอันตรายก็ไม่แพ้กันนะครับไหนจะเรื่องของอุบัติเหตุอีกนะครับผมเพราะว่าการทำความสะอาด big cleaning บริเวณที่มีโคลนมีเขาเรียกว่าน้ำขังเนี่ยเป็นสิ่งที่อันตรายทางด้านสาธารณสุขรวมไปถึงอุบัติเหตุด้วยนะครับมีเคสที่ว่าลื่นล้มแล้วหัวกระแทกก็มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงต้องย้ำเตือนกันนะครับว่าให้ระมัดระวังกันให้มากด้วยนะครับแล้วก็พยายามเร่งดำเนินการให้อยู่ในความปลอดภัยนะครับผมรัฐบาลพยายามดูทุกๆอย่างเลยนะครับเอาละครับผมก็หัวข้อที่3ที่เป็นข้อสั่งการด่วนเลยนะครับผมคือให้เร่งซ่อมแซมสาธารณูปโภคครับไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าประปาถนน นะครับรวมไปถึงสำคัญเลยคือระบบสื่อสารให้กลับมาใช้งานได้ในทุกๆพื้นที่นะครับต้องบอกว่ามีหลายพื้นที่นะที่ต้องบอกว่าระบบสื่อสารล่มมีปัญหาหลายๆคนเนี่ยโอเคอยากจะติดต่อกับญาติกับลูกกับคุณพ่อคุณแม่แต่สัญญาณสื่อสารไม่มีก็เลยจะต้องเร่งดำเนินการนะครับส่วนไฟฟ้าประปาเนี่ยอันนี้คือเป็นปัจจัยสำคัญปัจจัยหลักอยู่แล้วที่จะต้องฟื้นฟูให้โดยเร็วนะครับเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับเขาเรียกว่าการกินการอยู่ความเป็นอยู่ทุกอย่างเลยนะครับประปาไฟฟ้าเนี่ยถนนก็คือในเรื่องของการสัญจรเพราะหลายๆบ้านมีคนแก่มีผู้ป่วยมีคนป่วยเพราะฉะนั้นถนนก็เป็นสิ่งสำคัญครับท่านนายกจึงได้สั่งเร่งเลยว่าต้องซ่อมแซมให้ไวนะถ้าไม่ไวเนี่ยประชาชนได้รับผลกระทบกินอยู่ใช้ชีวิตลำบากแน่นอนท่านจึงเร่งให้ทำการให้เร็วเลยนะครับและสุดท้ายคือเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้14จังหวัดภาคใต้นะครับรับมือฝนตกหนักตามพยากรณ์อากาศที่ได้ทำการพยากรณ์ออกมาแล้วนะครับแล้วก็เร่งทบทวนแผนเผชิญเหตุเตรียมทีมกู้ภัยเลยนะครับมีการเตรียมเครื่องเรียกว่าเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำเรือแล้วก็ศูนย์พักพิงด้วยนะครับผมและสุดท้ายเลยคือมีแผนอพยพกลุ่มเปราะบางในพื้นที่เสี่ยงที่จะเกิดภัยซ้ำซากนะครับผมท่านนายกรัฐมนตรีนะครับได้กำชับผู้ว่าราชการจังหวัดภาคใต้ทั้งหมดเลยนะครับว่าให้ใช้อำนาจตามกฎหมายประกาศเขตสาธารณภัยเตรียมพร้อมไว้ได้ทันทีนะครับเมื่อมีแนวโน้มว่าจะเกิดภัยโดยไม่ต้องรอให้เกิดเหตุการณ์ขึ้นก่อนนะครับเพื่อเป็นการเปิดทางให้การบริหารจัดการงบประมาณและการช่วยเหลือประชาชนเนี่ยเป็นไปได้อย่างทันท่วงทีแล้วก็ลดความเสียหายให้ได้มากที่สุดนะครับผมนี่ก็คือ4ข้อสั่งการหลักๆนะครับก็คือเร่งสำรวจจ่ายเงินเยียวยาในข้อแรกฟื้นฟูพื้นที่น้ำลดนะครับ Big Cleaning Day หรือว่า Big Cleaning เนี่ยเป็นเรื่องที่2เรื่องที่3คือเร่งซ่อมแซมสาธารณูปโภคเป็นเรื่องที่3นะครับเรื่องสุดท้ายคือเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติใน14จังหวัดภาคใต้นะครับผมเป็น4ข้อสั่งการด่วนๆแบบด่วนจีเลยด่วนจีประชานีจ๋าเลยนะครับผมเอาละครับขยับมาที่อีก1เรื่องแล้วกันนะครับผมในเรื่องของอาจเกี่ยวข้องกับน้ำท่วมเหมือนเดิมแต่ว่าเป็นทริคข้อมูลรวมไปถึงเขาเรียกว่าสาระนะครับผมที่ต้องบอกว่าคนที่โดนน้ำท่วมเนี่ยมักจะเจอเหตุการณ์อย่างนี้คือตัดสินใจไม่ได้นะครับว่าเอบ้านฉันโดนน้ำท่วมเนี่ยทำยังไงกับสิ่งของที่โดนน้ำท่วมดีจะเก็บจะซ่อมแซมจะทิ้งดีหรือไม่เพราะฉะนั้นนะครับเราจึงได้นำข้อมูลตรงนี้มาครับว่า5สิ่งของที่ควรตัดใจทิ้งเมื่อบ้านโดนน้ำท่วมครับเป็นข้อมูลที่ทำให้ทุกท่านเนี่ยสามารถตัดเขาเรียกว่าช่วยเป็นการตัดสินใจแล้วก็ตัดใจทิ้งบางสิ่งบางอย่างที่โดนน้ำท่วมไปได้ง่ายขึ้นนะครับอย่างแรกเลยคือในเรื่องของอาหารและยานะครับผมยาที่โดนน้ำท่วมเนี่ยอาหารสดที่ปนเปื้อนเนี่ยกระป๋องอาหารกระป๋องที่บวมบุบขึ้นสนิมแล้วก็อาหารแห้งที่เปียกชื้นนะครับเสี่ยงต่อสารเคมีและเชื้อโรคอย่างมากเพราะฉะนั้นนะครับผมอาหารและยาที่โดนน้ำท่วมแนะนำนะครับว่าทิ้งเถอะจริงๆนะครับไม่สมควรที่จะนำมากินดื่มเลยเด็ดขาดนะครับผมเพราะอันตรายนะครับอย่างที่สองคือที่นอนแล้วก็เครื่องนอนนะครับที่นอนเนี่ยฟูกโซฟาเบาะผ้าที่อมน้ำส่วนใหญ่แล้วนะครับจะแห้งยากมีการสะสมเชื้อราแล้วก็แบคทีเรียนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าตรงเนี้ยทิ้งเหมือนกันคืออันนี้ผมว่าจริงๆแล้ว2อย่างแรกเนี้ยโอเคคนน่าจะหลายๆคนหลายท่านทุกๆท่านนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านเลยแหละน่าจะตัดใจกันได้ง่ายเพราะรู้ว่าโอเคมันไม่น่าจะใช้ต่อได้นะครับเพราะฉะนั้นอาหารและยาที่นอนเครื่องนอนที่อมน้ำนะครับทิ้งนะครับผมส่วนต่อมาเป็นเฟอร์นิเจอร์แล้วก็ไม้อัดนะครับเฟอร์นิเจอร์ตัวไหนที่มีความบวมเกิดขึ้นมีผิดรูปยุ่ยมีคราบเชื้อราอันนี้กำจัดทิ้งนะครับแต่ไม่ใช่กับเฟอร์นิเจอร์ทุกตัวย้ำนะครับว่าสำหรับเฟอร์นิเจอร์ไม้อัด นะครับผมรวมไปถึงเฟอร์นิเจอร์ที่มีการบวมยุ่ยมีคราบราอย่าใช้ต่อเพราะว่าเสี่ยงนะครับผมเสี่ยงมากๆเลยในการที่จะเชื้อราแพร่กระจายเฟอร์นิเจอร์พังขณะใช้งานนั่งอยู่เนี่ยไม้อาจจะหักเสียบขาตัวเองอันนี้แอบพูดให้น่ากลัวนิดนึงนะเพราะว่ามันเกิดขึ้นได้นะครับแล้วยิ่งถ้าไม้นั้นนะครับผมมีเชื้อราอยู่ด้วยอีกไม่อยากจะคิดนะครับว่าขาที่เราเกิดอุบัติเหตุมีบาดแผลโดนเฟอร์นิเจอร์ที่อาจจะมีแบคทีเรียเชื้อราอยู่เนี่ยจะเป็นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นก็ทิ้งตัดใจทิ้งรักษาชีวิตดีกว่าทรัพย์สินผมเข้าใจความรู้สึกนะครับจะเรียกว่าเข้าใจเลยก็ไม่ได้แต่หมายถึงว่าพอจะเข้าใจว่าการตัดใจทิ้งอะไรสักอย่างนึงไม่ใช่เรื่องง่ายยิ่งบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเป็นสิ่งที่เรารักหวงแหนหรืออยู่กับมันมานานอาจจะเป็นเก้าอี้ตัวโปรดเป็นโซฟาที่เรารักที่เคยนั่งกับคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายอาจจะเป็นสิ่งสำคัญที่มีคุณค่าทางจิตใจนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยยังไงก็แล้วแต่นะครับผมสิ่งเหล่านี้ถ้าถึงเวลาที่เราไม่สามารถทำอะไรกับมันได้แล้วตัดใจดีกว่านะครับผมนะครับอีกหนึ่งเรื่องอีกตัวต่อไปนะครับคือเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กนะครับผมอันนี้คุณน่าจะเสียดายเพราะว่าส่วนใหญ่จะมีราคาเนาะนะครับผมอย่างเช่นพัดลมกาน้ำร้อนโอเคถ้ามันเป็นแบบพัดลมตัวถูกๆกาน้ำร้อนอันละ100-200โอเคเราอาจจะยังแบบตัดใจได้ยากได้ง่ายนะครับแต่บางคนเนี่ยผมเข้าใจเลยอาจจะแบบใช้ของดีๆราคาแพงๆนะครับถ้ามันพังตัดสินใจทิ้งนะครับถ้าโดนน้ำนานๆอย่าใช้ต่ออย่าเสียบปลั๊กเลยนะครับผมอันตรายมากอย่างน้อยๆถ้ารู้สึกว่าโอเคมันแพงมากๆอย่างเช่นตู้เย็นปลั๊กไฟต่างๆเนี่ยเรียกช่างมาดีกว่าให้ช่างช่วยดูนะครับว่ายังใช้ได้ไหมตู้เย็นเครื่องนี้ถ้าเปลี่ยนแผงวงจรนี้อาจจะกลับมาใช้ได้โอเคอันนั้นโอเคนะครับถ้าช่างยืนยันว่าได้และเรามั่นใจว่าช่างคนนั้นมีเขาเรียกว่ามาตรฐานทางวิชาชีพมีจริยธรรมโอเคเราก็นำกลับมาใช้ให้ช่างช่วยซ่อมให้นะครับแต่ถ้าช่างยืนยันแล้วว่าเออไอสิ่งนี้มันไม่ได้แล้วนะจะใช้ต่อไม่ได้ถ้าเสียบปลั๊กไปเนี่ยมีช็อตใช้ไปอีกสักพักหนึ่งเนี่ยอาจจะโดนไฟดูดได้นะครับหม้อหุงข้าวอาจจะระเบิดไมโครเวฟอาจจะระเบิดก็อย่าใช้เชื่อช่างนะครับผมตัดใจทิ้งอย่างที่ผมบอกไปรักษาชีวิตดีกว่าทรัพย์สินนะครับผมสุดท้ายเลยนะครับคือภาชนะที่ทำความสะอาดได้ยากนะครับอย่างเช่นจานชามเขียงไม้พลาสติกที่มีรอยขีดข่วนซึ่งสิ่งเหล่านี้ครับผมคำว่าทำความสะอาดได้ยากเนี่ยทุกท่านอาจจะลองทำความสะอาดดูแล้วเห็นว่าโอ้ยมันดูสะอาดแล้วแต่ความเป็นจริงนะครับอย่างเช่นเขียงเนี่ยเห็นได้ชัดเขียงที่มีรอยมีดที่สมมติว่าเราสับหมูแบบแรงๆตึ้งๆใช้อีโต้มีดสับกระดูกอะไรเงี้ยครับที่มักจะแบบเจาะลงไปในเขียงไม้ไอ้บริเวณที่เป็นรอยเป็นหลุมเป็นช่องอะครับไอ้ตรงนั้นแหละคือแหล่งรวมเชื้อโรคเลยซึ่งถ้าเรานำเขียงสิ่งนั้นนะครับหรือพวกจานชามเหล่านั้นนะครับไปใช้ต่อไปใช้กับเนื้อสดหรือว่าสิ่งที่เรารับประทานเนี่ยเชื้อโรคแบคทีเรียต่างๆจะเข้าสู่ตัวเราได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วถ้าเป็นคนที่ร่างกายอ่อนแอได้รับประทานเข้าไปได้นำไปใช้เนี่ยรับรองได้เลยว่าโรงพยาบาลทำหาแน่นอนนะครับผมมั่นใจว่าทุกท่านคงไม่อยากให้เกิดสิ่งนี้กับตัวเองหรือว่าครอบครัวของเรานะครับยิ่งถ้าที่บ้านมีผู้ป่วยมีผู้สูงอายุที่ร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงตัดสินใจทิ้งนะครับดีที่สุดนะครับผมเป็น5สิ่งนะที่ควรตัดใจนะครับอ่ะทวนกันใหม่สั้นๆเอาง่ายๆนะครับอาหารและยาที่บวมบุบขึ้นสนิมกระป๋องไอ้พวกอาหารกระป๋องทั้งหลายนะครับอาหารสดทิ้งนะครับที่นอนเครื่องนอนที่แห้งยากสะสมเชื้อรานะครับทิ้งนะครับเฟอร์นิเจอร์ไม้อัดหรือว่าเฟอร์นิเจอร์ที่มีราขึ้นบวมผิดรูปทิ้งครับเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กที่โดนน้ำท่วมเป็นเวลานานหรือปลั๊กไฟที่โดนน้ำท่วมให้ช่างมาดูถ้าช่างบอกไม่ได้ตัดใจทิ้งครับทำใหม่ครับและสุดท้ายคือ ภาชนะที่ความทำความสะอาดยากหรือมีรอยแตกรอยข่วนรอยขีดพลาสติกไม้ทิ้งครับนะครับผม5ทิ้งที่ควรจะทิ้งหลังน้ำท่วมนะครับผมก็ขอเป็นหนึ่งกำลังใจแล้วกันที่จะทุกท่านเนี่ยผ่านพ้นวิกฤตผ่านพ้นในสิ่งที่ทุกท่านประสบพบเจออยู่นะครับคือส่วนตัวผมจะบอก 100% ไม่ได้ว่าผมเข้าใจในความรู้สึกของทุกท่านนะครับเพราะยังไงแล้วเนี่ยคนที่เจอกับตัวเองเนี่ยจะรู้หรือแล้วก็เข้าใจความรู้สึกนี้ดีนะครับผมจึงอยากจะบอกว่าตัวผมเองแล้วก็ทีมงานสทภูเก็ตเนี่ยขอเป็นหนึ่งแรงใจนะครับผมที่จะช่วยทุกท่านจะทำหน้าที่ในส่วนที่ทำได้อย่างเช่นผมเนี่ยก็นำข้อมูลข่าวสารอย่างเงี้ยมาฝากทุกท่านกันนะครับผมทำเท่าที่ผมทำได้ส่งแรงใจให้มากที่สุดนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมทำได้จริงๆนะครับเอาใจช่วยนะครับผมทุกท่านที่เจอกับวิกฤตอุทกภัยต่างๆเนี่ยขอให้ผ่านพ้นแล้วก็ฟื้นตัวฟื้นฟูตัวเองฟื้นฟูบ้านฟื้นฟูร่างกายตัวเองให้กลับมาเต็ม 100% หรือดีที่สุดให้ได้เร็วที่สุดนะครับผมเอาใจช่วยนะครับเอาละครับมาที่1เรื่องแล้วกันในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนก่อนที่จะจบในช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อนไปนะครับคือในเรื่องของการประชุม IMF World Bank Group Annual Meeting 2026นะครับการประชุมที่เราเป็นเจ้าภาพในเรื่องของการเงินระดับโลกการรวมตัวกันของนักเศรษฐศาสตร์ผู้ที่มีอิทธิพลทางการเงินผู้ที่จะคอยกำหนดทิศทางเศรษฐกิจโลกในการหารือกันในการประชุมในครั้งนี้นะครับต้องบอกอย่างนี้ครับว่าอย่างที่ได้บอกไปทุกๆรอบเลยนะครับว่าการประชุม IMF เนี่ยพาโอกาสมาถึงเรามากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโอกาสทางเศรษฐกิจโอกาสทางการที่ให้เราได้โชว์ศักยภาพการเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมระดับโลกนะครับแต่ที่พ่วงมาด้วยมากที่สุดเนี่ยคือโอกาสในการทำธุรกิจของคนในพื้นถิ่นอย่างน้อยๆเนี่ยในกรุงเทพเนี่ยเต็มๆนะครับเพราะได้ข่าวมาว่าโรงแรมในกรุงเทพเนี่ยถูกจองเป็นหมื่นๆห้องนะครับแล้วหมื่นๆห้องนั้นนะครับจะมีคนที่มีสถานะทางการเงินที่เก่งในด้านทําธุรกิจที่มีเม็ดเงินเค้าเรียกไงครับมีกระเป๋าหนาแล้วกันเอาภาษาบ้านๆมีกระเป๋าตุงๆเนี่ยที่พกเงินมาแบบแน่นปักนะครับผมพร้อมที่จะมาใช้ที่ประเทศไทยของเรานะครับพร้อมที่จะมาหาโอกาสในการทำธุรกิจในประเทศไทยของเรานะครับทุกท่านจึงต้องอย่างนี้ครับเราควรจะเป็นเจ้าภาพที่ดีในการต้อนรับผู้ที่เดินทางมาจากกว่า190ประเทศนะครับผม 15,000 กว่าคนเนี่ยแหละนะครับผมเราควรจะเป็นเจ้าภาพที่ดีเพื่อที่จะอย่างแรกนะครับและแบ่งเป็น2หมวดหลักๆคือเพื่อส่วนรวมแล้วก็เพื่อตัวเองนะครับเพื่อส่วนรวมเนี่ยคือการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยซึ่งสิ่งนี้ครับจะเชื่อมมาอยู่เชื่อมไปสู่การที่เราได้ประโยชน์ในส่วนตัวด้วยนะครับคือเมื่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยดีนะครับคนที่จะมาสู่ประเทศไทยของเราเนี่ยก็จะมากยิ่งขึ้นเพราะถ้าชื่อเสียงดีใครก็อยากมานะครับโอ้โหเนี่ยประเทศไทยของเรานะคนในประเทศไทยน่ารักมากยิ้มแย้มแจ่มใสบริการดีมากเลยนะครับสถานที่ท่องเที่ยวก็น่าสนใจมีเอกลักษณ์โดดเด่นชวนเพื่อนมาที่ประเทศไทยอีกนะครับนี่คือประโยชน์หนึ่งอย่างแหละที่เราจะได้จากส่วนรวมแล้วก็สู่ส่วนตนด้วยนะครับส่วนในเรื่องของส่วนตัวนี่ต้องบอกว่าเราจะได้โอกาสครับขึ้นอยู่กับดวงนะต้องพูดอย่างนี้ว่าเราจะได้เจอบุคคลเหล่านั้นไหมนะครับถ้าเรามีโอกาสได้เจอเนี่ยแล้วเราเป็นเจ้าภาพที่ดีเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับนำเสนอจุดเด่นของพื้นถิ่นของเราเนี่ยเราก็มีโอกาสที่จะทำธุรกิจกับบุคคลเหล่านั้นถูกไหมครับจากธุรกิจพื้นบ้านอาจจะเข้าไปสู่เวทีระดับประเทศรวมไปถึงระดับโลกได้ใครจะรู้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจึงนำ6มิติสำคัญในการเป็นเจ้าบ้านที่ดีมาฝากทุกท่านกันนะครับอย่างแรกเลยคือการมีทัศนคติและก็จิตใจบริการที่เปี่ยมด้วยน้ำใจแบบคนไทยนะครับอย่างที่2คือการสื่อสารให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเข้าใจแล้วก็ประทับใจนะครับเพราะการสื่อสารเป็นสิ่งสำคัญ191ประเทศ191ความคิดไปสิครับ 15,000 กว่าคนเนี่ยก็ต่างความคิดกันเพราะฉะนั้นเนี่ยการสื่อสารให้เข้าใจนะครับผมบางทีทัศนคติของเขาอาจจะไม่เหมือนเราเขาอาจจะทำในสิ่งที่เขาคิดว่าในประเทศของเขาไม่เป็นไรนะครับแต่เราอาจจะถือนะครับผมว่าสิ่งนี้ไม่ดีอย่าทำเราควรจะสื่อสารออกไปก่อนนะครับว่า โอเคสิ่งนี้ไม่ดีนะสำหรับเราท่านจะทำแบบนี้ไม่ได้ถ้าเราสื่อสารกันอย่างเข้าใจใช้การประนีประนอมผมว่ายังไงแล้วย่อมเข้าใจซึ่งกันและกันแน่นอนนะครับหรือบางทีก็เป็นเรานี่แหละที่อาจจะทำอะไรไม่ดีโดยที่ไม่รู้ตัวให้กับบุคคลมากกว่า 15,000 คนในครั้งนี้นะครับเพราะฉะนั้นการสื่อสารกันจึงเป็นสิ่งที่สมควรจะทำนะครับผมเพื่อภาพลักษณ์ของตัวเองด้วยเนาะอย่างเช่นยิ่งถ้าเป็นแบบผู้ประกอบการที่เป็นระดับแบบรายย่อยที่กำลังจะก้าวไประดับกลางที่แบบกำลังจะพัฒนาตัวเองเข้าสู่ตลาดนะครับเป็นสิ่งสำคัญเลยนะภาพลักษณ์เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่จำเป็นจะต้องสอนกันมากนะครับผมไม่จำเป็นจะต้องบอกกันมากแค่มาย้ำเตือนกันดีกว่านะครับอย่างที่3คือการมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับงานบริการนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับจะสามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแล้วก็ความน่าเชื่อถือในงานบริการของเราได้นะครับผมอย่างที่4คือการประยุกต์เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็อำนวยความสะดวกนะครับผมที่เขาเรียกว่าสิ่งเหล่านี้จะทำให้นักท่องเที่ยวรู้สึกว่าสะดวกสบายมากขึ้นรู้สึกว่าการจับจ่ายใช้สอยในประเทศของเราเนี่ยมันง่ายนะครับจ่ายง่ายเราก็ได้รับเงินง่ายคิดกันง่ายๆแบบนี้แหละครับแต่ได้ผลจริงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็นำไปใช้กันได้นะครับอย่างที่5คือการสร้างมาตรฐานความปลอดภัยอันนี้แน่นอนอันนี้ใครก็รู้ปลอดภัยคนก็อยากมาถ้าชื่อเสียงเราไม่ดีไม่มีใครอยากมานะครับโอ้โหประเทศไทยของเรานะเดินไปโดนโจรขโมยของร้านนี้นะกระจกเป็นกระจกที่มองไม่เห็นเลยว่าจะต้องออกไปทางไหนหนียังไงถ้าเกิดไฟไหม้กระจกไม่แตกจะออกไปได้ไหมทางหนีไฟไม่มีทางดับเพลิงไม่มีสุขอนามัยไม่มีโอ้โหหนูวิ่งเต็มร้านถ้าเจอแบบนี้ใครจะอยากมาถูกไหมครับเป็นเบสิกนะเป็นเรื่องที่เป็นพื้นฐานในผมย้ำเตือนกันนะครับความปลอดภัยนะครับผมรวมไปถึงสาธารณสุขความสะอาดด้วยนะครับเกี่ยวข้องกันนะนะครับผมและสุดท้ายเลยคือการเป็นที่เราเป็นที่ภาคภูมิใจในท้องถิ่นของเรานะครับเราควรจะนำเสนออัตลักษณ์ท้องถิ่นของเราออกมาให้ได้เห็นชัดเจนนะครับเพราะว่า191ประเทศ 15,000 คนเขาอาจจะเห็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นนะครับดอกไม้บ้านเราโอ้ยไม้ไผ่บ้านนี้เราก็มาใช้กันอยู่ปกติราคาก็ไม่ดีเลยทำยังไงก็ไม่น่าจะได้แต่ใครจะรู้ครับ 15,000 คน190ประเทศ100กว่า90ประเทศเนี่ยเขาอาจจะมาเห็นได้ว่าเฮ้ยไอสิ่งที่เราทำอยู่หยิบจับอยู่ในราคาที่ไม่ได้แพงเนี่ยมันมีคุณค่ามากๆถ้าสามารถนำเข้าสู่ระดับประเทศหรือว่าส่งออกไปต่างประเทศประเทศนู้นประเทศนี้ได้มันจะสร้างกำไรได้มากสร้างคุณค่าให้สินค้าชิ้นนี้ได้มากสิ่งนั้นน่ะอาจจะเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นแล้วเขาเห็นนะครับเพราะฉะนั้นจึงขอว่านำเสนอไปเลยจุดเด่นอัตลักษณ์ที่เราคิดว่ามันคือเรื่องเด่นๆของจังหวัดเราของพื้นถิ่นของเราเราอาจจะมองว่าเป็นเรื่องปกติเพราะเราอยู่กับมันมานานแต่คนที่เพิ่งเคยเห็นเขาอาจจะมีมุมมองที่แตกต่างจากเรานะครับเพราะฉะนั้นก็นำเสนอได้เลยเต็มที่นะครับจงเป็นคนที่ภูมิใจในสิ่งที่เรามีแล้ววันหนึ่งนะครับผมก็จะมีคนเห็นเองว่านี่แหละมันมีคุณค่าน่านำไปสานต่อน่าไปทำธุรกิจเราก็จะเหมือนคนที่ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเลยล่ะครับมีอาชีพที่ยั่งยืนมั่นคงนะครับรวมไปถึงสามารถต่อยอดให้กับครอบครัวหรือคนรอบข้างได้อีกนะครับรวมไปถึงพื้นถิ่นตัวเองด้วยนะครับฝากเอาไว้ประมาณนี้แล้วกันในเรื่องของ IMF นะครับการเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะครับซึ่งต้องบอกว่าลืมบอกไปนิดหนึ่งนะครับว่าการประชุมนี้นะครับจัดขึ้นวันที่12ถึง18ตุลาคม2569หรือก็คืออีกแค่1อาทิตย์แล้วเท่านั้นนะครับซึ่งแน่นอนว่าหลายๆที่มาพำนักที่ประเทศไทยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย6มิตินี้ทำได้ตั้งแต่วันนี้เลยนะครับไม่จำเป็นต้องรอว่าวันที่12ค่อยทำเราเริ่มตรงนี้ได้เลยวันนี้ได้เลยเวลานี้ได้เลยนะครับฝากไว้ประมาณนี้นะครับผมก็เดี๋ยวพักกันสักครู่ดีกว่านะครับรับฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่แล้วกลับมาติดตามในช่วงต่อไปในช่วงของข่าวใต้รายวันครับ

0: คุณกำลังฟังรายการเล่าข่าวอันดามันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีโซโทระนอง FM 107.25 MHz โซโทกระบี่ FM 98.5 MHz โซโทพังงา FM 100 MHz โซโทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz และโซโทภูเก็ต FM 96.75 MHz เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:00 น. ถึง 11:00 น.
1: วินัยการเงินที่สำคัญที่สุดของวัยเก๋าคือการจ่ายแข้งค่ะเงินเก็บก่อนสุดท้ายอย่าเพิ่งรีบยกให้ลูกหลานจนหมดอย่าไปค้ำประกันให้ใครและห้ามลงเชื้อไส้แปลกๆที่โทรมาชวนลงทุนเด็ดขาดรักษาเงินของเราไว้ใช้ดูแลตนเองเพื่อศักดิ์ศรีและความมั่นคงในบั้นปลายชีวิตมีวินัยปกป้องเงินออมของคุณเพื่อชีวิตสูงวัยที่พึ่งพาตนเองได้ครบเครื่องเรื่องสูงวัยมิติด้านเศรษฐกิจ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
0: ์ข่าวใต้รายวัน
3: เอาละครับผมมาสู่ช่วงเบรกสุดท้ายแล้วนะครับกับช่วงของข่าวใต้รายวันนะครับผมก็ต้องบอกว่าจะนำข่าวสารของพื้นที่ฝั่งอันดามันของเรานี่แหละครับมาเล่าทุกท่านฟังกันนะครับผมมาเริ่มกันที่จังหวัดภูเก็ตนะครับก็จังหวัดภูเก็ตของเราเนี่ยมีการระดมกำลังเจ้าหน้าที่ระดับความปลอดภัยทางด้านการจราจรนะครับเพราะว่าต้อนรับต้องบอกว่าเป็นข่าวดังเหมือนกันนะครับซึ่งกระหึ่มโซเชียลเลยว่า 5,000 นายที่เป็นกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาเนี่ยลงมาที่ภูเก็ตนะครับก็คืออันนี้เป็นโจ๊กเล็กๆน้อยๆแล้วกันนะมาแก้เครียดเผื่อบางคนกำลังฟังในแบบแก้เครียดหรือว่ากำลังเครียดกับอะไรบางอย่างอยู่นะครับก็คือมีคอมเมนต์มากมายเลยว่านี่แหละโอกาสที่ฉันจะได้เป็นคุณนายหญิงแห่งประเทศสหรัฐอเมริกานะครับคือมีโอกาสที่แบบว่ามีการหาแฟนเป็นคนจากสหรัฐอเมริกาที่เป็นพลทหารนะครับเป็นกองทัพเรือนี่แหละนะครับผมก็คือตอนนี้โซเชียลกระหึ่มแบบสนุกสนานกันใหญ่นะครับผมเอาจริงเนี่ยก็ได้ข่าวได้ครามมาเหมือนกันนะครับว่าทหารสหรัฐอเมริกาที่มาลงในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะครับหน้าตาดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในพื้นที่4จังหวัด5สถานีที่ได้การกระจายสัญญาณไปแล้วก็ผู้ฟังท่านผู้ฟังทุกท่านเลยนะครับทุกจังหวัดที่ฟังอยู่ณตอนนี้ใครที่อยากจะมาภูเก็ตและยังเลือกวันไม่ได้มาตอนนี้เลยนะครับเพราะว่าทหาร 5,000 นายจะอยู่ถึงวันที่9ตุลาคมนี้เท่านั้นนะครับคือเขามาตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันที่9ตุลาคมนะครับใครอยากมาจับจองหวานใจก็มาภูเก็ตมาเที่ยวกันได้เลยนะครับเอาละครับเข้าข่าวกันนี้ดีกว่านะครับผมก็ต้องบอกว่าเมื่อวันที่4ตุลาคม2569นะครับท่านชนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะครับท่านก็เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวกำลังพลบูรณาการกว่า150นายนะครับไม่ว่าจะเป็นตำรวจปกครองทหารนะครับรวมไปถึงองค์กรปก

ครองส่วนท้องถิ่นด้วยที่พื้นที่ตำบลหาดพื้นที่หาดป่าตองนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกนะครับแล้วก็รักษาความปลอดภัยรองรับกำลังพลกองทัพเรือสหรัฐนะครับที่เดินทางมาพักผ่อนในจังหวัดภูเก็ตระหว่างวันที่4ถึง9ตุลาคมนี้นะครับทางด้านท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะครับท่านชนนรินทร์เนี่ยท่านก็ได้เน้นย้ำเลยนะครับว่าให้ผู้ประกอบการแล้วก็ชาวภูเก็ตเนี่ยต้อนรับผู้มาเยือนด้วยจิตบริการนะครับพร้อมสั่งการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเลยนะครับตรวจสอบความพร้อมของระบบสาธารณูปโภคทั้งไฟฟ้าประปาแล้วก็วางระบบการจราจรแบบวันเวในพื้นที่หาดป่าตองด้วยครับเพื่อเขาเรียกว่าอำนวยความสะดวกแล้วก็ความคล่องตัวในการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็สำหรับผู้เดินเท้าเนี่ยเพราะว่าคนจะเยอะขึ้นเยอะมากนะครับผมจึงต้องมีมาตรการชั่วคราวสำหรับรองรับนะครับผมโดยที่ต้องบอกว่าพลตำรวจตรีสุรชัยสุขใสผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตนะครับก็ได้ระบุว่าได้จัดตั้งนะครับศูนย์ปฏิบัติการร่วมหรือสปก.เพื่อบูรณาการกำลังสายตรวจเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงนะครับทางด้านการสืบสวนการป้องกันปราบปรามและการจัดการจราจรโดยได้มีมิสเตอร์ลูฟามนะครับรองผู้ช่วยทูตฝ่ายป้องกันกองกำลังสหรัฐอเมริการ่วมแสดงความขอบคุณฝ่ายความมั่นคงของไทยนะครับที่ให้การต้อนรับแล้วก็สนับสนุนการดูแลความเรียบร้อยเป็นอย่างดีนะครับผมอันนี้เป็นเรื่องของที่มีกองกำลังสหรัฐที่เป็นกองทัพเรือมาลงพื้นที่นะครับผมมาพักผ่อนนะครับเราก็เตรียมพร้อมในทุกๆด้านโดยเฉพาะความปลอดภัยนะครับคือไม่ใช่แค่เพราะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ลงมาพื้นที่นะครับแต่เพื่อตัวเราทุกคนด้วยนะครับมากันที่จังหวัดพังงา นะครับผมกับการเปิดพื้นที่ต้อนรับเยาวชนในโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ครั้งที่รุ่นที่นะครับขออภัยครับรุ่นที่47นะครับลงพื้นที่ศึกษาเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรมและสัมผัสวิถีชุมชนท้องถิ่นครับก็เมื่อวันที่4ตุลาคมพุทธศักราช2569นะครับเยาวชนโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47จากพื้นที่กลุ่มจังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามันได้เดินทางลงพื้นที่ศึกษาเรียนรู้และทัศนศึกษาในจังหวัดพังงาครับโดยช่วงที่ช่วงเช้าของการศึกษาด้านศาสนาและวัฒนธรรมเนี่ยได้ไปที่วัดควนกะไหลอำเภอตะกั่วทุ่งนะครับมีการรับฟังบรรยายธรรมแล้วก็ข้อคิดจากการดำเนินชีวิตนะครับจากพระประสานสารโสพลขออภัยนะครับพระประสาทสารโสพลครับเจ้าคณะจังหวัดพังงาระนองนะครับผมโดยมีท่านบัญชาธนูอินทร์รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาและท่านเอกรัตน์หลีเซนนะครับรองเลขาธิการมูลนิธิสารใจไทยสู่ใจใต้ครับร่วมติดตามแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเยาวชนนะครับจากนั้นนะครับคณะเยาวชนก็ได้เดินทางไปเรียนรู้วิถีชุมชนอัตลักษณ์ท้องถิ่นนะครับที่ตลาดลองแลสัมผัสบรรยากาศการอยู่ร่วมกันท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรมครับในเวลา 18:30 นของเมื่อวานนี้นะครับในวันเดียวกันนะครับผมท่านอารีวงอารยะประธานกรรมการบริหารส่วนมูลนิธิสารใจไทยสู่ใจใต้พร้อมด้วยท่านภัยรัตน์เพชรยวนนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาก็ได้ร่วมพบปะแล้วก็ให้อวาทแก่เยาวชนที่โรงแรมภูงานนะครับเพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็ส่งเสริมความเข้าใจอันดีในการอยู่ร่วมกันอย่างสันตินะครับในสังคมพหุวัฒนธรรมนั่นเองนะครับผมเพราะว่าการอยู่ร่วมกันอย่างสันติเป็นสิ่งที่ไม่ว่าใครก็ต้องการนะครับยิ่งในสังคมที่มีวัฒนธรรมที่หลากหลายพหุวัฒนธรรมนะครับการอยู่ร่วมกันอย่างปรองดองเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเลยนะครับผมเพื่อความเข้าใจซึ่งกันและกันเพื่อจะได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนะครับโครงการนี้จึงเป็นเขาเรียกว่าเป็นโครงการที่ดีมากๆในการเสริมสร้างปลูกฝังจิตสำนึกในการอยู่ร่วมกันนะครับผมพระฉันก็ชื่นชมจากใจจริงเลยสำหรับโครงการนี้นะครับเอาละครับมาต่อกันที่กระบี่นะครับผมกับการเปิดงานใหญ่ในเรื่องของการชูศักยภาพนะครับสินค้าแล้วก็บริการฮาลาลนะครับเมื่อวันที่3ตุลาคม2569เวลา 16:30 นนะครับที่ลานประติมากรรมปูดำอำเภอเมืองกระบี่นะครับท่านสุวิทย์สุริยะวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ท่านก็ได้เดินทางไปเป็นประธานในการเปิดงานกระบี่อันดามันฮาลาลเฟสติวัล2026ครับโดยมีคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ผู้นำศาสนา
ัวหน้าส่วนราชการและภาคเอกชนนะครับเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงเลยนะครับการจัดงานในครั้งนี้เนี่ยมีการมุ่งเน้นยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP นะครับผมรวมไปถึงผู้ประกอบการรายย่อย SME นะครับแล้วก็การบริการฮาลาลในท้องถิ่นครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นการยกระดับให้ถูกต้องตามหลักศาสนาและวิทยาศาสตร์ร่วมกันนะครับเพื่อเปิดประตูสู่ตลาดสากลพร้อมรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวมุสลิมจากทั่วโลกครับซึ่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ท่านก็ได้มีการเน้นย้ำนะครับว่ากระบี่เนี่ยมีความพร้อมนะครับผมสูงมากๆในเรื่องของวิถีชีวิตอาหารและธรรมชาติครับซึ่งการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฮาลาลเนี่ยรวมไปถึงการท่องเที่ยวชุมชนในครั้งนี้จะช่วยสร้างงานสร้างรายได้รวมไปถึงกระตุ้นเศรษฐกิจต้อนรับฤดูกาลท่องเที่ยวได้อย่างยั่งยืนนะครับง่ายๆก็คล้ายๆกับสานใจไทยสู่ใจใต้นะเพราะว่าเป็นการดำเนินการที่รองรับสังคมพหุวัฒนธรรมความแตกต่างอย่างเท่าเทียมนะครับผมเป็นไงล่ะสโลแกนอันนี้เท่เลยคิดเองกับเมื่อกี้เลยนะครับก็ถูกต้องนะสำหรับผมมองว่าแตกต่างอย่างเท่าเทียมเราแตกต่างได้แต่เราเท่าเทียมกันในพื้นที่จังหวัดกระบี่นะครับเพราะเราดำเนินการในทุกๆด้านให้ได้มาตรฐานสำหรับทุกๆคนพยายามดำเนินการให้ได้สิ่งที่ทุกท่านต้องการนะครับผมเพื่อให้รองรับกับการท่องเที่ยวแบบพหุวัฒนธรรมครับมาที่จังหวัดระนองจังหวัดสุดท้ายเลยนะครับก่อนที่จะหมดเวลากันไปนะครับผมในเรื่องของการประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยนะครับรับนโยบายท่านอนุทินชาญวีรกูลเตรียมพร้อมรับมือฝนระลอกใหม่สำหรับจังหวัดที่เสี่ยงภัยนะครับอย่างที่ผมได้พูดไปในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อน14จังหวัดภาคใต้ระนองเป็นหนึ่งในนั้นนะครับวันที่5ตุลาคม2569เวลา 8:00 น.นะครับท่านราชันบีน้อยนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเนี่ยท่านก็ได้นำหัวหน้าส่วนราชการรวมไปถึงหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับร่วมประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติบกปปช.นะครับผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยแล้วก็น้อมรับนโยบายท่านอนุทินชาญวีรกูลนะครับข้อสั่งการด่วน4ข้อที่ผมได้กล่าวไปนะครับซึ่งสำหรับจังหวัดระนองเนี่ยขณะนี้ยังไม่มีสถานการณ์อุทกภัยนะครับระดับน้ำในจุดติดตามหลักนะยังต่ำกว่าเกณฑ์เฝ้าระวังนะครับรวมไปถึงจังหวัดเนี่ยยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดด้วยนะครับผมพร้อมกับเตรียมระบบแจ้งเตือนศูนย์ประชาการเหตุการณ์ศูนย์พักพิงนะครับเส้นทางอพยพเครื่องจักรกลเครื่องสูบน้ำจุดตรวจวัดระดับน้ำนะครับรวมไปถึงเรือท้องแบนแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆสำหรับรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจังหวัดระนองก็มั่นใจได้นะครับว่าตอนนี้ท่านผู้ว่าของเราพยายามทำอย่างเต็มที่เพื่อให้คนระนองปลอดภัยจากอุทกภัยนะครับพร้อมกับถ้าวันหนึ่งเนี่ยมันเกิดอุบัติเหตุจริงๆพร้อมที่จะแก้ไขเยียวยานะครับผมท่านนี้นะครับกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์เอาไว้นะครับว่าช่วงวันที่4ถึง12ตุลาคม2569จะยังคงมีฝนตกในหลายพื้นที่นะครับโดยเฉพาะวันที่7ตุลาจังหวัดระนองเนี่ยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักเลยนะครับรวมไปถึงช่วงวันที่8ถึง12ตุลาคมภาคใต้ฝั่งตะวันตกยังมีฝนตกต่อเนื่องแล้วก็ฝนตกหนักในบางแห่งเพราะฉะนั้นนะครับระมัดระวังกันให้มากในการเดินทางนะครับผมปลอดภัยไว้ก่อนนะครับถ้าไม่มีเหตุจำเป็นอย่าเพิ่งเดินทางกันในช่วงเวลานี้เลยนะครับผมเพื่อความปลอดภัยของเราเองนะครับจังหวัดระนองก็ได้เน้นย้ำนะครับว่าให้ประชาชนเนี่ยติดตามสถานการณ์แล้วก็ประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดระวังเฟคนิวส์กันไว้ด้วยนะครับผมเพราะบางครั้งนะครับไม่เข้าใจเหมือนกันว่าจะมีคนปั่นกระแสเพื่ออะไรนะครับตรงนี้เราไม่ทราบได้แต่ให้เรามาระวังเฟคนิวส์แล้วก็ติดตามข่าวสารจากส่วนราชการให้ดีที่สุดนะครับผมแนะนำกรมประชาสัมพันธ์ของผมนี่แหละครับของเรานี่แหละครับที่มั่นใจได้ว่าเป็นข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องที่สุดนะครับผมฝากไว้ประมาณนี้นะครับโอ้ดูเวลาแล้วใกล้แล้วนะครับผมพอดีเลยนะครับก็
ก็ทั้งหมดนี้นะครับคือข่าวสารที่นำมาฝากกันในวันนี้เลยนะครับผมขอขอบพระคุณทุกท่านเลยนะครับที่ติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามันของวันนี้นะครับข่าวสารเยอะนิดนึงแหละเพราะว่าเสาร์อาทิตย์หยุดไปก็เลยอยากจะนำเสนอข่าวสารให้ได้ฟังกันเยอะๆนะครับผมก็ใครที่อยากติดตามรายการเล่าข่าวอันดามันได้อีกนะครับก็สามารถติดตามได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลา10:10 น.ถึง11:00 น.โดยประมาณนะครับทางคลื่นความถี่ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับวันนี้นะครับผมน้องดิววัสุรัตน์วีระสัยนะครับแล้วก็พี่หนึ่งสาราวุฒินะครับผมนายช่างไฟฟ้านะครับผมก็พี่หนึ่งคอยควบคุมรายการให้ในวันนี้นะครับขอขอบพระคุณทุกท่านแล้วก็ไว้พบกันใหม่นะครับผมในครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับพฤฒแก้วพิบูลครับกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำในแต่ละเขื่อนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ควบคู่การระบายน้ำท่วมขังอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเราอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
1: กรมชลประทานบริหารจัดการน้ำในแต่ละเขื่อนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ควบคู่การระบายน้ำท่วมขังเตรียมพื้นที่รองรับฝนที่จะตกต่อเนื่องโดยเฉพาะภาคใต
6: ้นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าภาพรวมสถานการณ์ปัจจุบันพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่สถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 2,038 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมีแนวโน้มลดลงขณะที่เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทยังคงการระบายน้ำท้ายเขื่อน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีพร้อมบริหารกระจายน้ำเข้าสู่ระบบชลประทานทั้งฝั่งตะวันออกและตะวันตกเพื่อลดปริมาณน้ำที่จะไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างโดยจะทยอยปรับเพิ่มการระบายเป็นขั้นตอนเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนส่วนลุ่มน้ำป่าสักเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์จังหวัดลพบุรีระบายน้ำ450ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่เขื่อนพระราม6มีน้ำไหลผ่านประมาณ662ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยบริหารจัดการน้ำตั้งแต่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เขื่อนพระราม6ไปจนถึงคลองระพีพัฒน์ให้สอดคล้องกันทั้งระบบสำหรับพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังกรมชลประทานระดมเครื่องสูบน้ำเครื่องผลักดันน้ำเครื่องจักร

0: ที่ยังมีน้ำท่วมขังพร้อมระดมเครื่องสูบน้ำระบายน้ำเตรียมรับมือฝนที่คาดว่าจะตกในช่วงวันที่4ถึง7ตุลาคมนี้
1: นายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ปัญหาน้ำท่วมหน้าส่วนควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมกทม.ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร2หรือดินแดงว่าภาพรวมในวันนี้ยังคงทยอยกู้คืนพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมโดยเฉพาะในพื้นที่เขตลาดกระบังสถานการณ์หลายจุดเริ่มดีขึ้นและจะเร่งเข้าช่วยเหลือพื้นที่ชุมชนและถนนที่ยังมีน้ำท่วมขังเพื่อให้การสัญจรของรถขนาดเล็กสามารถผ่านได้ขณะเดียวกันได้เร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่และผลักดันน้ำทั้งในคลองสายหลักและคลองสายย่อยเพื่อเตรียมรองรับฝนที่จะตกเพิ่มขึ้นในช่วงวันที่4ถึง7ตุลาคมนี้โดยจะระดมเครื่องสูบน้ำจากพื้นที่บึงกลุ่มและคลองจันไปสนับสนุนพื้นที่มีนบุรีลาดกระบังและหมู่บ้านที่ยังมีน้ำท่วมขณะที่พื้นที่ที่ยังน่าเป็นห่วงคือหมู่บ้านฟลอราวิลเขตหนองจอกซึ่งเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่และมีระดับน้ำสูงย้ำว่ากรุงเทพมหานครมีการเสริมความแข็งแรงของคันกั้นน้ำบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่องซึ่งจากการติดตามระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาขณะนี้ยังถือว่าอยู่ในระดับที่ดียืนยันว่าไม่น่ากังวลปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: โรงเรียนในฝรั่งเศสราว500แห่งจะระงับการเรียนการสอนในวันจันทร์นี้เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับการชุมนุมประท้วงของนักเรียนนายเอดูอาร์ตเกฟเฟรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการฝรั่งเศสเปิดเผยว่าโรงเรียนในฝรั่งเศสราว400ถึง500แห่งจะระงับการเรียนการสอนทั้งหมดหรือบางส่วนในวันจันทร์นี้เพราะไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยตามเกณฑ์ที่กำหนดสืบเนื่องจากกระแสการประท้วงของนักเรียนระดับมัธยมปลายที่ขยายวงกว้างไปทั่วประเทศฝรั่งเศสนายเกฟเรกล่าวเพิ่มเติมว่าการปิดโรงเรียนในครั้งนี้ถือเป็นมาตรการป้องกันความปลอดภัยก่อนการประท้วงครั้งใหญ่ที่แกนนำกลุ่มผู้ชุมนุมประท้วงของนักเรียนมัธยมปลายนัดหมายในวันอังคารนี้ทั้งนี้นักเรียนมัธยมปลายในหลายเมืองของฝรั่งเศสออกมาชุมนุมประท้วงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนื่องจากไม่พอใจสภาพการศึกษาอาทิตารางเรียนที่ยาวนานเกินไปสภาพแวดล้อมในโรงเรียนที่ไม่เหมาะสมต่อการเรียนการสอนและปัญหาครูไม่เพียงพอส่งผลให้มีการปิดโรงเรียนราว400แห่งจากทั้งหมดกว่า 3,700 แห่งทั่วประเทศฝรั่งเศสปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวีที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวพฤฒแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.
2: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: แร่หมื่นล้านบ้านกลางน้ำถ้ำงามตาภูผาแปลกแมกไม้จำปูนบริบูรณ์ด้วยทรัพยากรสวทพงา FM 100 MHz
1: ท่านใช้รถใช้ถนนในทุกวันนี้ข้อให้พี่น้องประชาชนตระหนักและปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดงดใช้โทรศัพท์ขณะขับขี่เคารพสัญญาณไฟและให้ทางแก่ผู้ข้ามถนนความประมาทเพียงเล็กน้อยอาจนำไปสู่ความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ข้อความร่วมมือจะถูกฐานรวมกันสร้างวินัยจราจรเพื่อความปลอดภัยของตนเองและส่วนรวมขับขี่ปลอดภัยเริ่มต้นที่ตัวเราด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนจังหวัดพังงา
2: สวัสดีครับ
3: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุหวัดดีหวัดดีบายดีไ
4: ม้แม้เราต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมแต่เราคือพี่น้องร่วมชาติเดียวกันเป็นชาวไทยเหมือนกันแค่ทักทายกันด้วยรอยยิ้มเคารพความต่างเข้าใจกันด้วยหัวใจใต้ของเราก็จะเป็นใต้สันติสุขอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ
5: การเดินทางทางน้ำหรือกิจกรรมทางน้ำไม่ว่าจะเป็นเรือโดยสารแพท่องเที่ยวหรือเล่นน้ำตามแหล่งธรรมชาติอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องมีติดตัวคือเสื้อชูชีพอย่าละเลยความปลอดภัยแม้เพียงระยะทางสั้นๆอย่าประมาทแม้ว่าคุณจะว่ายน้ำเป็นก็ตามจำไว้เสื้อชูชีพต้อง

0: ต้องใส่และต้องคาดเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของตัวคุณเองและคนที่คุณรักชูชีพช่วยชีวิตคิดก่อนลงน้ำด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
1: ์คำที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ว่าตถาคตจะเกิดหรือจะไม่เกิดขึ้นธรรมธาตุนั้นก็มีอยู่แล้วว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ทำทั้งปวงเป็นอนัตตา
2: สารธรรมเพื่อมวลชนโดยพระธรรมโกษาจารย์พุทธทาส

ติดตามประเด็นข่าวสำคัญจากส่วนกลางและในพื้นที่กับรายการร้อยเรื่องอันดามันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11นาฬิกา10นาทีถึง12นาฬิกาทางสวท.พังงา FM 100 MHz และรับฟังได้พร้อมกันที่สวท.ภูเก็ตสวท.กระบี่สวท.ระนองและสวท.ตะกั่วป่าแล้วคุณจะไม่พลาดทุกข่าวสำคัญ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการร้อยเรื่องอนามันค่ะประจำวันจันทร์ที่5ตุลาคมพุทธศักราช2569คุณผู้ฟังอยู่กับน้องน้ำฝนค่ะอริสาศิรัตน์รับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะก็ขอทักทายไปยังคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังทางวิทยุ FM 100 MHz แล้วก็ทักทายไปยังคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังจาก Facebook Live สวทพงาเรดิโอกันด้วยรวมไปถึงทักทายคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังจากสถานีเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นสวทกระบี่ค่ะสวทภูเก็ตสวทตะกั่วป่าสวทระนองและในวันนี้ค่ะรายการร้อยเรื่องอันดามันก็จะนำเรื่องราวข่าวสารจากนโยบายภาครัฐและก็นำเรื่องราวข่าวสารจากพื้นที่จังหวัดพังงาและรอบอันดามันมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะก่อนที่เราจะมารับฟังเรื่องราวเหล่านี้กันนั้นเดี๋ยวเราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ช่วงหน้ากลับมากับร้อยเรื่องอันดามันค่ะ
1: พี่เบ้าพี่เบ้านี่วันนี้น้องแต่งชุดเคบายาไปออกงานสวยไม้สวยไม
2: ้ฮะเขาเรียกว่าชุดอะไรนะสวยมา
1: เคบายาเป็นชุดประจำถิ่นที่สะท้อนความงามแบบพรรณกันเป็นวัฒนธรรมรวมของอาเซียนทั้งไทยบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ค่ะ
2: อ๋อเคบายาเรียบเสมือนไส้ใหญ่ผูกหัวใจคนอาเซียนไว้ด้วยกัน
1: ใช่แล้วจ้าพี
2: ่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5
1: กรมประชาสัมพันธ์
3: ในโลกออนไลน์ที่เชื่อมโยงกันทั้งอาเซียนและโลกใบนี้แต่ทุกการแชร์อาจส่งผลไกลว่าที่คิดหากเป็นข่าวปลอมข่าวบิดเบือนที่สร้างความเข้าใจผิดและส่งผลกระทบต่อสังคมโดยไม่รู้ตัวหยุดคิดสักคิดก่อนเชื่อก่อนแชร์ตรวจสอบแหล่งที่มาให้ชัดเจนเพราะสังคมที่ปลอดภัยเริ่มต้นได้ที่ตัวเราอาเซียนยุคดิจิทัลก้าวไปข้างหน้าอย่างรู้เท่าทันมารวมกันสร้างพื้นที่ออนไลน์ที่น่าเชื่อถือและปลอดภัยไปด้วยกันยกระดับอาเซียนเชื่อมไทยเชื่อมโลกที่ปลอดภัยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
4: พี่น้องเฮ้อขับรถอย่าว่างแต่ถึงริ้วชีวิตคนเรามันสำคัญกว่านั้นขี่รถขับรถต้องระวังขาดเข้มขัดให้เรียบร้อยใส่หมวกกันน็อกทุกครั้งไฟแดงก็หยุดอย่าไปฟื้นมือถือก็เก็บไว้ก่อนอย่าเล่นตอนขับอย่าคิดว่าไม่พรึ่งอุบัติเหตุมันเกิดได้ทุกเวลาขับขี่ปลอดภัยใส่ใจกฎจราจรเพื่อตัวเราเองแล้วก็คนที่รออยู่ที่บ้านด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนจังหวัดพังงา
0: ลับมาช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะเรามาติดตามเรื่องราวข่าวสารในรายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะซึ่งประเด็นแรกในวันนี้นะคะก็จะเป็นในเรื่องของการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์แจ้งเตือนล่วงหน้าเร่งฟื้นฟูแล้วก็เยียวยาผู้ประสบอุทกภัยประชาสัมพันธ์สิทธิประกันภัยพิบัติค่ะทางด้านนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและสาธารณภัยแห่งชาติค่ะกล่าวว่าจากการคาดการณ์สภาพอากาศในช่วงวันนี้ค่ะจนถึงวันที่7ตุลาคม2569ก็จะมีฝนตกในพื้นที่ตอนเหนือก็จะมีฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและก็ภาคใต้ค่ะรวมถึงกรุงเทพมหานครซึ่งอาจจะส่งผลกระทบให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งพื้นที่ดังกล่าวก็จะจำเป็นที่จะต้องเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ที่ยังมีสถานการณ์อุทกภัยอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะที่ยังคงมีผลกระทบจากการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเนื่องจากซึ่งปัจจุบันมีการระบายน้ำในอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนะซึ่งในปัจจุบันค่ะมีการระบายน้ำในอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะอีกทั้งยังคาดการว่าจะมีสถานการณ์น้ำทะเลหนุนด้วยซึ่งในช่วงวันที่5ตุลาคม2569จนถึงวันที่10ตุลาคม2569ค่ะอาจจะมีการระบายน้ำลงสู่ทะเลอ่าวไทย มีความล่าช้าลงนะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเร่งพร่องน้ำแล้วก็ระบายน้ำออกจากพื้นที่ท่วมขังค่ะเพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์ในช่วงถัดไปโดยเร่งระดมในเรื่องของเครื่องจักรกลนะคะเครื่องสูบน้ำแล้วก็เครื่องผลักดันน้ำค่ะเร่งระบายน้ำในพื้นที่ต่างๆค่ะที่มีสถานการณ์อย่างเต็มรูปแบบนอกจากนี้ค่ะฝนจะเริ่มไล่ลงสู่ภาคใต้ตอนบนค่ะซึ่งได้ประสานกับแม่ทัพภาคที่4ให้เตรียมความพร้อมและประสานงานร่วมกันกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าและผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดค่ะในพื้นที่ภาคใต้นะคะเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์รวมทั้งวางแผนการป้องกันการดูแลผู้ประสบภัยการอพยพแล้วก็การเยียวยาค่ะผู้ประสบภัยในพื้นที่ตามแผนเผชิญเหตุอย่างเคร่งครัดนะคะแล้วก็มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบแต่ละภารกิจอย่างชัดเจนเพื่อให้การประสานงานการติดตามงานเป็นไปอย่างมีระบบนอกจากนี้ค่ะก็ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดศึกษาความเป็นไปได้โครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนโดยเฉพาะครัวเรือนที่ประสบอุทกภัยจากภัยพิบัติสำคัญได้แก่น้ำท่วมวาตภัยแล้วก็แผ่นดินไหวค่ะรวมถึงชี้แจงรายละเอียดขั้นตอนและก็สิทธิประโยชน์ให้กับประชาชนได้รับทราบเข้าใจตรงกันและก็สื่อสารให้ประชาชนเข้าใจอย่างชัดเจนค่ะเพื่อลดความสับสนและก็ให้ผู้ประสบภัยนะคะได้เข้าถึงความช่วยเหลือได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วโดยนายกรัฐมนตรีค่ะก็ได้มีข้อสั่งการดังนี้ค่ะด้านแรกนะคะด้านการบริหารจัดการค่ะให้ทุกจังหวัดนะคะตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ในทุกระดับกำหนดพื้นที่รับผิดชอบมอบหมายภารกิจให้ชัดเจนบูรณาการทุกภาคส่วนอย่างเป็นเอกภาพแล้วก็จัดให้มีจุดประสานงานที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ค่ะในด้านของกำลังพลนะคะระดมกำลังพลทุกภาคส่วนค่ะจัดระบบการปฏิบัติงานใช้ยุทธโทปกรณ์นะคะแล้วก็ทรัพยากรอย่างเหมาะสมเตรียมความพร้อมต่อเนื่องขอให้บูรณาการความร่วมมือจากกำลังพลทุกภาคส่วนค่ะทั้งทหารตำรวจฝ่ายปกครองท้องถิ่นมูลนิธิองค์กรสาธารณกุศลนะคะเพื่อให้เพียงพอต่อการปฏิบัติภารกิจจัดภารกิจสลับผับเปลี่ยนหมุนเวียนเจ้าหน้าที่ในพื้นที่วิกฤตให้มีความเหมาะสมค่ะจัดให้ทำยอดกำลังพลและก็ภารกิจให้เป็นปัจจุบันที่สุดนะเพื่อป้องกันความเหนื่อยล้าและก็รักษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานค่ะทางด้านข้อมูลข่าวสารและก็การแจ้งเตือนภัยนะคะก็มอบหมายให้กรมป้องกันและสาธารณภัยค่ะร่วมกันกับจังหวัดและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสื่อสารและก็แจ้งเตือนประชาชนอย่างต่อเนื่องค่ะด้วยข้อมูลที่ถูกต้องและก็กระชับเข้าใจง่ายทันต่อสถานการณ์เนื่องจากต้นน้ำและก็ปลายน้ำเพื่อให้ประชาชนค่ะเตรียมความพร้อมรับมือได้ทันเวลาและก็สร้างความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนในเรื่องของสิทธิ์ที่จะได้รับจากประกันภัยพิบัติโดยรัฐบาลจัดไว้ให้30ล้านครัวเรือนค่ะทางด้านการติดตามและก็การกำกับดูแลนะคะก็มอบหมายให้ทางปภ.ค่ะเป็นศูนย์กลางในการกำกับติดตามและก็ประเมินสถานการณ์ในภาพรวมอย่างใกล้ชิดเร่งประสานงานแล้วก็แก้ไขข้อขัดข้องระหว่างหน่วยงานให้มีข้อมูลเพียงชุดเดียวเท่านั้นนะคะในการประเมินตัดสินใจในด้านต่างๆค่ะให้การช่วยเหลือประชาชนด้วยความรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพทั้งนี้ค่ะปภ.ก็ได้ประสานจังหวัดปภ.เขตแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะติดตามสถานการณ์และให้ความช่วยเหลือประชาชนในผู้ที่เป็นผู้ประสบภัยนะคะตลอด24ชั่วโมงตรวจสอบความพร้อมและก็กำลังพลเครื่องจักรกลอาทิเครื่องสูบน้ำข่าวเรือรถผลิตน้ำดื่มนะคะแล้วก็รถประกอบอาหารรวมถึงสับเปลี่ยนกำลังพลและก็เครื่องจักรกลค่ะให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในพื้นที่โดยพื้นที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายให้เปลี่ยนภารกิจเข้าสู่ภาวะการพักฟื้นค่ะโดยระดมกำลังในเรื่องของเครื่องจักรกลสำหรับการใช้ในพื้นที่ฟื้นฟูเข้าพื้นที่ตามแผนการฟื้นฟูค่ะเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับคืนสู่บ้านเรือนแล้วก็ดำเนินชีวิตได้ตามเดิมโดยเร็วที่สุดค่ะนอกจากนี้นะคะนายกรัฐมนตรีค่ะก็ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยและก็มอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนที่จังหวัดนครสวรรค์ค่ะโดยระบุว่าจังหวัดนครสวรรค์ถือเป็นพื้นที่สำคัญที่รองรับน้ำมวลน้ำมหาศาลจากแม่น้ำสายหลักได้แก่แม่น้ำปิงวังยมและแม่น้ำน่านค่ะก่อนจะไหลมารวมกันเป็นแม่น้ำเจ้าพระยา ประกอบกับช่วงที่ผ่านมาค่ะเกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องส่งผลกระทบให้หลายชุมชนได้รับผลกระทบจากข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะก็คาดการณ์ว่าสถานการณ์จะทยอยกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วค่ะอย่างไรก็ตามค่ะในช่วงก่อนสถานการณ์จะคลี่คลายรัฐบาลได้สั่งการให้รวมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะเข้ามาดูแลพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ในทุกๆด้านค่ะในส่วนของการเยียวยาก็ขอให้ประชาชนมั่นใจว่ารัฐบาลได้ให้ความช่วยเหลืออย่างทั่วถึงโดยกรณีที่เกิดขึ้นในช่วงก่อนวันที่1ตุลาคม2569ก็จะได้รับเงินทดรองราชการค่ะเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยส่วนกรณีที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงวันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นมานะคะก็จะมีเงินช่วยเหลือจากโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนค่ะเข้ามาช่วยเหลือเยียวยาในส่วนของที่อยู่อาศัยในส่วนกรณีการเสียชีวิตค่ะซึ่งรัฐบาลไม่ต้องการให้เกิดขึ้นนะคะทั้งนี้ค่ะรัฐบาลได้ดำเนินการโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนครอบคลุมทั้ง30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศโดยให้ครอบคลุมภัยทั้ง3ประเภทนะคะได้แก่อุทกภัยค่ะวาตภัยแล้วก็แผ่นดินไหวค่ะสำหรับที่อยู่อาศัยก็จะได้รับความคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนซึ่งอยู่การประเมินความเสี่ยงขณะที่กรณีที่อยู่อาศัยถูกล้อมรอบไปด้วยน้ำนะจนไม่สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติเกินกว่า7วันนะคะก็จะได้รับเงินชดเชย 10,000 บาทต่อครั้งค่ะและกรณีเสียชีวิตก็จะได้รับเงินชดเชย2ล้านบาทต่อคนค่ะหลังจากนี้ค่ะก็จะมีเจ้าหน้าที่ค่ะลงพื้นที่สำรวจความเสียหายตามบ้านเรือนของประชาชนแล้วก็เร่งสำรวจเร่งดำเนินการมาตรการเยียวยาให้เร็วที่สุดค่ะสำหรับการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะที่ประสบอุทกภัยค่ะที่อยู่อาศัยในพื้นที่ที่มีเขตประกาศพื้นที่ประสบอุทกภัยและก็ประกาศเขตการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกรณีฉุกเฉินให้เกิดอุทกภัยก่อน1ตุลาคม2569นั่นก็คือในช่วง15พฤษภาคมจนถึง30กันยายน2569นะคะในพื้นที่65จังหวัดค่ะแล้วก็กรุงเทพมหานครกรณีที่อยู่อาศัยจำนวนน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันทรัพย์สินเสียหายจะได้รับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทที่อยู่อาศัยประจำน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน7วันช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทค่ะและกรณีที่มีผู้เสียชีวิตจากดินโคลนถล่มอุทกภัยและจะช่วยเหลือเป็นค่าปลงศพรายละ2ล้านบาทค่ะทางด้านนายเจเศรษฐไทยเศรษฐนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะก็ได้กล่าวถึงการดำเนินงานในการลงทะเบียนประชาชนเพื่อรับเงินเยียวยาจากเหตุการณ์อุทกภัยใน65จังหวัดและกรุงเทพมหานครค่ะซึ่งรัฐบาลได้เปิดช่องทางการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐซึ่งข้อมูลล่าสุดค่ะก็มีประชาชนลงทะเบียนแล้วกว่า 700,000 ครัวเรือนนะคะจังหวัดที่มีผู้ลงทะเบียนมากที่สุดก็คือกรุงเทพมหานครจำนวนกว่า 300,000 ครัวเรือนค่ะรองลงมานะคะสมุทรปราการจำนวน 95,000 ครัวเรือนค่ะแล้วก็ปทุมธานีค่ะ 83,000 ครัวเรือนแล้วก็จังหวัดอื่นๆที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยเน้นย้ำผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศนะคะกำชับเจ้าหน้าที่ให้อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการลงทะเบียนแล้วก็ตอบคำถามพี่น้องประชาชนกรณีมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหากประชาชนไม่สามารถเดินทางไปยังหน่วยงานราชการหรือมีเรื่องปัญหาเกี่ยวกับแอปพลิเคชันทางรัฐก็ให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดและก็นายอำเภอค่ะจัดชุดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานลงพื้นที่เชิงรุกไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวเพื่อเปิดจุดรับลงทะเบียนเงินช่วยเหลือเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ค่ะเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างทั่วถึงและก็รวดเร็วที่สุดค่ะทางด้านอธิบดีกรมป้องกันและสาธารณภัยค่ะก็ได้กล่าวว่าปภ.ก็ได้เตรียมชุดข้อมูลรายละเอียดการใช้งานลงทะเบียนรับเงินเยียวยาอุทกภัยเพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะศึกษาทำความเข้าใจรวมถึงชี้แจงประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนรับทราบจะได้ดำเนินการได้อย่างถูกต้องนะคะแล้วก็เยียวยาได้อย่างรวดเร็วทั้งนี้ค่ะประชาชนที่มีความประสงค์จะขอรับความช่วยเหลือจะต้องอยู่ในพื้นที่ที่มีการประกาศพื้นที่ประสบอุทกภัยหรือว่าเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยฉุกเฉินนะคะและก็ได้รับความช่วยเหลือ1ครั้งต่อ1หลังคาครัวเรือนครอบคลุมบ้านที่มีทะเบียนบ้านเช่าและก็ผู้เช่าเป็นผู้รับเงินค่ะและก็ผู้ที่อยู่อาศัยเป็นประจำแม้ไม่มีทะเบียนบ้านทั้งนี้ค่ะประชาชนสามารถลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือได้2ช่องทางนะคะช่องทางแรกก็คือ แอปพลิเคชันทางรัฐค่ะแล้วก็ขอยื่นเอกสารด้วยตนเองที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่สำนักงานเขตในพื้นที่กรุงเทพมหานครค่ะทางด้านนายสุชาติชมกลิ่นข่าวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะก็ได้ลงพื้นที่ศูนย์ประสานงานการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยค่ะเขตลาดกระบังนะคะก็ติดตามสถานการณ์ความคืบหน้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแล้วก็ตรวจสอบความพร้อมของกำลังพลค่ะยุทธโธปกรณ์ค่ะแล้วก็เรือรถครัวสนามแล้วก็ระบบสนับสนุนต่างๆกำชับทุกหน่วยงานค่ะภายใต้การทำงานทส1เดียวค่ะทำงานเชิงรุกร่วมกันกับท้องถิ่นอย่างเต็มกำลังค่ะโดยเน้นย้ำการกระจายอาหารและก็น้ำดื่มให้ถึงมือผู้ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะเตรียมพร้อมตรวจสอบสภาพและก็ในเรื่องของคุณภาพประสิทธิภาพของรถครัวสนามและก็จุดแจกจ่ายอาหารรวมถึงดูแลกลุ่มเปราะบางประสานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และก็รถฉุกเฉินค่ะเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเตียงนะคะผู้สูงอายุและก็ผู้ที่เป็นโรคประจำตัวค่ะให้ได้รับความช่วยเหลือจากทางทีมแพทย์อย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ค่ะยังมีการสั่งการเตรียมความพร้อมฟื้นฟูหลังน้ำลดโดยการจัดเตรียมกำลังพลและก็เครื่องมือให้เข้าถึงพื้นที่อย่างทันท่วงทีอำนวยความสะดวกแล้วก็สำรวจความเสียหายการทำความสะอาดบ้านเรือนหลังน้ำลดนะแล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในการฟื้นฟูสถานที่และก็สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วค่ะและก็นี้เป็นส่วนของมาตรการแล้วก็การดำเนินงานของภาครัฐนะคะคุณผู้ฟังในเรื่องของการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นในก่อนหน้านี้ค่ะถัดมาค่ะกับประเด็นเรื่องของการประชุม IMF World Bank กันบ้างค่ะเอกนิตินะคะย้ำทุกระบบต้องพร้อมค่ะมีแผนสำรองรับมือเหตุฉุกเฉินในช่วงการประชุม IMF World Bank Group Annual Meeting ค่ะดร.เอกนิตินิติธันประภาสค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ได้ลงพื้นที่ศูนย์ปฏิบัติการสั่งการแล้วก็ควบคุมค่ะ Command and Control Operation Center หรือว่าศูนย์ CCOC ค่ะณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจเพื่อตรวจสอบความพร้อมแล้วก็ในการรองรับการประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและก็กองทุนการเงินระหว่างประเทศในปี2569ค่ะซึ่งจะจัดในระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้นะคะในการตรวจความพร้อมก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะได้แก่สำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะกรมอุตุนิยมวิทยากรมป้องกันและสาธารณภัยกรุงเทพมหานครแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รายงานความพร้อมด้านการรักษาความปลอดภัยการอำนวยความสะดวกแล้วก็การและแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินในรูปแบบต่างๆค่ะอย่างเช่นแผ่นดินไหวอุทกภัยภัยทางไซเบอร์และก็โรคระบาดค่ะตลอดช่วงเวลาการประชุมประจำปีผู้ว่าการธนาคารโลกและก็กองทุนการเงินระหว่างประเทศในปี2569นี้นะหรือว่า CCOC ค่ะทาง CCOC จะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางบัญชาการนะในการเชื่อมโยงการทำงานของทุกหน่วยงานค่ะที่เกี่ยวข้องตลอด24ชั่วโมงค่ะโดยมีเจ้าหน้าที่จากกระทรวงการคลังกระทรวงสาธารณสุขนะสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมป้องกันและสาธารณภัยกรมอุตุนิยมวิทยากรุงเทพมหานครรวมถึงหน่วยร่วมปฏิบัติอาทิการไฟฟ้านครหลวงการประปานครหลวงและก็การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยค่ะประจำการและก็พร้อมปฏิบัติหน้าที่ค่ะทั้งนี้ค่ะดร.เอกนิตินะคะก็ได้สั่งการให้ CCOC ค่ะดำเนินการตามแผนบริหารความพร้อมตามสภาพวิกฤตนะคะคุณผู้ฟังโดยทดสอบระบบและก็ทดลองปฏิบัติในสถานการณ์จำลองเพื่อที่จะให้ทุกหน่วยงานค่ะมีความพร้อมและก็สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างเป็นระบบและก็ทันท่วงทีค่ะเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมให้ครบทุกด้านค่ะไม่ใช่เพียงแค่มีแผนเท่านั้นนะคะแต่ต้องทดสอบระบบและก็ซักซ้อมให้ทุกคนรู้ว่าเมื่อเกิดเหตุเนี่ยใครจะต้องทำอะไรบ้างและใครเป็นผู้สั่งการใครมีหน้าที่ทำอะไรและก็ต้องดำเนินการอย่างไรค่ะโดยต้องมีทั้งแผนหลักและก็แผนรองรวมไปถึง chain of command กันด้วยนะคะที่ชัดเจนเพื่อที่จะสามารถรับมือกับทุกสถานการณ์ได้อย่างเป็นระบบทันท่วงทีและก็ปลอดภัยค่ะทั้งนี้ค่ะทางกระทรวงการคลังนะคะก็ได้ให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินในกรณีฉุกเฉินโดยกำหนดให้ทั้งแผนหลักแผนรองและก็ chain of command เนี่ยอย่างชัดเจนให้ทุกหน่วยงานค่ะก็สามารถประสานงานแล้วก็ปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างเหมาะสมและก็ให้การจัดงานการประชุม IMF World Bank Group Annual Meeting เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและก็ปลอดภัยค่ะ าล่ะค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวเราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่กลับมาช่วงหน้าติดตามข่าวสารกันต่อค่ะ
5: ว่างนี่หายใจไม่ค่อยโล่งเลยเนี่ย
6: ก็ขาฝุ่น PM 2.5 สูงนี่ป่อพอถึงส่งเสียบอดแคสต์เตือนทุกคนเลย
5: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฝุ่นได้ยังไงนี
6: ่ก็ต้องเริ่มจะเรื่องกลายตัวที่สุดงดเผางดก่อไฟไม่เผาหญ้าไม่เผาใบไม้ไม่เผาสาการเกษตรไม่เผารุกพื้นที่ป่า
5: อ๋อแค่หยุดเผาควันก็ลดฝุ่นก็ลดสุขภาพก็ดีขึ้นเลยนะ
6: อากาศดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวงดเผาวันนี้เพื่ออากาศดีของทุกคน
7: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: ชาวี่คะหน้าฝนแบบนี้เรามาน้ำตกดินโคลนจะถล่มน้ำป่าจะไหลหลากไหมคะดีดีกลัว
1: ไม่ต้องกลัวดีดีเพราะมีเซฟบอสแคสคอยแจ้งเตือนล่วงหน้าและมีอาสาสมัครเฝ้าระวังธรณีพิบัติภัยคอยเฝ้าระวังภัยและดูปริมาณน้ำฝนหากเกิดเหตุจะรีบแจ้งเตือน
0: ดีเลยค่ะชาวี่ดีดีกับชาวี่จะได้เตรียมตัวได้ทันรู้ก่อนเตรียมตัวทันด้วยระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าผ่านเซลบอร์ดแคสต
1: ์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
2: ว้าว
3: ดูดิขวัญเราเป็นรูปหัวใจได้ด้วยนะ
4: หัวใจเธอหรือหัวใจปอดที่กำลังจะพังจ้า
3: ก็แค่สูบเล่นๆเอง
4: เล่นๆแต่ติดจริงนะเพื่อนนิโคตินไม่เคยเล่นด้วยเอางี้เปลี่ยนจากพ่นควันมาพ่นเหงื่อไปวิ่งกันไหม
3: โอเคเลย อย่างน้อยเราก็ได้ปลอดคืนมาบ้าง
4: เลิกบุหรี่ไฟฟ้าไม่ยากอย่างที่คิดนะจ๊ะเริ่มวันนี้ตั้งเป้าชัดหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นและหากิจกรรมดีๆแทนต้องการคำแนะนำโทร1600
3: เมื่อเธอปลอดจะยิ้มได้เหมือนคุณ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
5: กลับมาช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับน้องน้ำฝนแล้วก็รายการรอยเรื่องอนามันค่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงนี้นะคะในพื้นที่จังหวัดพังงาเองของเราก็มีการต้อนรับเยาวชนจากโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้นะคะที่มาดำเนินกิจกรรมมาทำกิจกรรมกันในพื้นที่กลุ่มอันดามันของเรานะคะทั้งจังหวัดกระบี่พังงาแล้วก็ภูเก็ตค่ะทั้งนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะในส่วนของโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ค่ะก็มีการเกิดขึ้นจากดำริของพลเอกเปรมตินสุรานนท์ค่ะอดีตประธานองคมนตรีและก็รัฐบุรุษเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2548ค่ะเป็นต้นมาโดยการขับเคลื่อนของมูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรมตินสุรานนท์ค่ะมูลนิธิรักเมืองไทยแล้วก็มูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่แล้วก็ปัจจุบันค่ะได้จัดตั้งมูลนิธิสานใจไทยสู่ใจใต้ขึ้นเป็นหน่วยงานกลางในการประสานความร่วมมือโครงการร่วมกันระหว่างกระทรวงมหาดไทยค่ะกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติโดยได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐและก็ภาคเอกชนรวมไปถึงอีกหลายๆภาคส่วนค่ะสำหรับในกิจกรรมสำคัญของโครงการในระยะแรกๆนะก็จะนำเยาวชนที่นับถือศาสนาอิสลามในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะได้แก่จังหวัดยะลาปัตตานีนราธิวาสตูลแล้วก็สงขลาเฉพาะอำเภอจนะเทพานทวีแล้วก็สบายย้อยค่ะมาเปิดโลกทัศน์นะแล้วก็สร้างความประสบการณ์การเรียนรู้ในหลากหลายมิติค่ะในทั้งในเรื่องของประวัติศาสตร์ชาติไทยนะคะการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติรวมทั้งการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมค่ะด้วยการทัศนศึกษาการเข้าค่ายกิจกรรมต่างๆแล้วก็การใช้ชีวิตร่วมกันกับครอบครัวอุปถัมภ์นะคะซึ่งในส่วนของครอบครัวอุปถัมภ์นี้ก็จะมีทั้งในส่วนของภาคกลางและก็ภาคจังหวัดฝั่งอันดามันนะคะซึ่งจะมีจังหวัดพังงากระบี่แล้วก็ภูเก็ตค่ะในการดำเนินงานโครงการในครั้งนี้นะคะก็จะมีน้องๆเยาวชนเข้าร่วมโครงการ120คนค่ะแล้วก็รวมไปถึงคุณครูพี่เลี้ยงนะคะที่จะมาร่วมทำกิจกรรมกันในพื้นที่จังหวัดพังงาค่ะและในวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะในวันที่5ตุลาคม2569ค่ะก็จะมีในส่วนของพิธีเปิดนะคะคุณผู้ฟังซึ่งในส่วนของพิธีเปิดในวันนี้นะคะก็ได้มีพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ค่ะนายกมูลนิธิสานใจไทยสู่ใจใต้นะคะมาเป็นประธานในพิธีค่ะซึ่งในส่วนของกิจกรรมนะคะก็จะมีในส่วนของคณะกรรมการผู้มีเกียรตินะคะแล้วก็ครอบครัวอุปถัมภ์เยาวชนอย่างพร้อมเพรียงกันรวมไปถึงส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดพังงาค่ะนอกจากในส่วนของพิธีการสำคัญในวันนี้แล้วนะคะในส่วนของพิธีเปิดทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงาของเราก็จะไปร่วมถ่ายทอดเสียงในช่วงพิธีเปิดกันด้วยรวมไปถึงสถานีโทรทัศน์กระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะก็ร่วมถ่ายทอดสดในส่วนของพิธีเปิดในวันนี้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะก่อนหน้านี้ค่ะคุณผู้ฟังคะในส่วนของโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้นะคะในพื้นที่จังหวัดฝั่งอันดามันนะคะคุณผู้ฟัง ซึ่งรุ่นนี้ค่ะจะเป็นรุ่นที่47นะคะน้องๆค่ะก็ได้มีการมาร่วมกิจกรรมแล้วก่อนล่วงหน้าแล้วหลากหลายวันเลยค่ะคุณผู้ฟังซึ่งน้องๆเดินทางมาถึงในส่วนของจังหวัดพังงานะคะตั้งแต่วันที่27กันยายนค่ะคุณผู้ฟังซึ่งในวันนั้นน้องๆก็เดินทางมาจนถึงจังหวัดพังงาแล้วก็มีทางด้านนายบัญชาธนูอินค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาค่ะก็ให้การต้อนรับแล้วก็ไปเยี่ยมชมน้องๆด้วยตัวเองนะคะทั้งนี้ค่ะในส่วนของถัดมานะคะน้องก็จะมีในส่วนของค่ายเยาวชนสมานฉันท์นะคะที่เกิดขึ้นที่โรงแรมพูงาค่ะก็จะมีในส่วนของการส่งเสริมการเรียนรู้นะคะต่างๆให้มอบความรู้ตรงนี้ให้กับน้องๆเยาวชนของเรานะคะเพื่อที่จะนำไปใช้แล้วก็ต่อยอดในเรื่องของการดำรงชีวิตค่ะก็จะมีแนวเรื่องของความรู้ด้านสุขภาพอนามัยนะคะแล้วก็แนวเรื่องของอาชีวอนามัยสิ่งแวดล้อมโดยได้รับเกียรติจากพี่ๆจากโรงพยาบาลพังงาค่ะก็ได้ให้ความรู้กับน้องๆในครั้งนี้นะคะรวมไปถึงการจัดการสาธารณภัยเบื้องต้นค่ะแล้วก็การป้องกันและก็ระงับอัคคีภัยเบื้องต้นค่ะโดยสำนักงานป้องกันและสาธารณภัยจังหวัดพังงาค่ะและในช่วงเย็นนะคุณผู้ฟังคะในวันที่28กันยายนที่ผ่านมาค่ะทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเองก็ได้เข้าไปทักทายนะทักทายน้องๆเยาวชนแล้วก็ให้ขวัญกำลังใจในการร่วมกิจกรรมแล้วก็เป็นการต้อนรับน้องๆสู่จังหวัดพังงาอย่างเป็นทางการนั่นเองค่ะทั้งนี้ค่ะถัดมาค่ะน้องๆก็ได้เดินทางไปศึกษาดูงานนะแหล่งท่องเที่ยวในเรื่องของความรู้พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ที่จังหวัดภูเก็ตค่ะก็ได้มีไปเยี่ยมชมการแสดงนะสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำที่จังหวัดภูเก็ตค่ะอะควาเรียมภูเก็ตนั่นเองนะน้องๆก็จะมีในเรื่องของทักษะต่างๆแล้วก็ได้เห็นในสิ่งที่อาจจะยังไม่ได้พบเจอมาก็สามารถที่เป็นเรื่องที่นอกเหนือจากห้องเรียนก็เป็นประสบการณ์โดยตรงที่น้องๆจะได้รับค่ะแล้วก็หลังจากนั้นค่ะก็มีการเข้ารับฟังในเรื่องของศึกษาดูงานรับฟังบรรยายประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจในส่วนของมัสยิดนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็ไปดูในเรื่องของพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นและก็สถาบันสำคัญของชาตินะคะณพิพิธภัณฑ์เบญยรัตน์ค่ะที่จังหวัดพังงาของเรานั่นเองค่ะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะก็จะมีในเรื่องของการศึกษาดูงานศิลปะวัฒนธรรมในแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมการธรรมชาตินะแล้วก็การท่องเที่ยวค่ะของจังหวัดกระบี่ค่ะซึ่งก็ถือว่าในทั้ง3จังหวัดเนี่ยน้องๆได้ศึกษาดูงานอย่างเต็มที่เลยค่ะทั้งภูเก็ตพังงาแล้วก็กระบี่ค่ะหลังจากนั้นค่ะคุณผู้ฟังเมื่อวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะน้องๆก็ได้มีการเข้าร่วมค่ายเยาวชนสมานฉันท์ค่ะเป็นกิจกรรมที่นำวิทยากรนะมาให้ความรู้ในเรื่องต่างๆนะคะให้กับน้องๆไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ในเรื่องของการปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะแล้วก็การให้ความรู้ในเรื่องตำรวจไทยใส่ใจประชาชนค่ะซึ่งได้รับความรู้จากพี่ๆนะคะที่เป็นทีมวิทยากรนะคะก็มาให้ความรู้กับน้องๆเยาวชนสานใจไทยสู่ใจใต้ค่ะและในวันนี้ค่ะวันที่5ตุลาคม2569ค่ะในช่วงเช้านะคะน้องๆก็จะมีการฝึกซ้อมในส่วนของพิธีเปิดนะคะแล้วก็ช่วงบ่ายก็จะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการค่ะแล้วก็ฝากคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามรับฟังอยู่ทางวิทยุ FM 100 เมกะเฮิรตซ์ก็สามารถรับฟังวิทยุในส่วนของการถ่ายทอดเสียงพิเศษในการถ่ายทอดพิธีเปิดสานใจไทยสู่ใจใต้ได้ตั้งแต่เวลา 14:00 น.เป็นต้นไปค่ะและนอกจากพิธีเปิดที่สำคัญในวันนี้แล้วนะคะคุณผู้ฟังหลังจากนี้ค่ะน้องๆก็จะได้พบกับครอบครัวอุปถัมภ์นะคะก็จะนำน้องๆทุกคนนะคะเข้าสู่การศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตครอบครัวอุปถัมภ์ทั้ง3จังหวัดค่ะก็จะมีตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตพังงาแล้วก็กระบี่ค่ะโดยน้องๆก็จะไปอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์นี้เป็นระยะเวลาจำนวน15วันนะคะเพื่อที่จะเป็นในเรื่องของการเรียนรู้วิถีชีวิตแล้วก็การแลกเปลี่ยนในเรื่องของการใช้ชีวิตจากครอบครัวอุปถัมภ์ค่ะหลังจากนั้นค่ะคุณผู้ฟังคะก็จะมีในส่วนของวันที่22ตุลาคมนะคะก็จะเป็นพิธีปิดในส่วนของโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47นะคะแล้วก็จะส่งน้องๆกลับคืนสู่ภูมิลำเนานะคะในวันที่ 23ตุลาคมค่ะแล้วก็นำโดยคณะเยาวชนและพี่เลี้ยงก็จะเดินทางกลับสู่ภูมิลำเนากันค่ะก็ถือว่าในส่วนของโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ที่จะมาจัดในพื้นที่จังหวัดพังงานะคะก็จะทำให้น้องๆในพื้นที่3จังหวัดชายแดนก็จะทำให้น้องๆในพื้นที่5จังหวัดนะคะภาคใต้ค่ะก็ได้มาเรียนรู้นอกห้องเรียนแล้วก็มาเรียนรู้ในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมพหุวัฒนธรรมในพื้นที่ต่างจังหวัดแล้วก็มาศึกษาสิ่งต่างๆที่มีอยู่นอกห้องเรียนให้กับกลุ่มเยาวชนสานใจไทยสู่ใจใต้ค่ะมาปิดท้ายกันที่พยากรณ์อากาศในวันนี้ค่ะบริเวณประเทศไทยตอนบนนะคะก็มีสภาพอากาศแปรปรวนค่ะโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองนะคะลมกระโชกแรงค่ะรวมถึงอาจจะมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นในบางพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งค่ะก็ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองกันด้วยค่ะลมกระโชกแรงฝนตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสมค่ะซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขานะคะใกล้ทางน้ำไหลผ่านและก็พื้นที่ลุ่มต่ำนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำเนี่ยค่ะก็อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมขังได้นะคะรวมถึงควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้แล้วก็ป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงค่ะทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยประกอบกับบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วนะคะก็ส่งผลให้ลมตะวันออกและก็ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นมาจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยก็เข้ามาปกคลุมในประเทศไทยตอนบนค่ะสำหรับทะเลอันดามันและก็อ่าวไทยค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็จะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะคะชาวเรือก็ควรตรวจสอบเส้นทางการเดินเรือแล้วก็เดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองด้วยนะคะทั้งนี้ค่ะในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคม2569ค่ะภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้ค่ะก็จะมีฝนตกหนักเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะคะเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นจากประเทศจีนอีกระรอกนะคะจะแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ทะเลจีนใต้ค่ะส่งผลกระทบให้ร่องมรสุมเคลื่อนมาพาดผ่านภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยของประเทศไทยค่ะในระยะนี้นะคะก็ขอให้ประชาชนค่ะติดตามข่าวสารการพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็ระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากรวมฝนที่ตกสะสมด้วยซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากได้ค่ะในส่วนของภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะคุณผู้ฟังมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ค่ะแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณจังหวัดภูเก็ตนะคะกระบี่ตรังแล้วก็สตูลค่ะอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่23ถึง25องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่32ถึง35องศาเซลเซียสนะคะลมตะวันตกเฉียงเหนือค่ะความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรนะคะแล้วก็บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นก็จะสูงประมาณ2เมตรค่ะคุณผู้ฟังคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับรายการร้อยเรื่องอนามันในวันนี้ค่ะก็เดินทางมาจนถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะคะน้องน้ำฝนแล้วก็ทีมงานสทพังงาก็ต้องขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามรับฟังรายการร้อยเรื่องอนามันมาตั้งแต่ต้นชั่วโมงจนถึงตอนนี้ค่ะแล้วก็ขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านอีกครั้งนะที่รับฟังจากสถานีเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นสทกระบี่ค่ะสทภูเก็ตค่ะสทตะกั่วป่าแล้วก็สทระนองค่ะรวมไปถึงคุณผู้ฟังที่ติดตามจากวิทยุ FM 100 MHz กันด้วยแล้วก็คุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังอยู่ณขณะนี้จาก Facebook Live สทพังงาเรดิโออีกช่องทางหนึ่งค่ะสำหรับวันนี้นั้นนะคะรายการร้อยเรื่องอนามันก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนรวมไปถึงน้องน้ำฝนด้วยกลับมาเจอกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: เคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
6: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
2: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
6: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
2: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
6: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
2: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
7: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ภาพรวมอุทกภัยหลายพื้นที่ดีขึ้นขณะที่นายกรัฐมนตรีมอบให้กระทรวงสาธารณสุขดูแลยาและเวชภัณฑ์ให้เพียงพอกับความต้องการของโรงพยาบาลเต็มที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตรียมทยอยจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
1: กองกำลังฝ่ายรัฐบาลเยเมนเริ่มดำเนินปฏิบัติการทางทหารครั้งใหม่เพื่อยึดคืนพื้นที่ทั้งหมดที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกบฏฮูตีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยชื่นชมทัพนักกีฬาไทยทำได้เกินเป้าหมายคว้า18เหรียญทองเป็นอันดับ7ของเอเชียและอันดับ1ของอาเซียนในการแข่งขันเอเชียนเกม2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: ที่ประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยติดตามภาพรวมอุทกภัยหลายพื้นที่ดีขึ้นและให้กระทรวงสาธารณสุขดูแลยารักษาโรคและเวชภัณฑ์ให้เพียงพอกับความต้องการของโรงพยาบาลอย่างเต็มที่
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยเปิดเผยว่าภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่เริ่มดีขึ้นแต่บางจังหวัดอาทิจังหวัดปราจีนบุรีปทุมธานีและฉะเชิงเทรายังคงมีน้ำท่วมขังและต้องอพยพประชาชนรวมถึงผู้ป่วยโดยเฉพาะกรณีโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีที่ต้องปิดทำการจึงได้ประสานกองทัพบกย้ายผู้ป่วยไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์และจัดตั้งโรงพยาบาลสนามพร้อมเน้นย้ำให้กระทรวงสาธารณสุขดูแลเรื่องยารักษาโรคและเวชภัณฑ์ให้เพียงพอสนับสนุนให้โรงพยาบาลที่ร้องขออย่างไรก็ตามคาดการณ์ว่าสัปดาห์นี้จะมีฝนตกเพิ่มขึ้นทั่วประเทศและตกหนักมากในภาคใต้จึงสั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งระบายน้ำใช้ข้อมูลเตือนภัยชุดเดียวกันและหากต้องการกำลังสนับสนุนให้แจ้งมายังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ทันที
3: ในหลายพื้นที่เริ่มดีขึ้นก็ยังมีบางจังหวัดอย่างเช่นปราจีนบุรีปทุมธานีฉะเชิงเทราการที่เรายังคงต้องอพยพพี่น้องประชาชนออกมาในศูนย์พักพิงผู้ป่วยจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเน้นย้ำนะครับว่าในสภาพเช่นนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คืออุปกรณ์การแพทย์และยารักษาโรคนะครับสัปดาห์นี้ก็มีการคาดว่าจะมีฝนเพิ่มขึ้นในทุกภาคของประเทศไทยรวมทั้งกรุงเทพมหานครนะครับจะมีฝนตกชุกหนักมากส่วนภาคใต้ถ้าตรงไหนยังเร่งระบายน้ำได้ก็ขอให้ดำเนินการทันทีนะครับใช้ข้อมูลชุดเดียวกันทั้งพยากรณ์ฝนปริมาณน้ำเหนือการระบายน้ำและระดับน้ำทะเลแล้วแปลงเป็นแผนที่ที่เข้าใจง่าย
2: นายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่าหากพื้นที่น้ำล้นให้เร่งทำความสะอาดและฟื้นฟูทันทีให้ผู้ว่าราชการจังหวัดร่วมกับนายกอบจบริหารจัดการศูนย์พักพิงดูแลเรื่องสุขอนามัยและพิจารณาค่าตอบแทนพิเศษแก่เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดด้านการจ่ายเงินเยียวยามอบหมายปลัดกระทรวงมหาดไทยเร่งรัดการลงทะเบียนและสำรวจพื้นที่ให้ครอบคลุมทุกจุดรวมถึงกรุงเทพมหานครเพื่อส่งมอบความช่วยเหลือถึงมือประชาชนโดยเร็วที่สุดชนันชิดาสังทองรายงาน
0: ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยเตือนหลายพื้นที่เฝ้าระวังฝนตกหนักและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้ทั้งภาคเหนือภาคตะวันตกและภาคใต้ขณะที่สถานการณ์น้ำภาคกลางเริ่มคลี่คลาย
4: นายเอกภพเทียนพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยว่ากรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าในระยะนี้จะมีฝนฟ้าคะนองกระจายทั่วประเทศเสี่ยงเกิดน้ำป่าไหลหลากขอให้ประชาชนติดตามประกาศเตือน

0: ถึง100และยังคงระบายน้ำต่อเนื่องขณะที่ภาคตะวันออกขอให้ประชาชนในอำเภอบางคล้าอำเภอราชสารและอำเภอเมืองฉะเชิงเทราเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำบางปะกงอย่างใกล้ชิดวาสนาตระเกตรายงาน
1: กรมชลประทานเร่งแก้ปัญหาน้ำเอ่อล้นตลิ่งคลองบางขนากจังหวัดฉะเชิงเทราด้วยการเสริมแนวป้องกันพื้นที่เสี่ยงริมแม่น้ำบางปะกง
2: นายวรพจน์เพชรนรชาติรองอธิบดีกรมชลประทานกล่าวถึงสถานการณ์น้ำบริเวณสถานีสูบน้ำและประตูระบายน้ำบางขนากอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราหลังเกิดสถานการณ์น้ำเอ่อล้นตลิ่งในพื้นที่ว่ากรมชลประทานได้เร่งดำเนินมาตรการป้องกันน้ำเอ่อล้นตลิ่งโดยร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่นำกระสอบทรายและกระสอบบิ๊กแบ็กมาเสริมแนวป้องกันบริเวณหมู่ที่10ตำบลบางขนากอำเภอบางน้ำเปรี้ยวพร้อมปั้นคันดินขนาดเล็กเสริมแนวป้องกันในจุดที่มีความเสี่ยงบริเวณคันกั้นน้ำริมแม่น้ำบางปะกงเพื่อเพิ่มความมั่นคงของแนวคันกั้นน้ำและควบคุมทิศทางการไหลของน้ำลดโอกาสที่น้ำจะเอ่อล้นเข้าสู่พื้นที่โดยรอบทั้งนี้กรมชลประทานจะบริหารจัดการน้ำผ่านระบบชลประทานพร้อมประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อย่างต่อเนื่องรวมทั้งติดตามสถานการณ์น้ำและเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงอย่างใกล้ชิดเพื่อเร่งป้องกันและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนและพื้นที่การเกษตรจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: กรุงเทพมหานครกู้คืนพื้นที่น้ำท่วมขังและสูบน้ำออกจากพื้นที่ให้ไวที่สุดเพื่อเตรียมรับฝนที่จะตกมาในระยะนี้นายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ปัญหาน้ำท่วมว่าวันนี้ยังคงเป็นการทยอยกู้คืนพื้นที่ที่ยังคงมีน้ำท่วมเช่นเคหะร่มเกล้าและจะทยอยไปช่วยหมู่บ้านโซนต่างๆในเขตลาดกระบังรวมถึงถนนบางช่วงที่ยังคงมีน้ำท่วมขังเพื่อให้รถเล็กสามารถผ่านได้ส่วนที่มีพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาว่าจะมีฝนตกในห้วงวันที่ 4-7 ตุลาคมนั้นกรุงเทพมหานครจะเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่ต่างๆให้ไวที่สุดเพื่อเตรียมรับฝนที่กำลังจะมากรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนสภาพอากาศแปรปรวนช่วงเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ฤดูหนาวทำให้เกิดฝนตกหนักจนถึงวันที่14ตุลาคมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก
3: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่ากรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศฉบับที่8แจ้งเตือนสภาพอากาศแปรปรวนจากมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยในช่วงเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ฤดูหนาวด้วยมวลอากาศเย็นปะทะกับมวลอากาศร้อนชื้นที่ปกคลุมทำให้เกิดกลุ่มฝนและเคลื่อนตัวจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่ภาคกลางและลงสู่ภาคใต้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่14ตุลาคมซึ่งฝนรอบนี้เป็นผลจากลมหนาวดันลมชื้นจึงเป็นฝนเคลื่อนตัวผ่านไปตามพื้นที่มีผลกระทบรายวันเป็น2ระลอกช่วงแรกกระทบไปจนถึงวันที่7ตุลาคมส่วนระลอกที่2ตั้งแต่วันที่8ถึง14ตุลาคมจะมีฝนตกหนักและปริมาณมากซึ่งต้องเฝ้าระวังภาคใต้ตอนล่างเป็นพิเศษเพราะฝนที่ตกต่อเนื่องจะสะสมทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้กรมอุตุนิยมวิทยานำเสนอข้อมูลระบุพื้นที่เสี่ยงตามแผนที่อากาศแบ่งความรุนแรงเป็น3ระดับได้แก่สีเหลืองฝนสะสม 35-65 มม.สีส้ม 65-125 มม.และสีแดง 125-250 มม.
4: ก็จะเข้ามาตามตอนกลางของประเทศแถบอีสานฝั่งทางด้านตะวันตกแถบโคราชชัยภูมินะครับในตัวหลักมันก็คืออยู่ตรงภาคกลางเทพมหานครอยุธยานครสวรรค์ไล่ยังมาถึงภาคเหนือตัวขอบของตัวอากาศเย็นเนี่ยมันก็จะไล่มาตรงนี้ก็จะมีฝนตกหนักบางพื้นที่นะครับโดยจะเน้นที่เป็นภาคกลางก็คือนครสวรรค์โขทัยกรุงเทพอุทยาแล้วก็ภาคเหนือก็โซนกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์โซนนี้ฝนหนักมากได้บางพื้นที่ส่วนโซนอื่นๆก็อยู่ในเกณฑ์ฝนหนักแต่ลักษณะการตกของฝนเนี่ยมันก็จะเป็นฝนผ่านมันตกวันเดียวไปเลยอันที่6ก็จะขยับไปทางด้านตะวันตกของประเทศนะแถวกาญจนบุรีเพชรบุรีไล่เมืองการไล่ไปถึงนู่นเลยครับทางด้านแม่ฮ่องสอนเป็นหลัก
3: นอกจากนี้กรมอุตุนิยมวิทยายังปรับภาษาการเตือนภัยให้เข้าใจง่ายจัดทีมเทคนิคส่งข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าเชิงพื้นที่อย่างเจาะจงเช่นลมกระโชกแรงฟ้าผ่ากลุ่มฝนที่จะขยับเข้าสู่กรุงเทพมหานครและขยายการพยากรณ์อากาศล่วงหน้าครอบคลุมไปจนถึงวันที่18ตุลาคมเพื่อรองรับการเตรียมงานประชุม World Bank ช่วยให้ภาครัฐบริหารจัดการภัยล่วงหน้าและประชาชนเตรียม

0: ร้อมรับมือได้มาริชโยรายงาน
1: ขณะที่ภาคใต้โครงการชลประทานตรังเร่งสื่อสารประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องสามารถเตรียมรับมือสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที
2: นายพิมานจันทามณีโชติผู้อำนวยการโครงการชลประทานตรังเปิดเผยว่าปัจจุบันอ่างเก็บน้ำคลองท่างิ้วมีปริมาณน้ำอยู่กว่าร้อยละ50ของความจุอ่างขณะที่อ่างเก็บน้ำบ้านพลูเตยปริมาณน้ำอยู่ที่ร้อยละ 87.61 ของความจุอ่างอ่างเก็บน้ำบ้านคลองสายขาวปริมาณน้ำอยู่ที่ร้อยละ 58.36 ของความจุอ่างซึ่งทางโครงการชลประทานตรังได้วางแผนการบริหารจัดการน้ำโดยพิจารณาข้อมูลอย่างรอบด้านเพื่อนำมาวิเคราะห์และประเมินแนวโน้มสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเกิดประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนและอาคารชลประทานเป็นหลักทั้งนี้ได้ทำการสื่อสารประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องสามารถเตรียมรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นให้ได้มากที่สุดนอกจากนี้ยังได้ติดตั้งเครื่องจักรกลสาธารณภัยไว้ในพื้นที่เสี่ยงเป็นการล่วงหน้าทั้งเครื่องสูบน้ำเครื่องผลักดันน้ำรวมถึงได้ประสานการปฏิบัติร่วมกับจังหวัดข้างเคียงที่มีพื้นที่ติดต่อกับจังหวัดตรังเพื่อจะได้ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยร่วมกันอย่างเป็นระบบต่อไปยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: ผู้ว่านราธิวาสห่วงใยประชาชนถกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนรับมืออุทกภัยกำชับเตรียมพร้อมช่วยเหลือทันทีตลอด24ชั่วโมง
3: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเรียกประชุมด่วนหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อประเมินสถานการณ์น้ำและวางมาตรการรับมือหลังสภาพอากาศแปรปรวนและมีแนวโน้มฝนตกหนักต่อเนื่องเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ลาดเชิงเขาพร้อมตรวจเช็คกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรยานพาหนะศูนย์พักพิงชั่วคราวและเสบียงถุงยังชีพให้พร้อมเข้าช่วยเหลือและอพยพประชาชนได้ทันทีหากเกิดเหตุวิกฤตสำหรับพื้นที่เฝ้าระวังเป็นพิเศษตามประกาศสธนช.ช่วงวันที่ 5-7 ตุลาคม 2569 มีทั้งสิ้น8อำเภอได้แก่อำเภอเจาะไอร้องสุไหงปาดีตากใบศรีสาครจะแนะแหวงสุไหงโกลกและสุกิรินทร์รวมทั้งให้จับตาระดับน้ำในแม่น้ำสายบุรีและแม่น้ำโกลกอย่างใกล้ชิดทั้งนี้ผู้ว่านราธิวาสบอกให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามข่าวสารจากทางราชการเตรียมยกของขึ้นที่สูงสำรองยาและสิ่งของจำเป็นหากพบระดับน้ำเพิ่มสูงผิดปกติให้แจ้งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เพื่อขอความช่วยเหลือได้ทันทีวิรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: อ่างเก็บน้ำปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เร่งปรับเพิ่มการระบายน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ควบคุมหลังระดับน้ำสูงเกินร้อยละ80คาดการแนวโน้มปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเพิ่มขึ้น
4: นายสุรชัยหลักทองคำผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าขณะนี้อ่างเก็บน้ำปราณบุรีมีปริมาณน้ำกว่า323ล้านลูกบาศก์เมตรจากความจุอ่าง391ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 82.61 ของความจุอ่างและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในระดับที่สูงกว่าเกณฑ์การควบคุมตามแผนบริหารจัดการน้ำของอ่างเก็บน้ำปราณบุรีประกอบกับในช่วงสัปดาห์นี้มีแนวโน้มที่จะมีน้ำไหลลงอ่างเพิ่มขึ้นทางโครงการจึงได้ปรับเพิ่มการระบายน้ำลงสู่แม่น้ำปราณบุรีซึ่งจะเปิดเป็นขั้นบันไดในอัตราสูงสุดไม่เกิน80ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจากเดิม50ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตั้งแต่วันที่5ตุลาคมนี้เป็นต้นไปโดยการระบายน้ำดังกล่าวยังอยู่ภายใต้การควบคุมและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดทั้งนี้ระดับน้ำจริงอาจแตกต่างกันไปตามปริมาณน้ำจากลำน้ำสาขาปริมาณฝนและสภาพการไหลของน้ำในแต่ละพื้นที่ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายขอให้ประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบการที่อยู่บริเวณริมแม่น้ำปราณบุรีให้เตรียมขนย้ายและเก็บรักษาเครื่องมือเครื่องจักรวัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตรรวมถึงสิ่งของต่างๆที่อยู่บริเวณริมแม่น้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำให้อยู่ในพื้นที่ปลอดภัยธนวัฒน์วงวิริยวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: ขณะที่จังหวัดอำนาจเจริญเกิดฝนตกหนักส่งผลให้ปริมาณน้ำในลำเซบกลำเซบายและอ่างเก็บน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วหลายหน่วยงานวางมาตรการป้องกันเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชน
5: จังหวัดอำนาจเจริญเกิดฝนตกหนักส่งผลให้ปริมาณน้ำในลำเซบายลำเซบกรวมถึงอ่างเก็บน้ำหลักในพื้นที่มีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยปริมาณน้ำวันนี้ลำเซบายวัดที่เขื่อนลำเซบายวัดได้บวก 120.6 เมตรระดับทะเลปานกลางต่ำกว่าระดับพนัง 2.4 เมตรและยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นส่วนลำเซบกวัดที่สะพานข้ามลำเซบกอำเภอเหลืออำนาจวัดได้ 4.97 เมตรต่ำกว่าระดับตลิ่ง 3 เซนติเมตรอยู่ในเกณฑ์น้ำมากต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโครงการชลประทานอำนาจเจริญร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้เร่งลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมมาตรการป้องกันน้ำท่วมและการเอ่อล้นตลิ่งทั้งการเสริมแนวผนังป้องกันน้ำในจุดลุ่มต่ำของลำเซบายจัดเตรียมเครื่องจักรกลสูบน้ำและการประชาสัมพันธ์ผ่านทุกช่องทางทั้งเสียงตามสายหอกระจายข่าวเพื่อแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงให้เตรียมขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงทั้งนี้หากพบสถานการณ์ผิดปกติหรือมีน้ำท่วมฉับพลันสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนนิรภัย1784หรือสายด่วนกรมชลประทาน1460ตลอด24ชั่วโมงพงศ์ศรีศรีหานามสวทอมนาเจริญรายงาน
1: เช่นเดียวกับที่จังหวัดลำปางเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนที่อำเภอเถินไม่มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บล่าสุดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะส่งรถบรรทุกน้ำเข้าฉีดล้างทำความสะอาดดินโคลนและเร่งฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว
6: นายมนัสคำต่ายหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปางเปิดเผยว่าเมื่อวันที่4ตุลาคม2569เวลาประมาณ 23:50 นาทีเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่บ้านแม่ป่าดอยหมู่ที่7ตำบลแม่ป่าอำเภอเถินจังหวัดลำปางหลังเกิดฝนตกหนักในพื้นที่ส่งผลให้น้ำล้นลำห้วยแม่ป่าเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนหลายหน่วยงานในพื้นที่ได้เร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบพร้อมสำรวจความเสียหายเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามระเบียบของทางราชการต่อไปสำหรับสถานการณ์ล่าสุดเมื่อเช้าวันนี้องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป่าได้ส่งรถบรรทุกน้ำเข้าพื้นที่เพื่อฉีดล้างทำความสะอาดดินโคลนที่ตกค้างพร้อมเร่งฟื้นฟูพื้นที่เพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องบรรหารสุยะสปทลำปางรายงาน
7: แผ่นดินมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
8: ์สำหรับการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตรียมทยอยจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยหลังการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติว่าสำหรับมาตรการเยียวยาผู้ประสบภัยคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติงบประมาณจำนวน 4,700 ล้านบาทซึ่งปภ.ได้โอนเงินทั้งจำนวนให้แก่ธนาคารออมสินเรียบร้อยแล้วประชาชนที่ลงทะเบียนและผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติซึ่งใช้เวลาประมาณ 1-2 วันธนาคารจะทยอยโอนเงินเข้าบัญชีของผู้ประสบภัยเป็นรายบุคคลทันทีเพื่อให้การช่วยเหลือถึงมือประชาชนอย่างรวดเร็วที่สุดปัจจุบันมีประชาชนลงทะเบียนขอรับการเยียวยาแล้วกว่า1ล้านคนซึ่งสำหรับกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุหรือผู้ที่อยู่ในศูนย์พักพิงที่ไม่สะดวกลงทะเบียนด้วยตนเองจะมีเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่คอยอำนวยความสะดวกให้ถึงที่หากงบประมาณส่วนแรกไม่เพียงพอคณะรัฐมนตรีพร้อมที่จะอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมตามที่แต่ละจังหวัดเสนอ
9: แม่กลองเนี่ยได้ลดการระบายน้ำลงแล้วนะครับเมื่อเช้าเหลือ900กว่าลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจากวันที่เราตกใจกันเรากลัวกันเนี่ย 2,000 กว่าวันนี้ลงแล้วแล้วก็ไม่เพิ่มกว่านี้อีกแล้วนะครับกาญจนบุรีราชบุรีคลี่คลายแล้วน้ำของแม่กลองเนี่ยจะมาอยู่ที่สมุทรสงครามต้องเร่งระบายออกให้เร็วที่สุดสิ่งที่ทางสมุทรสงครามขอมานั้นทางกองทัพเรือเข้าไปทางกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยส่งเครื่องสูบน้ำเข้าไปจำนวนมากเลยครับเงินเยียวยาที่ทางคณะรัฐมนตรีมีมติให้มา 4,700 ล้านมาที่กรมป้องกันโอนทั้งก้อนให้ธนาคารออมสินแล้วก็ออมสินก็จะไปดูในเรื่องของคนที่มาแจ้งมาอะไรถ้าเข้าหลักเกณฑ์ถ้าใช้เวลาตรวจสอบสักวันสองวันก็เงินก็เข้าได้แหละครับแล้วเราไม่รอปล่อยทีทั้งก้อนตกลงกับออมสินแล้วว่าใครพร้อมก่อนถูกต้องก่อนได้เงินไปก่อนทีละบัญชีทีละบัญชีครับ
8: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่สุพรรณบุรีติดตามสถานการณ์อุทกภัยพร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือประชาชน3 อำเภอรวม800ชุด
10: นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจราชการนอกสถานที่อย่างเป็นทางการในจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยเยี่ยมเยียนให้กำลังใจและส่งมอบความช่วยเหลือแก่ประชาชนผู้ประสบภัยในพื้นที่จุดแรกณอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลสนามคลีตำบลสนามคลีอำเภอเมืองสุพรรณบุรีจุดที่2บริเวณประตูระบายน้ำรังสายหมู่ที่5บ้านดอนต้นครามตำบลวัดโบดอำเภอบางปลาม้าจุดที่3ที่ศาลารวมใจหมู่13บ้านสะแกย่างหมูตำบลมะขามล้มอำเภอบางปลาม้าและในช่วงบ่ายจะเดินทางไปยังจุดที่4ที่สุ่มปลายักษ์หมู่ที่1ตำบลต้นตาลอำเภอ2พี่น้องโดยมอบความช่วยเหลือจุดละ200ชุดรวมทั้งสิ้น800ชุดได้เน้นย้ำให้หน่วยงานในพื้นที่บูรณาการการทำงานอย่างใกล้ชิดติดตามสถานการณ์น้ำและดูแลประชาชนอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายรุ่งทิพย์อมรทัตรีผู้สื่อข่าวสวทสุพรรณบุรีรายงานค่ะ
8: ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติทำหนังสือถึง3ธนาคารขอสินเชื่อเชิงสงเคราะห์พิเศษช่วยเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย63โครงการเพื่อใช้ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยอุปกรณ์ประกอบอาชีพและฟื้นฟูการดำรงชีพ
11: นายทวีพงษ์วิชัยดิษฐ์ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติมีหนังสือถึงผู้อำนวยการธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนเพื่อขอความอนุเคราะห์พิจารณาจัดทำหรือสนับสนุนสินเชื่อเชิงสงเคราะห์พิเศษสำหรับผู้อยู่อาศัยในโครงการของการเคหะแห่งชาติที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยโดยเฉพาะสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยมีโครงการของการเคหะแห่งชาติได้รับผลกระทบจากอุทกภัยรวม63โครงการคิดเป็น 145,000 หน่วยและมีผู้อยู่อาศัยได้รับผลกระทบรวมประมาณ 427,000 คนโดยกลุ่มแรกเป็นพื้นที่ได้รับผลกระทบขั้นรุนแรงมีน้ำท่วมรุนแรงการเดินทางสัญจรเป็นไปด้วยความยากลำบากหรือรถยนต์ไม่สามารถเข้าออกได้จำนวน22โครงการมีผู้อยู่อาศัยได้รับผลกระทบประมาณ 230,000 คนส่วนกลุ่มที่2เป็นพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังรอการระบายหรือน้ำท่วมเล็กน้อยแต่ยังสามารถใช้เส้นทางสัญจรได้จำนวน41โครงการมีผู้อยู่อาศัยได้รับผลกระทบประมาณ 197,000 คนการเคหะแห่งชาติจึงขอความอนุเคราะห์จากธนาคารทั้ง3แห่งพิจารณาสินเชื่อเชิงสงเคราะห์พิเศษสำหรับผู้อยู่อาศัยที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยสินเชื่อครอบคลุมการนำไปใช้สำหรับซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบอาชีพซ่อมแซมอาคารที่อยู่อาศัยรวมถึงการฟื้นฟูและส่งเสริมการดำรงชีพหลังได้รับความเสียหายจากสถานการณ์น้ำท่วมนิตยาคุณสิมรายงาน
8: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามความพร้อมมหกรรมพืชสวนโลกอุดรธานีคืบหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ96
12: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากการติดตามความก้าวหน้าการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานีพุทธศักราช2569ที่จะมีขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้พบว่าการเตรียมงานในส่วนต่างๆทั้งการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรตินิทรรศการวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดสวนนานาชาติและสวนองค์กรการจัดระบบคลังสินค้าทันบนและด่านกักกันพืชตลอดจนการจัดงานสัมมนาวิชาการการประกวดและการประชาสัมพันธ์พร้อมเตรียมความพร้อมด้านการอำนวยความสะดวกระบบสาธารณูปโภคการจราจรการรักษาความปลอดภัยและมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการจัดงานและผู้เข้าร่วมงานสำหรับความก้าวหน้าในส่วนของงานก่อสร้างอาคารระบบสาธารณูปโภคและงานภูมิสถาปัตย์มีความคืบหน้าไปแล้วถึงร้อยละ 96.31 ขณะที่ด้านการบริหารจัดการโครงการมีการติดตามแผนงานทั้งก่อนและระหว่างการจัดงานครอบคลุมการอำนวยความสะดวกการประชาสัมพันธ์การจัดนิทรรศการการบริหารพื้นที่และสิทธิประโยชน์รวมถึงการจัดการด้านต่างๆภายในพื้นที่การจัดงานโดยสำนักงานจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกยังได้กำหนดให้มีการประชุมติดตามความก้าวหน้าร่วมกันเป็นประจำทุกสัปดาห์ระหว่างหน่วยงานผู้รับจ้างและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ชวนันท์มาลีรายงาน
8: มาตรการวีซ่าระยะยาวดึงดูดชาวต่างชาติทักษะสูงเข้าไทยกว่า 12,000 คนภายใน4ปีเงินสะพัดกว่า 43,000 ล้านบาทช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงของไทยอย่างเป็นรูปธรรม
13: นายนฤทธิ์เทศถิรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เปิดเผยว่าจากการดำเนินมาตรการวีซ่าประเภทพิเศษสำหรับผู้พำนักระยะยาวหรือ LTR วีซ่าในรอบ4ปีนับตั้งแต่เดือนกันยายน2565 สามารถดึงดูดชาวต่างชาติศักยภาพสูงให้เข้ามาพำนักและดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศได้แล้วกว่า 12,010 คนโดยส่วนใหญ่มาจากสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นและสหราชอาณาจักรซึ่งครอบคลุมทั้งกลุ่มผู้เกษียณอายุกลุ่มทักษะเชี่ยวชาญพิเศษผู้บริหารระดับสูงและกลุ่มความมั่งคั่งสูงสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้กว่า 43,000 ล้านบาทจากค่าธรรมเนียมการลงทุนรายได้ภาษีและการบริโภคภายในประเทศทั้งนี้วีซ่า LTR ถือเป็นกลไกสำคัญในการดึงดูดผู้มีทักษะระดับสูงเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมายเทคโนโลยีขั้นสูงของไทยเช่นเซมิคอนดักเตอร์ดิจิทัลหุ่นยนต์และเทคโนโลยีชีวภาพโดยล่าสุด BOI ได้ยกระดับการให้บริการเปิดรับสมัครวีซ่า LTR ออนไลน์รูปแบบใหม่ที่เชื่อมโยงข้อมูลแบบไร้รอยต่อควบคู่กับการเปิดศูนย์บริการ One Stop Service เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและรองรับการหลั่งไหลของบุคลากรทักษะสูงในอนาคตปฏิพลสัทพมมารายงาน
8: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเตรียมกำหนดมาตรฐานหนังสือเรียนหลักสูตรใหม่กรมส่งเสริมการเรียนรู้ภายในเดือนตุลาคมนี้ตั้งเป้าใช้ครบ76จังหวัดในปี2570
14: นายอัครนันท์กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยถึงความคืบหน้าการปรับปรุงหลักสูตรส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ว่าขณะนี้คณะกรรมการพิจารณาด้านคุณภาพและมาตรฐานหนังสือเรียนอยู่ระหว่างการดำเนินงานคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในเดือนตุลาคมนี้เพื่อกำหนดมาตรฐานหนังสือเรียนให้มีคุณภาพและสอดคล้องกับหลักสูตรใหม่การปรับหลักสูตรครั้งนี้ให้ความสำคัญกับการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของหลักสูตรใหม่ขณะที่กรมส่งเสริมการเรียนรู้ตั้งเป้าหมายให้การใช้หลักสูตรใหม่ครอบคลุมทั้ง76จังหวัดภายในปี2570เพื่อรองรับผู้เรียนกว่า 800,000 คนจึงจำเป็นต้องทำให้มาตรฐานการจัดการศึกษาและคุณภาพหนังสือเรียนเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วประเทศ
15: เราเปลี่ยนหลักสูตรเป็นสมรรถนะเนี่ยอันนี้เป็นข้อสำคัญเลยเพราะว่าเด็กของสกลส่วนใหญ่ก็เป็นเด็กที่ทำงานด้วยดังนั้นเนี่ยหลักสูตรสมรรถนะเนี่ยจึงเป็นหลักสูตรที่สำคัญมากในปี70นอกจากคุณภาพทางการศึกษาแล้วคุณภาพของหนังสือแล้วเป็นเรื่องของหลักสูตรสมรรถนะที่สกลให้ความสำคัญและก็ท่านอธิบดีให้ความสำคัญดังนั้นปี70เนี่ยจะได้ใช้ครอบคลุมทั้งหมด76จังหวัด
14: นายอัครนันท์กันกิตินันท์กล่าวเพิ่มเติมว่าการเปลี่ยนผ่านจำเป็นต้องให้เวลาแก่ทุกฝ่ายโดยเฉพาะผู้ผลิตและผู้จัดทำหนังสือเรียนเพื่อปรับเนื้อหารูปแบบและคุณภาพให้สอดคล้องกับหลักสูตรใหม่ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการหารือและวางกรอบมาตรฐานร่วมกันเพื่อให้ภาคเอกชนเตรียมตัวได้อย่างเหมาะสมจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
8: การเคหะแห่งชาติเดินหน้าบ้านอิ่มใจสำหรับคนไร้บ้านคนไร้ที่พึ่งและกลุ่มเปราะบางให้มีที่อยู่อาศัยและกลับมายืนได้ด้วยตนเองนายทวีพงษ์วิชัยดิษฐ์ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติเปิดเผยว่าการเคหะแห่งชาติรับนโยบายจากนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เดินหน้าขับเคลื่อนบ้านอิ่มใจสำหรับคนไร้บ้านคนไร้ที่พึ่งและกลุ่มปอบางโดยนำความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยและการบริหารชุมชนมาร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และกรุงเทพมหานครเพื่อยกระดับจากพื้นที่พักพิงสู่บ้านแห่งโอกาสที่ช่วยให้ผู้เข้ารับบริการมีที่อยู่อาศัยสุขภาพสวัสดิการทักษะอาชีพและรายได้ก่อนกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมั่นคงและมีศักดิ์ศรีการเคหะแห่งชาติได้มอบหมายให้นายมงคลจันทศรีรองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติร่วมประสานการดำเนินงานกับนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยกำหนดสำนักงานปราบปรามแม้นศรีเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่นำร่องนำอาคารเดิมสูง6ชั้นพื้นที่ใช้สอยประมาณ 9,000 ตารางเมตรมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ทางสังคมตามแนวคิด Adaptive Reuse หรือการนำอาคารเดิมปรับปรุงให้กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่สสส.ร่วมกับภาคีและองค์การอนามัยโลกจัดประชุมวิชาการระดับชาติว่าด้วยปัจจัยเชิงพาณิชย์ที่กำหนดสุขภาพปี2569เสริมพลังผลักดันมิติสู่ระดับประเทศเพื่อคุมปัจจัยเชิงพาณิชย์ลดความเสี่ยงเกิดโรค NCD
16: นายแพทย์พงษ์เทพวงศ์วัชราไพบูลย์ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.กล่าวว่าการประชุมวิชาการระดับชาติว่าด้วยปัจจัยเชิงพาณิชย์ที่กำหนดสุขภาพปี2569หรือ NCDS 2026เกิดจากความร่วมมือของสสส.กับกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงพาณิชย์สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติหรือสช.มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทยและภาคีเครือข่ายจัดขึ้นเพื่อเชื่อมองค์ความรู้ สู่การพัฒนานโยบายและการลงมือทำสร้างระบบเศรษฐกิจที่เอื้อต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยมุ่งจัดการปัจจัยเชิงพาณิชย์ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพโดยเฉพาะยาสูบเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และอาหารที่มีน้ำตาลไขมันและเกลือสูงซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCD กว่า 400,000 รายต่อปีหรือร้อยละ81ของการเสียชีวิตทั้งหมดของคนไทยโดยมองว่าการใช้มาตรการภาษีกฎหมายและการกำกับดูแลตลาดเพื่อลดการบริโภคสินค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพมีความจำเป็นและสามารถนำรายได้จากภาษีเพื่อสุขภาพกลับมาสนับสนุนการป้องกันโรคตามแนวคิดสร้างนำซ่อมโดยใช้กลไกกองทุนสสส.เป็นตัวอย่างในการสร้างแหล่งทุนเพื่อสุขภาวะอย่างต่อเนื่องนฤมลอุดมพรรายงาน
8: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
17: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
1: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของทำเนียบประธานาธิบดีของฝ่ายรัฐบาลเยเมนซึ่งได้รับการรับรองจากนานาชาติเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาที่ระบุว่ากองกำลังฝ่ายรัฐบาลเยเมนเริ่มดำเนินปฏิบัติการทางทหารครั้งใหม่เพื่อยึดคืนพื้นที่ทั้งหมดที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มกบฏฮูตีซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านรวมทั้งขยายอำนาจของรัฐให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศอย่างไรก็ตามไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับปฏิบัติการดังกล่าวแถลงการดังกล่าวมีขึ้นเพียงไม่นานหลังแหล่งข่าวด้านความมั่นคงของเยเมนเปิดเผยว่ากลุ่มกบฏฮูตีสามารถตัดเส้นทางลำเลียงสำคัญที่เชื่อมระหว่างเมืองตาอิสกับเมืองเอเดนซึ่งเป็นเมืองหลวงชั่วคราวของฝ่ายรัฐบาลเยเมนสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของคณะกรรมการการเลือกตั้งบราซิลที่ยืนยันว่านายฟลาวิโอโบโซนารูวุฒิสมาชิกบราซิลจากพรรค PL พรรคการเมืองฝ่ายอนุรักษ์นิยมและเป็นบุตรชายของอดีตประธานาธิบดีชาอีโบโซนารูมีคะแนนนำเป็นอันดับที่1ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีบราซิลที่จัดขึ้นเมื่อวันที่4ตุลาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยมีคะแนนเสียงสูงถึง47%ส่วนประธานาธิบดีลุอิสอิกนาซิโอลูลาดาซินบาผู้นำบราซิลคนปัจจุบันจากพรรค PT ตามมาเป็นอันดับ2โดยมีคะแนนเสียงอยู่ที่ร้อยละ45อย่างไรก็ตามทั้งนายโบโซนารูและประธานาธิบดีลูลายังไม่ได้รับคะแนนเสียงเกินกว่าร้อยละ50จึงทำให้คณะกรรมการการเลือกตั้งบราซิลประกาศจัดการเลือกตั้งรอบที่2ในวันที่25ตุลาคมนี้ขณะที่นายโบโซนารูเปิดเผยว่ารู้สึกพอใจกับผลการเลือกตั้งในครั้งนี้ซึ่งบ่งชี้ให้เห็นว่าการปกครองประเทศของพรรค PT ซึ่งเป็นพรรครัฐบาลบราซิลใกล้สิ้นสุดลงแล้วสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย Truth Social เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตามเวลาสหรัฐที่ประกาศจัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจที่ชื่อว่า Super Intelligence Force เพื่อทำหน้าที่ประสานความพยายามของรัฐบาลกลางสหรัฐด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพื่อให้มั่นใจว่าสหรัฐจะยังคงเป็นผู้นำโลกด้าน AI ต่อไปประธานาธิบดีทรัมป์ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าคณะทำงานเฉพาะกิจดังกล่าวจะประสานงานการมีส่วนร่วมระหว่างรัฐบาลกลางสหรัฐกับผู้บริโภคกลุ่มผลประโยชน์สาธารณะองค์กรศาสนาผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานสำคัญและบริษัทเทคโนโลยี AI โดยนายเจเคลตันผู้อำนวยการสำนักงานข่าวกรองแห่งชาติสหรัฐจะทำหน้าที่ผู้นำของคณะทำงานเฉพาะกิจชุดนี้นายไซมอนสตีลหัวหน้าสำนักเลขาธิการของกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเตรียมเปิดเผยผลสำรวจของมูลนิธิเวลคัมซึ่งดำเนินการสำรวจบุคลากรทางการแพทย์จำนวน 1,000 คนในอังกฤษออสเตรเลียอินเดียบราซิลและซิมบับเวที่ระบุว่าบุคลากรทางการแพทย์กว่า2ใน3เคยดูแลหญิงตั้งครรภ์และทารกที่มีภาวะแทรกซ้อนจากสภาพอากาศร้อนจัดในช่วง5ปีที่ผ่านมาโดยนายสตีลยังเตือนว่าสภาพอากาศร้อนจัดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกำลังเพิ่มความเสี่ยงต่อการคลอดก่อนกำหนด ภาวะน้ำหนักแรกเกิดต่ำกว่าเกณฑ์และทารกเสียชีวิตในครรภ์ขณะที่นางจูเลียกิลาร์ดอดีตนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียและประธานมูลนิธิเวลคัมเรียกร้องให้บรรดาผู้นำประเทศเร่งดำเนินมาตรการดูแลหญิงตั้งครรภ์และทารกเพื่อป้องกันอันตรายจากสภาพอากาศร้อนจัดต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
18: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ปิดฉากลงอย่างเป็นทางการแล้วที่สนามกีฬาปาโลมามิซึโฮะเมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นโดยในพิธีปิดว่านมัสยาดวงศรีนักกีฬาตะกร้อหญิงทีมชาติไทยถือธงชาติไทยพร้อมด้วยบิวภูริพลบุญสอนนำคณะนักกีฬาไทยเข้าร่วมอย่างสมเกียรติหลังทีมชาติไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้ามาได้52เหรียญรางวัล18เหรียญทอง13เหรียญเงินและ21เหรียญทองแดงส่งผลให้ประเทศไทยจบอันดับ7ของเอเชียและเป็นอันดับ1ของอาเซียนโดยในพิธีปิดฮิเดอากิโอมูระผู้ว่าราชการจังหวัดไอจิได้ส่งมอบธงสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียหรือ OCAให้กับชีคโจอันบินฮามัดอันธานีเพื่อส่งต่อให้ผู้แทนจากประเทศกาตาร์ที่จะรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพครั้งต่อไปในกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่21ปี2030ก่อนจะปิดท้ายด้วยพิธีดับไฟในกระถางคบเพลิงขณะที่บิลภูริพลบุญสอนนักวิ่งทีมชาติไทยยังได้รับรางวัล นักกีฬาชายยอดเยี่ยมหรือ MVPของการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ศูนย์สื่อมวลชนเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นโดยสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียหรือ OCA เลือกภูริพลบุญสอนจากผลงาน2เหรียญทองกรีฑา100เมตรและ200เมตรพร้อมทำลายสถิติเอเชียนเกมทั้ง2รายการและ1เหรียญเงินจากวิ่งผลัดผสม 4x100 เมตรนอกจากนี้ยังได้รับเงินรางวัล 25,000 ดอลลาร์อีกด้วยภูริพลบุญสอนเปิดเผยหลังรับรางวัลว่าดีใจและเป็นเกียรติมากที่ได้รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจนี้เพื่อแสดงศักยภาพว่านักวิ่งเอเชียไม่แพ้ชาติใดในโลกพร้อมสร้างความมั่นใจมากขึ้นกับการก้าวไปสู่การแข่งขันโอลิมปิกเกมต่อไปและต้องการพาธงชาติไทยไปอยู่ในเวทีระดับโลกที่สูงขึ้น
19: ครับผมก็แรกผมก็รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากวันนี้ได้กลับมานาโกย่าครับรอบนึงแล้วก็กลับมาในฐานะเป็นยอด MVP ของรายการนี้ครับผมจะดีใจแล้วก็ภูมิใจเองมากที่คว้ารางวัลนี้มาได้แล้วก็ถือว่าเป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่สำหรับผมมากครับเป็นทั้งเป็นหน้าตาให้ครอบครัวผมแล้วก็ประเทศไทยผมเลยแล้วก็รู้สึกดีใจนั่นคือนักวิ่งเอเชียเราก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกนี้ครับแล้วก็อยากจะเอาธงชาติไทยไปยืนอยู่ในโลกให้ได้ครับ
18: ด้านนางโปรดปรานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.เปิดเผยถึงผลงานของนักกีฬาทีมชาติไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมว่าทีมชาติไทยทำผลงานได้ดีทั้งในรายการที่คาดหวังและรายการที่ไม่ได้อยู่ในเป้าหมายพร้อมสร้างความประทับใจให้แฟนกีฬาชาวไทยและทั่วโลกโดยไทยส่งนักกีฬาแข่งขันทั้งหมด694คนใน43ชนิดกีฬาลงแข่งขัน307รายการจากทั้งหมด469รายการคว้ามาได้18เหรียญทอง13เหรียญเงิน21เหรียญทองแดงมากกว่าเป้าหมายที่วางไว้ไม่น้อยกว่า15เหรียญทองจบอันดับ7ของตารางเหรียญรางวัลและเป็นอันดับ1ของชาติอาเซียนถือว่าเกินเป้าหมาย1ในนักกีฬาที่ทำผลงานโดดเด่นอย่างชัดเจนอยู่ในระดับโลกคือบิลภูริพลบุญสอนนักกรีฑาทีมชาติไทยที่คว้า2เหรียญทองวิ่ง100เมตรและ200เมตรพร้อมทำลายสถิติเอเชียนเกมทั้ง2รายการก่อนคว้ารางวัล นักกีฬาทรงคุณค่าหรือ MVP ฝ่ายชายประจำการแข่งขันขณะที่วิวกุลวุฒิวิทิสารนักแบดมินตันสร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญทองแบดมินตันชายเดี่ยวเอเชียนเกมเป็นครั้งแรกของไทยส่วนโซเฟียเกลมอนโกเมอรี่ได้เหรียญทองเรือใบ ILCA 6พร้อมคว้าโควต้าไปโอลิมปิก LA 2028ได้อีกด้วยในรายการที่มีสถิตินักกีฬาทีมชาติไทยสามารถทำลายสถิติถึง22รายการจาก69รายการที่ลงแข่งขันสถิติดีขึ้นกว่าเดิม28รายการและนักกีฬาคว้าเหรียญรางวัลได้153คนนักกีฬาหน้าใหม่ที่เข้าร่วมเอเชียนเกมครั้งแรก355คน คว้าเหรียญรางวัลได้ทั้งหมด61คนผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยกล่าวอีกว่า18เหรียญทองที่ทัพนักกีฬาทำได้ในเอเชียนเกมครั้งนี้ถือว่าเต็มไปด้วยคุณภาพซึ่งทุกเหรียญรางวัลและทุกๆการแข่งขันยังช่วยสร้างความสุขให้แฟนกีฬาชาวไทยในช่วงที่ต้องต่อสู้กับปัญหาอุทกภัยในหลายพื้นที่ส่วนชนิดกีฬาที่ไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมายจะมีการวิเคราะห์ร่วมกันว่าเกิดจากสาเหตุใดเพื่อนำไปแก้ไขสำหรับการแข่งขันครั้งต่อไปโดยกกท.มีแผนเตรียมนักกีฬาไปสู่โอลิมปิกเกม LA 2028เรียบร้อยแล้วส่วนการมอบเงินรางวัลตามหลักเกณฑ์กองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติแก่นักกีฬาผู้ฝึกสอนและสมาคมกีฬาจะมีขึ้นหลังจบการแข่งขันภายใน7วันอย่างแน่นอนฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีลงฝึกซ้อมที่สนามอินเตอร์บ้านบึงจังหวัดชลบุรีเพื่อเตรียมความพร้อมทำการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปี2027รอบคัดเลือกโดยทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม F ร่วมกับเลบานอนมาเก๊าและภูฏานการฝึกซ้อมครั้งนี้ธิดารัตน์วิวาสุขุหัวหน้าผู้ฝึกสอนนำทัพติวเข้มเน้นไปที่การทบทวนแท็กติกทั้งเกมรุกและเกมรับรวมไปถึงการเล่นลูกตั้งเตะและลูกเตะมุมโดยทีมชาติไทยจะลงแข่งขันในรายการ AFC U17 Women ASEAN Cup China 2026 Qualify นัดแรกวันนี้พบกับภูฏานเวลา 19:00 นที่ชลบุรีสเตเดียมก่อนจะพบกับมาเก๊าในวันที่8ตุลาคมและพบเลบานอนในวันที่11ตุลาคมนี้ถ่ายทอดสดทาง YouTube BG Sport สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือ FIFA จัดการแถลงข่าวการแข่งขัน FIFA อาเซียนคัพ2026ระดับพรีเมียร์ดิวิชั่นรอบชิงชนะเลิศที่ประเทศอินโดนีเซียเป็นการพบกันระหว่างอินโดนีเซียเจ้าภาพในฐานะแชมป์กลุ่ม A พบกับทีมชาติไทยในฐานะแชมป์กลุ่ม Bแอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลชายทีมชาติไทยเปิดเผยว่าทีมชาติไทยมีสถานการณ์ที่ดีก่อนลงสนามเนื่องจากนักเตะหลายคนได้พักและฟื้นฟูร่างกายอย่างเต็มที่ทำให้มีความพร้อมสำหรับการแข่งขันในเกมนี้ส่วนเรื่องสไตล์การเล่นของอินโดนีเซียเป็นทีมที่เน้นพละกำลังเล่นเกมรุกและเน้นการขึ้นเกมที่รวดเร็วและตรงไปตรงมาผู้เล่นในทีมชาติไทยทุกคนก็จะพยายามเล่นให้เต็มที่เพื่อสร้างผลงานที่ดีที่สุดออกมาให้ได้ด้านเจชนาทิพย์สงกระสินกัปตันทีมกล่าวว่าการแข่งขันครั้งนี้เป็นฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนครั้งแรกจึงเชื่อว่าทุกชาติต่างเลือกใช้ทีมที่มีนักเตะที่ดีที่สุดมาแข่งขันและทุกชาติในอาเซียนต่างพัฒนาทีมที่แข็งแกร่งขึ้นมาทำให้ทีมชาติไทยต้องการสร้างประวัติศาสตร์และคว้าชัยชนะมาให้ได้สำหรับอินโดนีเซียนั้นเคยพบกันมาแล้วจากเอเชียนคัพก็ทำให้ทุกคนในทีมมีความมั่นใจมากขึ้นคิดว่าจะเป็นเกมที่สนุกแม้จะมีสภาพแวดล้อมที่กดดันจากแฟนบอลอินโดนีเซียบนอัฒจันทร์ก็ตามสำหรับการแข่งขัน FIFA อาเซียนคัพ2026รอบชิงชนะเลิศทีมชาติไทยจะลงสนามพบกับอินโดนีเซียในวันนี้เวลา 20:00 นที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียภานิชคาดนาครายงาน
7: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
20: ขอหนังสือรับรองนิติบุคคลไม่ต้องรอรับเอกสารแบบเดิมอีกต่อไปกรมพัฒนาธุรกิจการค้าขยายบริการ e-service ให้รับหนังสือรับรองนิติบุคคลสาขาและข้อมูลที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ได้แล้ววันนี้สะดวกขึ้นเร็วขึ้นลดขั้นตอนไม่ต้องรอไปรษณีย์ไม่ต้องเดินทางมารับด้วยตัวเองพร้อมบริการรับรองสำเนาเอกสารงบการเงินและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นผ่านระบบออนไลน์ทำธุรกิจให้คล่องขึ้นเอกสารก็ต้องไปให้ไวขึ้นกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
21: ขณะนี้เวลา 12:44 นาทีต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าไทยตอนบนมีสภาพอากาศแปรปรวนมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บางที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง ก็ให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยประกอบกับบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วส่งผลให้มีลมตะวันออกลมตะวันตกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้ถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่มีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดกำแพงเพชรและสุโขทัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองบริเวณภาคตะวันออกมีลมใต้ความเร็ว10ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชลมตะวันตกความเร็ว10ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 16:37 นสูงกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร86เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:18 นสูงกว่าระดับเพดานกลาง65เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:16 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:05 น
0: ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ Fix Station 7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022639600-99ต่อ1150มูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาชัยนาทนเรนทรขอเชิญบุคลากรหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและนิสิตนักศึกษาเสนอโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับด้านการแพทย์และด้านสาธารณสุขเพื่อขอรับทุนวิจัยประจำปี2570 ผู้สนใจส่งเอกสารขอรับทุนได้ที่สำนักงานสถาบันพระบรมราชชนกอาคาร4ชั้น6สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขตำบลตลาดขวัญอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรี11000ตั้งแต่บัดนี้ถึง31ตุลาคม2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0863669314และ0894443201กรมการขนส่งทางบกขอเชิญผู้ประกอบการรถขนส่งประจำทางยื่นขออนุญาตประกอบการขนส่งในเส้นทางหมวด1ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่องสายที่4-72วงกลมวัดสหธรรมารามถนนพระราม2ตามเส้นทางที่กำหนดเที่ยววนซ้ายระยะทาง54กิโลเมตรและเที่ยววนขวาระยะทาง57กิโลเมตรผู้สนใจติดต่อขอรายละเอียดและยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเองได้ที่สำนักการขนส่งผู้โดยสารอาคาร3ชั้น5กรมการขนส่งทางบกถนนพหลโยธินเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครในวันและเวลาราชการตั้งแต่บัดนี้ถึง15ตุลาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022718511ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
2: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องทำไมบางคนถึงแพ้อาหารทะเลท่านผู้ฟังคะการแพ้อาหารทะเลเป็นปฏิกิริยาตอบสนองที่ผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันร่างกายต่อโปรตีนในสัตว์น้ำทะเลและสัตว์น้ำจืดบางชนิดได้แก่สัตว์น้ำมีเปลือกทั้งหลายเช่นกุ้งปูหอยนางรมหอยแครง lobster หรือปลาหมึกชนิดต่างๆเช่นหมึกยักษ์หมึกกล้วยซึ่งอาการแพ้จะแตกต่างกันไปในแต่ละคนตั้งแต่ระดับที่ไม่รุนแรงไปจนถึงขั้นเป็นอันตรายต่อชีวิตทั้งนี้แต่ละคนย่อมมีความเสี่ยงต่อการแพ้อาหารทะเลมากน้อยแตกต่างกันหากบุคคลในครอบครัวเคยมีอาการแพ้ยาอาหารหรือสารใดๆก็ตามสมาชิกในครอบครัวนั้นมักมีโอกาสเสี่ยงต่อการแพ้อาหารทะเลมากกว่าปกติสำหรับภาวะแพ้อาหารที่เพิ่งมาเป็นตอนโตหรือในวัยผู้ใหญ่นั้นเป็นภาวะแพ้แบบเฉียบพลันที่เกิดจากร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันต่อโปรตีนในอาหารบางชนิดโดยหลักการของการแพ้เฉียบพลันนั้นคือร่างกายจะต้องเคยได้รับการกระตุ้นหรือเรียนรู้จากการรับประทานอาหารประเภทนั้นหรือได้รับสารที่มีโปรตีนโครงสร้างคล้ายกันมาก่อนเมื่อร่างกายสร้างสารภูมิคุ้มกันที่เรียกว่าอิมมูโนโกลบูลินชนิด E ที่มีความจำเพาะเจาะจงต่อโปรตีนในอาหารชนิดนั้นก็จะเหนี่ยวนำให้เกิดปฏิกิริยาการแพ้เฉียบพลันจากการปล่อยสารฮิสตามีนจากเม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่งในร่างกายเมื่อร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันนี้แล้วมีแนวโน้มว่าจะมีตลอดไปซึ่งหมายความว่าถ้าเราได้รับประทานอาหารชนิดเดิมที่เป็นสาเหตุของการแพ้ก็จะมีอาการลักษณะเดิมอีกและไม่สามารถรับประทานอาหารชนิดนั้นได้เป็นปกติอีกนั่นเองอาการแพ้อาหารทะเลนั้นจะเกิดขึ้นหลังจากรับประทานอาหารทะเลที่เป็นสาเหตุของการแพ้เข้าไปมักจะเกิดอาการแพ้ภายในไม่กี่นาทีหรือเกิดขึ้นภายใน2ชั่วโมงซึ่งอาการแพ้ที่สังเกตได้มีดังนี้เกิดลมพิษรู้สึกคันหรือมีผื่นขึ้นตามผิวหนังคัดจมูกหายใจเสียงดังหวีดหรือหายใจลำบากมีอาการบวมที่ใบหน้าลำคอริมฝีปากลิ้นหรือส่วนอื่นๆของร่างกายเช่นหูฝ่ามือนิ้วมือปวดท้องท้องเสียคลื่นไส้อาเจียนรู้สึกมึนงงวิงเวียนบ้านหมุนหรือคล้ายจะเป็นลมปวดคล้ายเข็มทิ่มในปากในรายที่มีอาการแพ้รุนแรงต้องได้รับการรักษาโดยเร่งด่วนซึ่งจะแสดงอาการให้เห็นดังนี้นั่นคือคอบวมหรือมีก้อนในลำคอส่งผลให้ทางเดินหายใจแคบลงและหายใจลำบากชีพจรเต้นเร็ววิงเวียนศีรษะอย่างมากหรือหมดสติมีอาการช็อกเนื่องจากความดันโลหิตลดต่ำลงมากหากทราบว่าตนเองแพ้อาหารทะเลอยู่แล้วควรหลีกเลี่ยงการรับประทานสัตว์น้ำมีเปลือกรวมถึงผลิตภัณฑ์ใดๆที่มีส่วนผสมจากอาหารเหล่านี้เป็นวิธีการป้องกันไม่ให้เกิดอาการแพ้ได้ดีที่สุดค่ะนอกจากนี้ควรระมัดระวังเมื่อรับประทานอาหารนอกบ้านเพื่อให้แน่ใจว่าอุปกรณ์วัสดุต่างๆที่นำมาปรุงอาหารไม่มีการปนเปื้อนอาหารทะเลหรือผ่านการทำอาหารชนิดอื่นมาก่อนและควรอ่านฉลากทุกครั้งเพื่อหลีกเลี่ยงการได้ ้รับอาหารที่มีส่วนผสมของอาหารทะเลหากมีบุตรหลานแพ้อาหารทะเลหรือสัตว์น้ำมีเปลือกควรแจ้งให้ทางโรงเรียนทราบเพื่อป้องกันการแพ้จากการสัมผัสหรือรับประทานค่ะจบบทความประจำวันเรื่องทำไมบางคนถึงแพ้อาหารทะเลเรียบเรียงและนำเสนอโดยคณิษฐายิ้มดีท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
3: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากคาตาเลยพี
4: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.99% ถึง 5.95% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
22: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
23: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังมิได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน

ภาพชีวิตทั่วทิศถิ่นไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่น

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยค่ะวันนี้วันจันทร์ที่5ตุลาคม2569นะคะพบกับดิฉันสุภัชรินทร์โพทองนาคชาญช่างเหล็กและคุณวรรณชัยจิตทิวงเช่นเคยค่ะ
1: ต้อนรับกันช่วงต้นเดือนแบบนี้ครับตุลาคมเข้าสู่ฤดูหนาวหรือยังครับพี่พั
0: ฒน์ยังเลย
1: ฝนยังไม่จบ
0: ฝนยังไม่จบ
1: ฤดูหนาวแล้วว่ากันว่าวันนี้จนถึงวันที่9จะมีฝนด้วยซ้ำ
0: หนักเลยค่ะ
1: นะครับรายงานกันมาได้ท่านผู้ฟังที่อยากจะเล่าเรื่องสถานการณ์ความเคลื่อนไหวของสภาพอากาศหรือจะเป็นปัญหาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของท่านก็รายงานกันมาโดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพวันนี
0: ้
1: อาจารย์เนตรดาวก็จะเป็นแขกประจำสำหรับรายการทั่วทิศถิ่นไทยของเราในวันจันทร์วันนี้ครับคุณสายชนนิสังช่วยควบคุมเสียงกนกนวลพัทระมังคลานนท์ประสานงานรับสายโทรศัพท์ครับและทีมนิวมีเดียวันนี้ก็เริ่มไลฟ์แล้วนะครับในขณะนี้นี่ใครไม่อยากได้ยินเสียงเราอย่างเดียวไปฟังไปดูภาพดูหน้าจอไม่ได้ให้ดูพวกเรานะครับให้ดูฉากหลังเพราะวันนี้เนี่ยพี่พัฒน
0: ์พาไปเที่ยวไหน
1: ทะเลบัวแดงเลยวันนี้
0: วันนี้เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกลับมาแล้วนะคะก็สามารถติดตามกันได้แล้วก็มาดูบรรยากาศของทะเลบัวแดงที่จังหวัดอุดรธานีค่ะจังหวัดนี้เป็นจังหวัดที่มีกิจกรรมงานสำคัญในเดือนนี้เดือนพฤศจิกายนเดือนหน้านะ
1: หนึ่งพฤศจิกาเริ่มต้นเลย
0: ที่จะมีงานสำคัญ
1: เกิดขึ้น
0: งานอะไรเอ่ยพืชสวนโลกค่ะ
1: เราไม่ได้เห็นกันมานานแล้วตั้งแต่สมัยเชียงใหม่พี่พัฒน์เคยไปยิ่งใหญ่มากรอบนี้อุดรธานีนะได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพงานที่จะแสดงความงดงามนะครับของดอกไม้นานาพันธ
0: ุ์
1: ครับของจังหวัดอุดรธานีซึ่งถือได้ว่าตอนนี้กำลังเตรียมการกันอย่างเข้มข้นเลยทีเดียวนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเตรียมความพร้อมในส่วนที่เหลือก่อนจะเปิดงานสำหรับการจำหน่ายบัตรเข้าชมงานจะเริ่มเปิดจำหน่าย20ตุลาคมนี้นะครับที่ 7-Eleven ที่ร้านสะดวกซื้อขออภัยครับที่ร้านสะดวกซื้อทุกที่นะครับแล้วก็จำหน่ายบัตร199บาททั้งชาวไทยและชาวต่างชาติสำหรับคนอุดรธานีเนี่ยซื้อครั้งเดียวเข้าชมได้134วันเลยโอ้โหมีกัน4เดือนกว่าเลยนะครับ4เดือนครึ่งเลยนะครับกลุ่มซื้อเป็นจำนวนมากราคาบัตรเข้าชมจะถูกลงซื้อรวมกันเป็นกลุ่มครับ50คนราคาบัตรละ150บาทกลุ่ม100คนบัตรละ120โอ้เรียกว่าราคาบัตรนี่เข้าถึงได้ทั้งหมดนี้นะครับก็เชิญชวนนะครับเดินทางไปเที่ยวกันที่จังหวัดอุดรธานีเพราะที่นี่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมายไปชมดอกไม้นานาพันธุ์ที่ตระการตาที่เอามาอวดโฉมกันมาจากทั่วโลกเลยนะที่พักงานนี
0: ้
1: นะครับและทะเลบัวแดงเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ไม่อยากให้พลาดกับในการที่ตอนนี้เนี่ยเป็นสถานที่ที่ถูกยกโดย CNN ให้เป็น1ใน5ของทะเลสาบที่น่ามหัศจรรย์ที่สุดในโลกมาแล้วจึงไม่แปลกนะครับที่ทะเลบัวแดงจะกลายเป็นไฮไลท์ที่เที่ยวทางธรรมชาติยอดนิยมอันดับต้นๆของอุดรธานีอย่างที่เห็นในภาพนะครับภาพที่มีแสงอาทิตย์สะท้อนนะครับแล่นเรือชมขอบฟ้าค่อยๆเปลี่ยนสีช่วงที่พระอาทิตย์ขึ้นพอสว่างรำไรรอบกายก็จะเป็นบัวสีสดละลานตาไปหมดอากาศสบายๆแดดไม่ร้อนนะครับที่นี่จะถือได้ว่าถึงจุดที่น่าเที่ยวที่สุดก็คือประมาณเดือนธันวาคมอากาศกำลังเย็นสบายถึงกุมภาพันธ์ของทุก

0: 18ตุลาคมนี้ถือว่าเป็นงานอีกสำคัญอีกงานหนึ่งที่ไทยเนี่ยพร้อมนะคะที่จะเป็นเจ้าภาพในเวลานี้เนี่ยเป็นอากาศที่แปรปรวนอยู่ในขณะนี้นะคะแล้วก็เรื่องของการแผนสำรองต่างๆในการรับมือกับเหตุฉุกเฉินที่จะเกิดขึ้นในช่วงระหว่างนี้ก็จะมีการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมอุตุนิยมวิทยากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยนะคะการอำนวยความสะดวกแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินในรูปแบบต่างๆอย่างแผ่นดินไหวอุทกภัยภัยไซเบอร์แล้วก็โรคระบาดด้วยนะคะก็มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องนี้จากหลายๆหน่วยงานและตลอดช่วงของการประชุมนะคะตลอด24ชั่วโมงก็จะมีเจ้าหน้าที่ของกระทรวงการคลังกระทรวงสาธารณสุขสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรมอุตุนิยมวิทยากรุงเทพมหานครรวมทั้งหน่วยปฏิบัติทั้งหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นการไฟฟ้านครหลวงการประปานครหลวงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยก็ประจำแล้วก็พร้อมปฏิบัติหน้าที่ตลอด24ชั่วโมงค่ะเรื่องนี้ท่านรองนายกรัฐมนตรีดร.เอกนิติธรรมประภาสนะคะก็ได้บอกว่ามีการเตรียมแผนบริหารความเสี่ยง บริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตต่างๆนะคะโดยทดสอบระบบการทดลองปฏิบัติในสถานการณ์จำลองเพื่อให้ทุกหน่วยงานนั้นมีความพร้อมเตรียมตรวจสอบสามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่ได้รับในระบบอย่างเป็นระบบแล้วก็ทันท่วงทีนะคะเน้นย้ำว่าจะต้องให้หน่วยงานนั้นเตรียมความพร้อมไม่ใช่แค่เป็นแผนเท่านั้นแต่ว่ามีการซักซ้อมกันด้วยมีแผนสำรองด้วยแล้วก็สามารถรองรับทุกสถานการณ์ถ้ามีเหตุอะไรเกิดขึ้นก็จะต้องมีการสถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ยมีแผนรองรับอยู่ตลอดเวลานะคะอำนวยความเรียบร้อยในช่วงของการประชุม 12-18 ตุลาคมนี้ค่ะที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์คนไทยก็พร้อมเป็นเจ้าภาพนะคะ
1: ว่ากันว่าถึงขนาดที่ขอความร่วมมือให้หน่วยงานภาครัฐนั้น work from home เพื่อการนี้หรือเปล่าพี่ป
0: าใช่มีวันหยุดราชการด้วยวันที่16ตุลาคม
1: เพื่อจะให้การจราจรนั้นคล่องตัวอำนวยความสะดวกผู้ที่เข้ามาร่วมงานจากทั่วโลกจำนวนเป็นหลายพันคนถ้าไม่หมื่นคนน
0: ะ
1: ก็เรียกว่าเป็นโอกาสดีที่ไทยเราจะได้แสดงศักยภาพความเป็นเจ้าภาพที่ดีแล้วก็ได้ใช้ประโยชน์ด้วยคือได้เห็นเลยว่าการพูดคุยกันเรื่องของเศรษฐกิจภูมิรัฐศาสตร์ประเด็นสำคัญสำคัญระดับโลกนั้นเขาเลือกไทยที่จะเข้ามาครั้งนี้เป็นครั้งที่2น
0: ะ
1: หลังจาก2534ที่ไทยเราเนี่ยเป็นเจ้าภาพครั้งแรกครั้งนั้นจัดขึ้นที่ศูนย์เศรษฐกิจเก่านะก่อนจะเปลี่ยนมาเป็นโฉมใหม่เนี่ยนะครับก็ถือได้ว่าสร้างมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะเป็น1ใน3ประเทศในโลกเท่านั้นที่อเมริกาไว้วางใจให้จัดเป็นครั้งที่2ก็ถือได้ว่าสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันดีนะครับแล้วก็ความไว้วางใจที่มีต่อประเทศไทยนั่นเองของสหรัฐอเมริกานะครับ
0: ค่ะมีเรื่องนึงที่จะเตือนสำหรับวันพรุ่งนี้นะคะเรื่องสภาพอากาศ
1: ครับช่วงนี้ก็อาจจะแปรปรวนหน่อยนะครับต้องเตือนกันหน่อยเพราะว่าฝนอาจจะตกหนักบางพื้นที่นะครับ6ตุลาคม
0: วันพรุ่งนี
1: ้วันพรุ่งนี้แล้วนะครับไทยตอนบนยังมีสภาพอากาศแปรปรวนมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ภาคอีสานนะครับมีแนวโน้มฝนลดลงส่วนจะตกมากที่จังหวัดกำแพงเพชรและสุโขทัยนะครับท่านผู้ฟังที่อาศัยอยู่2จังหวัดนี้ให้ระมัดระวังกันนะครับส่วนพื้นที่ที่มีฝนตกหนักไม่ถึงกับมากนะครับก็คือเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์เลยหนองบัวลำพูขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ครับนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลส่วนภาคตะวันออกครับนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองใต้เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชภูเก็ตกระบี่ตรังนะครับและสตูลเรียกได้ว่าเกือบทั้งหมดเลยก็บอกแบบนี้ดีกว่านะครับถือได้ว่าครอบคลุมจังหวัดนี้แทบจะทั้งประเทศแล้วนะครับพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับยังคงต้องเฝ้าระวังกันก่อนที่วันที่7ตุลาคมคือวันมะรืนนี้ฝนก็จะลดลงบ้างนะครับก็เหลือแค่ด้านตะวันตกของภาคเหนือแล้วก็ภาคกลางรวมถึงบางจังหวัดในภาคตะวันออกและภาคใต้ส่วนจังหวัดที่ไม่ได้อยู่รายชื่อเหล่านี้นะครับก็อาจจะเกิดฝนฟ้าคะนองได้เช่นกันนะครับเนื่องจากช่วงนี้อากาศแปรปรวนฝนอาจจะตกหนักเป็นจุดๆเกิดลมกระโชกแรงขอให้ประชาชนติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกจากบ้านนะครับเผื่อเวลาเดินทางและเตรียมรับมือสภาพอากาศที่อาจจะเปลี่ยนแปลงหวังว่าฝนรอบนี้จะไม่แช่นะครับพี่พั
0: ท
1: แช่ทีนึงนี้โอ้โหน้ำหลากขึ้นมาเลยกรุงเทพในใจกลางเนี่ย
0: ตอนนี้ก็ยังมีคนที่ยังเดือดร้อนน้ำขังอยู่ในพื้นที่อยู่น้ำยังไม่ลด
1: ยังไม่ลดก็มีนะ
0: แล้วก็รุน

0: ว่าฝนอย่าตกเพิ่มอย่าตกเพิ่ม
1: ครับโอ้นะครับนั่นก็เป็นเรื่องของฝนฟ้าอากาศเดี๋ยวมาดูเรื่องของสุขภาพนะครับอาจารย์เนตรดาวยงศรีสถาบันการแพทย์แผนไทยเนตรดาวจะคุยกันกับเราดูแลสุขภาพกันด้วยแพทย์แผนไทยพร้อมเปิดสายนะครับแต่ช่วงแรกเดี๋ยวไปทักทายอาจารย์อัปเดตคำตอบหรือว่าความรู้เกี่ยวกับการตอบจดหมายกันก่อนอาจารย์สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีทั้งสองท่านค่ะ
0: อาจารย์สบายดีนะคะ
2: สบายดีค่ะ
0: กลัวอาจารย์ป่วย
1: ช่วงนี้คนป่วยกันเยอะนะ
0: ใช่ค่ะเป็นยังไงบ้างคะ
2: ก็ช่วงนี้ตอนนี้ก็ฝนตกอยู่นะ
0: คะ
2: ฝนตกอยู่ฟ้าร้องดัง
0: ค่ะ
2: ค่ะแถบนี้แถบบางนาฝนตกค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ตกทั่วฟ้า
2: ภาวนาเหมือนกันค่ะอย่าค่ะอย่าท่ว
0: ม
1: แต่ก็คลินิกเปิดให้บริการ
0: คลินิกท่วมไหมคะอาจารย
2: ์ก็คลินิกอยู่ใกล้คลองค่ะคราวก่อนนู้นก็ประมาณคืบหนึ่งที่จะพ้นขึ้นมาตอนนี้ลงไปแล้วแต่ฝนตกใหม่ก็ยังกำลังพยายามอยู่ค่ะว่าจะขนย้าย OPD หรือยายังไงก็เตรียมไว้แล้วค่ะ
0: เตรียมพร้อมไว้ก่อน
2: หวังว่าจะไม่ท่วมค่ะยังเปิดอยู่ค่ะเพราะว่ายังนัดคนไข้อยู่ก็ยังต้องเปิดอยู
0: ่
2: แถบเพชรเกษมก็ไม่ค่อยมีท่วมนะคะแถบเพชรเกษมไม่ค่อยมีท่วมค่
0: ะ
2: จะไปหนักเอาตรงทางนครปฐมอะไรพวกทางนู้นมากกว่า
0: ค่ะก็คอยลุ้นกันว่าจะมีผลกระทบกับการให้บริการหรือเปล่านะคะแต่คลินิกเปิดนะคะพรุ่งนี
2: ้เปิดค่ะเปิดค่ะ
0: ค่ะอาจารย์มีอะไรมาฝากคะวันนี้
2: ช่วงนี้มีสมุนไพรค่ะส่งมาน้อยค่ะเพราะว่าบางคนก็จดหมายมาอย่างเดียวเลยบอกว่าที่ตากไว้มันขึ้นราก็ยังส่งจดหมายมาบอกนะคะก็ต้องขอบคุณมากด้วยแล้วก็บางคนบอกมันจมน้ำไปแล้วก็
0: ม
2: ีนะคะก็ขอบคุณมากมีของคุณสนองใจขานค่ะจากชลบุรีค่ะส่งมะลิซ้อนมาให้ค่ะแล้วก็มีคำถามจากคุณบรรจงค่ะจากคุณบรรจงสมุทรปราการค่ะบอกว่าอยากได้ยาน้ำกัดเท้าแบบง่ายๆพอทำเองได้พอมีอะไรทำได้บ้างผมเป็นคนอยุธยาอยู่สมุทรปราการนานแล้วจะทำยาไว้ให้ญาติที่อยุธยาไว้ใช้บ้างก็ขอบคุณมากครับฟังทุกวันจันทร์เลยรายการดีมีประโยชน์ผมทำตามก็หายไปหลายเรื่องแล้วก็ขอบคุณมากรอฟังครับ
0: ค่ะ
2: โอเคคือตอนนี้โรคที่มันมากับน้ำท่วมต้องระมัดระวังนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำกัดเท้าเองฉี่หนูเอ่ยตาแดงระบบทางเดินอาหารไข้เลือดออกเพราะว่าถ้าน้ำท่วมแล้วน้ำมันไหลก็แล้วไปแต่พอน้ำท่วมขังยุงมันก็เริ่มเพาะพันธุ์ก็เพิ่มมากขึ้นก็ต้องคอยระมัดระวังเรื่องของแมลงสัตว์กัดต่อยรวมทั้งสัตว์มีพิษต่างๆด้วยการลุยน้ำตอนนี้ก็ต้องคอยระมัดระวังไม่จำเป็นก็อย่าลุยแต่ถ้าลุยแล้วมีน้ำกัดเท้าก็ต้องรีบรักษาเพราะถ้ามีแผลนิดหน่อยแล้วไปเชื้อโรคเข้าไปในบาดแผลอีกก็จะลำบากจริงๆการตอนนี้ทางสมุทรปราการก็น้ำท่วมนะคะแต่ยังพอน่าจะพอหายอยู่หายาได้พอที่จะส่งช่วยเหลือได้ทั้งเราก็ทำยาน้ำกัดเท้าไว้แจกเหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นพอใครขอมาเราก็ส่งไปให้ค่ะ
0: ก็ยาน้ำกัดเท้าด้วย
1: ดีจัง
2: ค่ะอันนี้ของคุณบรรจงที่ขอมาเนี่ยเราก็พยายามหาสูตรง่ายๆที่พอหาซื้อได้ตามร้านขายยาขายเครื่องสมุนไพรทั่วไปอยู่อย่างเช่นขมิ้นผงอย่างเงี้ยค่ะหาได้ง่ายเราทำสูตรที่สามารถเก็บไว้ได้เป็นปีหรือเก็บไว้ได้หลายเดือนก็ทำได้เราจะแนะนำสองวิธีนะคะอย่างสูตรแรกเนี่ยจะเป็นขมิ้นชันผงเราใช้สักห้าช้อนโต๊ะปาดแล้วเนี่ยค่ะสันส้มที่เราเอามาตำละเอียดแล้วอะค่ะตำให้ละเอียดแล้วนะคะ1ช็อตโต๊ะแล้วก็กรรมฐานผงกรรมฐานเหลืองค่ะกรรมฐานเหลืองเป็นผงหาซื้อได้นะคะ1ช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำมันมะพร้าวค่ะน้ำมันมะพร้าวจะแบบสกัดเย็นหรือน้ำมันมะพร้าวผสมกับปาล์มก็ได้เท่าที่หาได้นะคะครึ่งลิตรหรือ500ซีซีค่ะเราก็เอาทั้งหมดเนี่ยมาเตรียมไว้แล้วก็พิมพ์เสนอีกนิดหน่อยแล้วก็เอาน้ำมันเนี่ยไปตั้งไฟก่อนไฟอ่อนๆนะคะไฟอ่อนๆหลังจากนั้นเราก็เอาขมิ้นผงอะค่ะใส่ลงไปค่อยๆคนให้ขมิ้นผงละลายในน้ำมันมันก็จะมีฟองขึ้นมาเรื่องปกติเพราะว่าบางครั้งในขมิ้นผงมันยังคงมีไอน้ำอยู่ยังมีความชื้นอยู่พอเวลาลงไปในน้ำมันมันก็จะไล่ความชื้นขึ้นมานะคะหลังจากที่เราใส่ขมิ้นชันลงไปแล้วเราก็ตามด้วยสันส้มแล้วก็กรรมฐาน ใส่ลงไปพร้อมกันเลยคนไปเรื่อยๆค่ะมันก็จะเป็นฟองคนไปอ่อนๆก็จะสร้างฟองมันยุบตัวลงพอฟองยุบตัวลงเสร็จเรียบร้อยทิ้งไว้ให้ความเย็นให้มันเย็นนะคะอย่าให้มันร้อนอยู่นะให้มันเย็นก่อนเราก็ค่อยเอาพิมพ์เสนเกล็ดนะคะสักช้อนชานึงก็ได้ค่ะถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะไม่มีก็ไม่ต้องใส่แต่ถ้ามีใส่ไปด้วยเพราะว่าพิมพ์เสนเนี่ยเขาจะทำให้พวกเยื่อบุอ่อนๆที่เป็นแผลค่ะหายได้ไวขึ้นก็ใส่ลงไปสักช้อนชาถึงหนึ่งช้อนชาก็ได้แล้วแต่หนึ่งช้อนชาสองช้อนชาได้บดละเอียดลงไปด้วยนะคะใส่ลงไปในน้ำมันบรรจุขวดเขย่าค่ะเขย่าแล้วก็สามารถเก็บไว้ได้ทีนี้เราก็เก็บไว้ในขวดใหญ่ก่อนก็ได้แล้วพอถึงเวลาเราจะเอาไปแจกญาติเนี่ยก็หาขวดเล็กๆทุกครั้งที่จะหยอดหรือเทใส่ขวดเล็กๆให้เขย่าด้วยเพื่อจะได้มีผงยาใส่ลงไปผสมด้วยทุกครั้งทำไมสูตรนี้ต้องผสมน้ำมันทำไมสูตรนี้ต้องผสมน้ำมันเพราะ1เก็บได้ง่าย2ไม่ชื้น3กรรมฐานเนี่ยรักษาบาดแผลได้ดีพวกแผลต่างๆเนี่ยรักษาได้ดีรวมทั้งแผลอักเสบด้วยแต่กรรมฐานเนี่ยถ้ามันอยู่กับน้ำมันจะกลายเป็นกรดเราจะเรียกกันว่ากรดกรรมฐานเพราะฉะนั้นเราเลยจำเป็นต้องเอากรรมฐานเนี่ยไปอยู่ในน้ำมันเพื่อเปลี่ยนไม่ให้มันกลายเป็นกรดกรรมฐานเวลาเราขึ้นมาจากลุยน้ำแล้วเนี่ยค่ะก็ซับให้แห้งล้างหนักล้างให้สะอาดซับให้แห้งแล้วเอาน้ำมันเนี่ยทาพักไว้ทิ้งไว้ทั้งคืนไม่ต้องลงไปลุยน้ำอีกพอตกเช้าเราจำเป็นจะลุยน้ำก็ลุยได้เลยหรือทาเคลือบไว้ก่อนก็ได้แล้วก็ค่อยๆลงไปลุยน้ำแล้วก็หลีกเลี่ยงการลุยน้ำนะคะเพราะว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องดีแต่ถ้ามันจำเป็นจริงๆก็ต้องลุยนะเข้าใจก็รักษาความสะอาดด้วยนะคะส่วนอีกสูตรนึงเนี่ยเป็นเหมือนกับผงแป้งเหมือนผงแป้งโรยแต่ว่าไม่เหมาะที่เวลาโรยลงไปแล้วจะไปลุยน้ำเลยเนี่ยไม่เหมาะสำหรับล้างทำความสะอาดแล้วเช็ดเท้าแห้งแล้วแล้วก็โรยผงแป้งทิ้งไว้ข้ามคืนได้เพียงแต่สูตรเหมือนเดิมก็คือใช้ขมิ้นชัน5ช้อนโต๊ะสารส้ม1ช้อนโต๊ะกรรมฐานผง1ช้อนโต๊ะแล้วก็พิมพ์เสนค่ะบดละเอียดสัก2ช้อนชาหลังจากนั้นเราใช้ตัวดินสอฟองค่ะดินสอฟองที่เขาเป็นผงอะค่ะหรือแป้งเด็กก็ได้ค่ะแป้งเด็กก็ทั่วไปเนี่ยเอามาผสมสัก5ช้อนโต๊ะผสมเข้าไปด้วยกันก็จะกลายเป็นแป้งสำหรับโรยพวกทาตามแผลอับชื้นต่างๆแล้วก็ช่วยทาก็ลดการอับชื้นได้แต่ก็เหมือนเดิมค่ะยาสูตรนี้พอเราทาแล้วไม่แนะนำให้ลุยน้ำแนะนำให้พักก่อนสัก 4-5 ชั่วโมงหลังจากนั้นลุยน้ำต่อได้นะคะยาน้ำมันเองก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นพยายามแบ่งสูตรยาดีๆถ้ายังไงถ้าคุณบรรจงไม่เข้าใจจดหมายมาถามอีกก็ได้นะคะก็จะอธิบายให้ฟังใหม่อีกครั้งหนึ่งก็ได
0: ้
2: ตอนนี้ขอให้ใช้เป็นสูตรแบบน้ำมันไปก่อนนะคะแบบน้ำมันไปก่อนมันก็พกพาง่ายใช้ง่ายปลอดภัยด้วยค่ะ
0: ค่ะ
2: เรียบร้อยค่ะ
0: เรียบร้อยนะคะส่วนสมุนไพรตอนนี้อาจจะไม่มีแดดที่จะทำให้มันแห้งได้ง่ายนะคะก็รอสักนิดนึงแต่ว่าบริจาคยังบริจาคได้อยู่นะคะ
2: ยังรับบริจาคอยู่ค่ะ
0: ช่องทางบริจาคได้ค่ะอาจารย
2: ์ก็สามารถบริจาคได้ค่ะที่ตู้ปน59ปนสปปานนเนสศาลานะคะปนสบางนากรุงเทพ10260ค่ะใส่เบอร์โทรศัพท์ด้วยค่ะ027062610ก็สามารถรับบริจาคได้หมดตั้งแต่ดอกมะลิไม่ว่าจะเป็นมะลิลาหรือมะลิซ้อนก็ใช้ทั้งคู่นะคะดอกพิกุลลูกพิลังกาสาใบหนุมานประสานกายรากชาปูใบวรเพชรพวกนี้ค่ะเราก็ยังใบมะตูมเราก็ยังรับอยู่รวมทั้งรากมะตูมด้วยค่ะ
0: ค่ะก็หยอดตู้หยอดเหรียญเวลาที่บริจาคไปแล้วเนี่ยก็จะมาช่วยทำสมุนไพรตรงนี้แหละนะคะให้กับคนที่มาที่คลินิกสาธารณกุศลของอาจารย์นะคะ
1: ครับผม
0: ค่ะตอนนี้เปิดสายค่ะ
1: ครับผมวันนี้เบอร์0227697188ครับ0227697188เปิดสายแล้วนะครับตอนนี้ใครจะเป็นสายแรกคุยกันกับอาจารย์เนตรดาวทุกเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพแพทย์แผนไทยนะครับขณะเดียวกันที่ Facebook ตอนนี้ก็มี
0: ตอนนี้ Facebook นะคะไปที่ตัวอักษร P ตัว PRนำหน้าด้วย PR นะคะแล้วก็สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเป็นอีกเพจหนึ่งที่เราเปิดให้รับชมรับฟังรายการทั่วที่ถิ่นไทยในขณะนี้นะคะ PR สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยมีผู้ที่ถามคำถามมาในเพจนะคะก็บอกว่าคุณบุญช่วยค่ะบอกว่าอาจารย์คะเป็นเชื้อราที่เล็บมือเล็บเท้าใช้อะไรรักษาได้บ้างเขาอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการค่ะ
2: ชื้อราที่เล็บมือเล็บเท้าอะค่ะมันมี2วิธีในการรักษาเอาวิธีแรกก่อนนะคะวิธีที่เราจะใช้น้ำมันมาลุมใช้น้ำมันมาลุมหรือถ้าเราหาเม็ดมาลุมได้อะค่ะเราหาเม็ดมาลุมได้เนี่ยกระเทาะแล้วก็เอาเม็ดข้างในมันนะคะมันจะมีเปลือกแข็งๆก่อนนะคะมันจะเป็นฝักแล้วพอเปิดฝักออกมาต้องรอฝักแก่ก่อนนะคะพอเปิดฝักออกมาแล้วก็จะเจอเป็นเยื่อหุ้มขาวๆพร้อมเปลือกแข็งๆกระเทาะเปลือกแข็งๆก่อนนะคะจนกระทั่งเจอเม็ดข้างในเม็ดข้างในนะเล็บจิกก็แตกเลยค่ะแล้วก็เอามาบุเอาเฉพาะเม็ดข้างในมาบุจะมากน้อยเท่าไหร่ก็ได้เอามาบุพอให้มันแตกหลังจากนั้นใส่ภาชนะกดโหลนะคะแล้วก็เอาเหล้าจะเหล้าขาวก็ได้ถ้าเหล้าขาวเนี่ยก็จะ40ดีกรีแต่ถ้าเป็นแอลกอฮอล์ที่ใช้ล้างแผลเช็ดแผลทำความสะอาดรอบๆแผลอันนั้นจะ77อันนั้นจะ70ก็สามารถใช้ได้ทั้งคู่อยากจะใช้อันไหนก็ได้นะคะเทไปให้ท่วมท่วมตัวเม็ดมะลุมที่เราเอาไปดองอะค่
0: ะ
2: ท่วมแล้วก็ทิ้งไว้15วันทิ้งไว้15วันพอครบ15วันค่อยๆแบ่งเอาออกมาหยอดตรงส่วนบริเวณเล็บที่เป็นตรงเล็บที่เป็นค่ะพยายามหยอดลงไปอันนั้นน่ะก็จะช่วยทำให้ตัวเชื้อราที่เล็บหายไวขึ้นแต่ถ้ายังลุยน้ำอยู่แช่น้ำอยู่ซักผ้ามือยังเปื่อยอยู่กับน้ำตลอดเวลาเนี่ยม
0: ัน
2: ก็จะลำบากนะคะมันก็จะหายยากส่วนอีกกรรมวิธีหนึ่งเป็นคำพี
0: จากคำพีขออนุญาตขออีกสักครู่มาต่อนะคะตอนนี้มีสายเข้ามาค่ะอาจารย์คะ
2: ค่ะได้ค่ะ
0: ค่ะคุณหญิงจากสุพรรณบุรีค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะทีมงานทุกคนสวัสดีคุณหมอด้วยนะคะ
2: สวัสดีค่ะคุณหญิง
3: จะถามคุณหมอว่าถั่วเขียวช่วยให้กล้ามเนื้อและเส้นเอ็นแข็งแรงไขข้อกระดูกแข็งแรงจริงไหมคะคุณหมอบอกด้วยนะคะฟังคุณหมอค่ะ
0: เดี๋ยวจะเพิ่งไปค่ะค่ะเดี๋ยวช่วยอาจารย์ถามเผื่อเพิ่มเติมค่ะ
3: เส้นเอ็นแข็งแรงกล้ามเนื้อแข็งแรงจริงไหมคะกระดูกแข็งแรงเนี่ยค่ะ
2: ใช้คำว่ากระดูกเหรอคะ
3: ไขข้อกระดูกไขข้อกระดูก
2: คือถ้าใช้คำว่ากระดูกแข็งแรงเนี่ยอาจจะไม่ตรงซะทีเดียวแต่ถ้าเป็นพวกกลุ่มไขข้อพวกกลุ่มไขข้ออะไรพวกนี้ค่ะหรือกล้ามเนื้อเส้นเอ็นเนี่ยตัวถั่วเขียวช่วยได้ค่ะแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ถั่วเขียวอย่างเดียวนะคะมันยังมีลูกเดือยหรือธัญพืชอื่นๆและการที่เราจะทำให้กระดูกไขข้อดีขึ้นได้เนี่ยเราต้องโดนแดดค่ะเราต้องโดนแดดเพราะว่าตัวแดดเนี่ยมันจะมีวิตามินดีมันจะมีวิตามินดีแล้วไอ้เจ้าวิตามินดีที่มันมีอยู่ในอาหารเนี่ยมีน้อยมากมันมีน้อยมากเพราะฉะนั้นเราต้องโดนแดดเพราะแดดเนี่ยมันจะเป็นตัวดูดซึมแคลเซียมกับฟอสเฟตเนี่ยให้มาช่วยสร้างมวลกระดูกได้มันก็จะรักษาพวกโรคกระดูกต่างๆกระดูกผุกระดูกพรุนอะไรพวกนี้ช่วยได้ด้วยเพราะฉะนั้นเราต้องโดนแดดเราต้องโดนแดดแต่ว่าหมายความว่าแดดตอนเช้ากับแดดตอนเย็นนะคะไม่ใช่แดดกลางวันเปรี้ยงๆนะเดี๋ยวมีปัญหาอย่างอื่นตามมาส่วนเรื่องของกระดูกกล้ามไอ้ตัวเส้นเอ็นเนี่ยตัวธัญพืชต่างๆไม่ใช่เฉพาะฉกเขียวนะคะธัญพืชต่างๆก็สามารถช่วยได้ค่ะสามารถช่วยได้เพียงแต่สูตรของถั่วเขียวที่จะช่วยบำรุงไขข้อใช้คำว่าไขข้อนะคะเขาจะเอาถั่วเขียวตามสูตรของคนจีนน่ะเขาจะเอาถั่วเขียวไปล้างก่อนแล้วก็ผึ่งไว้ให้มันแห้งหลังจากนั้นเอาไปคั่วในกระทะคั่วแห้งๆไม่ต้องใส่น้ำมันนะคั่วพอให้มันมีติดสีนิดๆเราก็เอามาแช่น้ำพอคั่วเสร็จเรียบร้อยเอามาแช่น้ำไว้1คืนแช่น้ำไว้1คืนตกเช้าขึ้นมาเราก็เอาไปต้มทั้งน้ำที่แช่ด้วยนะอย่าเทน้ำทิ้งนะเอาน้ำที่แช่นั้นต้มด้วยต้มจนกระทั่งถั่วเขียวนิ่มจะรู้ถั่วเขียวนิ่มได้ยังไงต้องเอามาชิมเพราะถั่วเขียวที่คั่วแล้วอ่ะมันจะไม่ค่อยบานก็เอามาชิมก่อนว่ามันนิ่มแล้วพอนิ่มแล้วเราก็เอาขิงอะค่ะสักแง่งนึงตบพอแตกใส่ต้มลงไปด้วยนะขิงหลังจากนั้นก็ชิมดูน้ำขิงออกรสชาติดีแล้วก็พอดับไฟเราก็เอาถั่วเขียวมารับประทานวันละถ้วยติดต่อกันสัก 2-3 อาทิตย์ก็หลังจากนั้นก็ค่อยๆเว้นไปวันเว้นวัน 2-3 วันกินถ้วยนึง ก็ได้ก็จะช่วยเรื่องของไขข้อเส้นเอ็นแต่บางคนกินช่วงอาทิตย์แรกอาจปวดนะคะอาจปวดก็ทนหน่อยแล้วเดี๋ยวอาการปวดก็จะค่อยๆลดลงแล้วก็เส้นเอ็นอะไรพวกนี้มันจะค่อยๆดีขึ้นแต่อย่าลืมยังไงคุณหญิงอย่าลืมโดนแดดด้วยนะคะมันจะได้สร้างมวลกระดูกได้ด้วยค่ะ
3: อ๋อค่ะขอบคุณค่ะคุณหมอคะขอหนึ่งอย่างคนเป็นมะเร็งกินไก่ได้ไหมคะทุกวันนี้กินแต่ปลาไม่กล้าซื้อไก่กินนะคนเป็นมะเร็งจะกินไก่ได้ไหม
2: คือมันมีความเชื่อหลายความเชื่อนะคะเนื่องจากว่าเขาก็เชื่อว่าไก่เนี่ยมันมีสารเร่งเขาก็เลยบอกว่าถ้าอยากกินจริงๆเขาแนะนำให้ไปกินไก่บ้าน
3: อ๋อ
2: ค่ะกินไก่บ้าน
3: ค่ะขอบคุณมากนะคะคุณหมอ
2: เรากินให้หลากหลายนะคะกินให้หลากหลายเดี๋ยวจะขาดอาหารซะเปล่าๆแล้วเดี๋ยวร่างกายจะสู้กับโรคไม่ได
3: ้จ้าค่ะขอบคุณคุณหมอมากนะคะสวัสดีค่ะ
2: จ้าสวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณค่ะคุณหญิงค่ะจากสุพรรณบุรี
1: สายแรกผ่านไปนะยังคงเปิดสายนะครับช่วงแรกช่วงนี้น่าจะได้อีกสายหนึ่ง
0: ครับค่ะรออีกสักสายนะคะ022769718นะคะมีคุณรัตดาวันพูดถึงถั่วค่ะเขาบอกว่าคุยเรื่องถั่วแล้วเลยขอเทคนิคต้มถั่วเมล็ดแห้งทุกชนิดให้เปื่อยนุ่มหน่อยค่ะ
2: คือเมื่อกี้เราพูดถึงถั่วเขียวใช่ไหมคะแล้วพูดถึงถั่วเขียวเนี่ยมันเป็นกรรมวิธีในการที่จะทำให้ถั่วเขียวมีด่างนิดๆเพื่อลดการอักเสบหรือความเป็นกรดเพราะฉะนั้นถั่วเขียวก็ต้องมีกรรมวิธีในการคั่วแต่จะทำให้เปื่อยนิ่มเนี่ยวิธีการคั่วของถั่วเขียวเนี่ยมันจะไม่เปื่อยนิ่มมันจะเป็นลักษณะจะนิ่มได้ต้องไปรู้ต้องเอามาชิมเองเพราะมันคั่วไปแล้วมันจะไม่บาง เพราะฉะนั้นถั่วทุกชนิดอะค่ะส่วนใหญ่เราแช่ไว้ก่อนอยู่แล้ว1คืนเพื่อให้ต้มง่ายแล้วก็เปื่อยนิ่มยิ่งขึ้นค่ะ
0: ค่ะก็ลองไปทำดูนะถั่วแต่ละชนิดก็จะมีคุณลักษณะไม่เหมือนกันเนาะ
1: ครับ
0: ค่ะเราสายว่างอยู่นะคะ022769718โทรเข้ามาได้ตอนนี้ค่ะ
1: คุณพันษานะครับจากจังหวัดกาฬสินธุ์สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค
0: ่
4: ะ
0: ค่ะเชิญค่ะ
4: คุณหมอเอ้ยขอแสดงความเสียใจด้วยเด้อที่น้ำท่วมน่ะเอาใจช่วย
0: กาฬสินธุ์ท่วมไหมคะ
4: ไม่ค่ะไม่ท่วมหรอกไม่ตกด้วย
0: ไม่ตกด้วยหรออ ๋
2: ออ
4: ืมค่ะคุณหมอคะคุณยายอยากถามไอ้ยาอะไรอะที่เมื่อก่อนนะเป็นของยายเดินไม่ได้แล้วทีนี้พอมีคนนึงเขามาบอกให้ไปเอาคุณหมอรู้จักไหมภาษาคนของคุณหมอไม่รู้ยาอะไรยายก็เรียกไม่ถูกนะเพราะว่าขาของยายเรียกว่าต้นนางแข้งนะมันเป็นรากนะคะ
2: ต้นอะไรนะคะ
4: รู้จักไหมคะคุณหมอ
0: ต้นอะไรคะ
2: ฟังไม่รู้เลยค่ะว่าต้นอะไร
4: ต้นนางแข้งเขาบอกต้นนางแข้ง
0: นางแก้ว
4: ค่ะแก้วค่ะแก้วไม่ใช่แก้วพอยายได้มาแล้วไอ้ยายเอามาผลให้แฟนทานอ่ะแฟนเลยเดินได้ขาบวมเป็นอะไรอ่ะเขาเรียกเป็นอักเสบน่ะ
2: อ๋อค่ะ
4: เอามาทาแล้วมันหายน่ะ
2: ก็อยากรู้เหมือนกัน
4: ว่ายายก็เป็นอะไรเป็นพวกไอ้ยาเป็นไอ้โรคอะไรกระดูกกรุนแล้วเวลาไอ้มันอักเสบมายายก็บวมแล้วก็มาทามันก็หาย
2: ใช้ทาเหรอคะ
4: ค่ะยายอยากรู้ว่าเขาเรียกกันว่ายังไงอ่ะ
0: ต้นนางแก้วเหรอ
4: คนที่เอามาให้น่ะมันก็ตายแล้วไม่รู้จักมันก็ตายแล้วไม่รู้จะถามใครนะยายก็สงสัยยายก็อยากถามคุณหมอ
2: ไม่รู้ว่ามันสะกดด้วยอะไรคะสะกดด้วยอะไรค่ะ
4: นางไม้นะคะยาวๆแล้วลูกมันจะเป็นเหมือนไอ้มะยมน่ะอยู่ในป่านะคะพอเป็นเข้าไปกลนมาขุดมาแล้วก็มาทาให้ยายก็หายยายก็พอเดินได
2: ้แล้วคนไปขุดคือใครอะคะแล้วคนไปขุดคือใครคะ
4: แฟนค่ะแฟนไปขุดค่ะ
2: อ่ะแล้วแฟน
4: เขาเรียกว่าต้นนางแ
2: ซ่รู้จักแต่นางแตกนางแซงนางชมนางจุ่ม
4: มันทานแล้วมันหายยายอยากรู้ว่าถ้าคนอื่นรู้ก็ไปหาขุดมาทาน
2: ถ้าคนอื่นรู้ก็บอกด้วย
4: นะคะเดินไม่ได้
2: ค่ะถ้าคนอื่นรู้ก็บอกด้วยค่ะ
4: ยายทาคนเดียวนี่
2: ยายทาอยู่คนเดียว
4: เวลาปวดมาแล้วยายจะทาแล้วก็หายพอเดินได
0: ้
4: มันเบาน่ะ
2: นางอะไรนะคะอีกครั้งได้ค่ะ
4: ต้นนางแซ่งต้นนางแซ่ง
0: นางอะไรนะ
4: ค่ะคุณหมอรู้จักไหมคะมันเป็นรากยาวๆนะคะ
0: นางอะไรนะจ๊ะ
4: นางแซ
0: ่
4: ง
0: แซ่ง
4: แซ่งหมายถึงสาบแซ่งอะไรอย่าง
0: น
4: ี้
0: ตามนางแซ่งนางแช่ง
2: อ๋อนางแช่ง
0: นางแช่งนางแช่ง
4: คุณหมอรู้จักไหมคะ
2: ยังไม่รู้จักค่ะรู้จักแต่นางจุมรู้จักนางชมรู้จักนางแซงมันจะใช่ตัวเดียวกันกับต้นนางแซงหรือเปล่า
4: จะใช่ตัวเดียวกันหรือเปล่ามันลูกมันเหมือนมะยมนะคะห้อยอยู่ใต้ใบมันอ่ะ
2: มันก็ไม่น่าจะใช่นะคะเพราะนางแซงมันเป็นลูกทนงอะค่ะมันน่าจะคนละต้นกันแต่เขาก็ใช้รากเหมือนกันนะ
0: ค่ะคงจะเป็นอย่าง
4: นี้ที่บ้านยายมีเยอะแต่ยายได้ยายเวลาคนเดินไม่ได้เขามาถามยายยายก็บอกเอาไปทาเฮ้อก็ยายเดินไม่ได้ยายยังเดินได้เลยนี
2: ่
0: น่าจะเป็น
2: แต่ต้นนางแซงค่ะแต่ว่าน
4: ะ
0: มีคุณวราพร
4: เดินไม่ค่อยได้เดี๋ยวนี้ยายก็เอาวีลแชร์น่ะเดินไปเดินมาได้แล้ว
0: อ๋อคุณวราพรเขาบอกว่าเป็นต้นนางแซงปรากฏคนอีสานจะเรียกนางแช่งค่ะอาจารย
2: ์อ๋อถ้านางแซงคือลวดทนงค่ะ
0: อาจจะเป็นต้นเดียวกัน
2: ต้นนางแซงถ้าต้นนางแซงคือลวดทนงเป็นลวดทนงแดงเขาก็จะใช้พวกฝนทาได้เคล็ดขัดยอกได
0: ้
2: ดูดหนองได้ปวดฝีได
0: ้
2: ถอนพิษยาเหมื่อยาเบื่อยาเมาอะไรพวกอย่างเงี้ยค่ะได้แต่ว่าเป็นไม้ที่ต้องระมัดระวังในการใช้แต่เป็นโลทนงแดงค่ะใช้ส่วนรากของมันในการทำยาถ้านางแซงนะถ้านางแช่งไม่รู้อะไรนะคะ
4: มีส่วนเสียอยู่แล้วที่ยายเอามาทาน่ะ
0: มีส่วน
2: คน
4: ทาขาทาแขนบาง
2: ถ้าขาทาแขนได้ใครแต่อย่าเอาไปทาหน้า
4: ไม่ยายไม่ทาหรอก
2: อยากทาขาทาแขนได
4: ้ทาหน้าที่สวยน่ะยายอยู่ธรรมชาติของยายแล้ว
0: จ้าสวยแล้วค่ะ
2: จ้ายายสวยแล้วค่ะ
0: จ้าย
4: ายเกิดมาธรรมชาติให้ยายมาแล้วพอแล้ว
0: จ้าค่ะ
4: สวยก็เคยสวยแก่มาแล้วก็ให้แก่ให้ขี้เหร่ก็ได้แบบไม่เป็นไรอยู่ได
0: ้จ้าขอบคุณนะคะ
2: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
4: ขอให้เจริญทุกคนเลยค่ะเด้อ
0: จ้า
2: ขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณครับ
2: ขอบคุณค
0: ่
2: ะ
0: จ้าสุขภาพแข็งแรงนะคะคุณยาย
1: ค
0: ุณยายพรรษาจากกาฬสินธุ์น่าจะใช่ค่ะมีคนที่ฟังทางเพจ Facebook เขาก็แนะนำมาค่ะว่าคนอีสานเรียกว่านางแช่งน่าจะใช่
2: ไม่รู้จักนางแช่งรู้จักแต่
0: นางแซง
2: ค่ะ
1: ตอนนี้พักสักครู่นะครับอาจารย์ครับ
0: เดี๋ยวเรากลับมาคุยกันต่อนะคะ
5: หน้าที่ของข้าราชการทุกฝ่ายนั้นอาจแบ่งได้สองส่วนส่วนหนึ่งคือการปฏิบัติงานตามภาระรับผิดชอบของตนให้สำเร็จผลอย่างมีประสิทธิภาพอีกส่วนหนึ่งคือการร่วมกับชาวไทยทุกคนในอันที่จะจะลงรักษาความดีงามในชาติบ้านเมืองจึงขอให้ข้าราชการทุกคนทุกฝ่ายตั้งใจขวนขวายปฏิบัติหน้าที่ทั้งนั้นให้ครบถ้วนสมบูรณ์พระบรมราชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันข้าราชการพลเรือนพุทธศักราช2567
6: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
7: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดา มุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
6: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
8: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: เร่งคูโอนเร่งคูโอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
9: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
10: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
7: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
11: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ

0: ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงของทั่วที่ถิ่นไทยนะคะช่วงที่2พูดคุยกับอาจารย์เนตรดาวยวงศรีแล้วก็เปิดสายให้ท่านผู้ฟังได้โทรศัพท์เข้ามาในรายการค่ะ022769718นะคะและทางเพจ Facebook วันนี้เปลี่ยนเพจนิดนึงนะคะ
1: PR สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแต่นี้น่าจะเป็นเพจชั่วคราวตอนนี้เพจเดิมเราจะกลับมาแล้วถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเราจะไลฟ์เพจเดิมของเราในวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปใช่มั้ยพี่พัฒน์วันนี้ PR ก่อน PR นำหน้าแล้วก็เว้นวรรคสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยฝากคำถามฝากความคิดเห็นได้นะครับถึงอาจารย์มีคำถามมาระหว่างรอสายนะครับ022769718สวัสดีอาจารย์และทีมงานนะครับมีไขมันสูงคุณนีนีมีสุขนะครับไขมันสูงรับประทานกระเทียมดิบมื้อละ3กลีบแต่จะไม่ทานทุกมื้อทานมื้อเดียว9กลีบเลยได้ไหมเหมาเลยขี้เกียจแบ่งนะฮะอาจารย์
0: ค่ะได้ไหมคะ
2: มันก็ทานได้แต่ว่ามันจะระคายเคืองเยื่อบุอะค่ะเยื่อบุช่องปากเรากับบางคนก็ระคายเคืองกับอาหารก็การกระจายไปในมื้ออาหารนะคะมันก็จะดีกว่าก็จะช่วยกระจายหรือก็ดูดซับได
0: ้
2: ทางที่ดีก็เป็นปกติเราให้รับ4กลีบดิบๆต่อมื้อสัก3มื้อมันก็ช่วยได้ถือว่าช่วยได้ดีเลยค่ะก็ดีกว่ากินกระเทียมที่เขาจะบดผงอะไรอย่างเงี้ยดีกว่าก็เพียงแต่ทำให้ระคายคือเยื่อบุช่องปากของเราอะแล้วก็กลิ่นปากเรามันเพิ่มขึ้นค่ะ
0: อาจารย์ค่ะ
2: ถามว่ากินข้าวเปียกก็ได้ค่ะตามสะดวก
0: ค่ะกระเทียมที่ทานนี่เป็นแบบกระเทียมเล็กๆของกระเทียมไทยหรือว่าเป็นกระเทียมของจีนคะกลีบที่ว่าน
2: ะคะแนะนำกระเทียมไทยค่ะ
0: กระเทียมไทยนะ
2: กระเทียมไทยเพราะถ้ากระเทียมจีนก็ไม่ไหวเหมือนกันนะคะแต่ก็มีหลายท่านเอากระเทียมจีน3กลีบเหมือนกันซึ่งก็ใหญ่มากเขาก็มาหั่นเป็นซอยเป็นชิ้นเล็กๆเขาก็รับประทานแหนมไปกับมื้ออาหารก็เขาก็รับประทานกันได้นะคะก็เก่งจังเลยแต่ว่าที่เราแนะนำ4กลีบก็คือกระเทียมไทยกลีบเล็กค่ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับกระเทียมเราเป็นยาดีจริง
2: วิธีการกินเนี่ยควรจะต้องปอกเปลือกให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็บูเชื้อราให้เรียบร้อยนะคะเพราะกระเทียมฝ่อแล้วหรือพวกนี้ถ้าเราไม่ปอกเปลือกอยู่เราจะไม่เห็นปอกเปลือกก่อนนะคะแล้วก็ดูกระเทียมให้เป็นเม็ดไม่มีอาการฝ่อรีบมีจุดดำนะคะแล้วก็ควรจะหั่นครึ่งหนึ่งก่อนเพื่อให้สารสำคัญในกระเทียมอะลิซีนมันเริ่มทำงานเพราะพอมันโดนออกซิเจนเนี่ยสารตัวนี้จะเริ่มทำงานแล้วก็จะออกฤทธิ
0: ์
2: ตั้งแต่การมีความเชื่อตั้งแต่บำรุงปอดไปด้วยซ้ำไปแต่อาจจะมีกลิ่นปากหน่อยนะคะคอยระมัดระวังด้วย
0: ค่ะเพราะเรากินสดเนาะต้องสะอาด
2: ใช่ค่ะ
0: ค่ะ
1: ครับเอาละครับมีสายมาจากอยุธยาคุณอีทสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะคุณหมอมาดาวคะฉันอยากจะถามว่ายาที่ไอ้ต้นไม้อ่ะค่ะเอาที่จะเอามาให้คุณหมออ่ะค่ะแต่ปรากฏว่ามันเก็บเอาไว้เป็นนานแล้วมันก็ยังไม่เต็มกล่องอ่ะเนาะก่อนหน้านี้มันก็เลยมันก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ก็เก็บตลอดเลยตอนนี้ก็เก็บตลอดอีกอ่ะค่ะจะขอตู้ปนอนะคะจดได้ค่ะ
2: อ๋อตู้ปนอ5เต้าค
3: ่
2: ะ
3: ช้าๆนะคะปน
2: อค่ะ
3: 59ค่ะ
2: ค่ะปนสคือปปานอนเนนสศลาค่ะ
3: ปปานอนเนนสศลาค่ะ
2: บางนาค่ะ
3: อะไรนานะคะ
2: บางนา
3: ลานนาเหรอ
2: บางบอใบไม้สระอาน้องค่ะ
3: บางนาค่ะค่ะ
2: บางนา
0: บางค่ะบาง
3: บางนาอ๋อบางนา
0: ค่ะ
3: บางนาอ๋อขอโทษค่ะขอโทษค่ะค่ะแล้วอะไรคะ
2: กรุงเทพค่ะ
3: ปทมเนาะ
2: ค่ะ110ค่ะ
3: 110อะไร
2: 260
3: ค่ะ
2: ใส่เบอร์โทรศัพท์ด้วยค่ะ
3: ค่ะ
2: 102
3: แค่5ตัวเหรอคะ
2: 10260เป็นรหัสไปรษณีย์ค่ะ
3: อ๋อเป็นรหัสเหรอคะเป็นรหัส
2: แล้วรหัสไปรษณีย์ค่ะค่ะแล้วก็ใส่เบอร์โทรศัพท์ค่ะ
3: ค่ะโทรค่ะ
2: 02 706
3: 706
2: 26
3: 26
2: 10
3: ใช่ค่ะ26 10ทวนนิดนึงนะคะ02 706 10ใช่ไหมคะ ค่ะโอ้พี่กว่าจะเนี่ยฟังมาหลายเดือนเอาไม่ได้ทีถ้าโทรทีไรก็ไม่รับเราไม่ถึงแล้วอ่ะเขาก็ปิดออกเขาปิดออกเราก็เออไม่รู้จะทำไงขอบคุณมาก
0: คุณป้าเก่งมากค่ะ
3: ขอบคุณค่ะคุณอี
0: ทขอบคุณค่ะ
1: คุณครับ
0: ป้าอีทนะคะจากอยุธยาค่ะ
1: แฟนๆของเราก็เยอะแยะนะฮะรอที่จะคุยกับอาจารย์เนี่ยสำเร็จบ้างไม่สำเร็จบ้างก็ต้องสู้กันต่อไปนะถือว่าเป็นสีสันนะครับแต่ว่าถ้าท่านใดที่โทรมาก็แสดงความยินดีด้วยแต่ถ้าท่านที่ยังโทรไม่ติดนะโทรไม่สำเร็จก็เรามี Facebook หรือทางจดหมายก็ได้นะครับ Facebook เราก็สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยฝากคำถามกันมาได้เช่นกันยังคงเปิดสายนะครับ022769718 022769718นะครับ
0: มีคุณธนกรถามมาค่ะว่าว่านฤทธิ์สีดวงกับว่านทรหดตัวเดียวกันหรือเปล่าคะ
2: คือมันแล้วแต่ชาวบ้านเรียกได้ค่ะอย่างว่านทรหดแต่บางคนก็บอกคือว่านชักมดลูกตัวเมียบางคนก็บอกคนละต้นกันแต่เจ้าว่านฤทธิ์สีดวงกับว่านทรหดอะค่ะมันปัญหาของมันก็คือไอ้ตัวฤทธิ์สีดวง ที่มันยื่นออกมาเนี่ยมันคือช่วงทวารมันก็คือลำไส้เราอะค่ะลำไส้เรา แต่พอเวลากินแล้วไอ้เจ้าช่วงทวารตัวเนี้ยมันจะค่อยๆหดตัวลงไปแต่ต้องไปผสมผสานกับการที่ไม่นั่งห้องน้ำนานไม่เบ่งถ่ายแรงต้องกินน้ำและกินอาหารที่มีกากใยมันถึงจะรักษาเจ้าตัวฤทธิ์สีดวงได้สำเร็จค่ะ มันไม่ใช่แค่การกินยาอย่างเดียวแล้วมันจะส่งผลเพราะฉะนั้นบางที่ก็เรียกว่าฤทธิ์สีดวงบางที่ก็เรียกว่าว่านชักมดลูกตัวเมียบางคนก็เรียกว่านชลหดแล้วแต่ค่ะ
0: อืมค่ะค่ะมีสายเข้ามาค่ะอาจารย์คะคุณอ้อมจากนครศรีธรรมราชค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะทั้ง3ท่านนะคะ
0: ค่ะ
4: สวัสดีค่ะอาจารย์เมฆดาว
2: สวัสดีค่ะ
4: ขอถามให้คุณย่าค่ะคือคุณย่าตอนนี้จะดื่มเครื่องดื่มชนิดของถั่ว5สีอ่ะค่ะมีประโยชน์อะไรบ้างหรือเปล่าคะ
2: ถั่ว5สีก็เป็นความหลากหลายอ่ะค่ะของธัญพืชก็จะช่วยเรื่องของกล้ามเนื้อเส้นเอ็นก็ช่วยได้ค่ะมันเป็นเรื่องของการธัญพืชเนี่ยพวกนี้ช่วยได้ดีอยู่แล้วไม่ได้เป็นปัญหาอะไรค่ะ
4: ไม่มีใช่ไหมคะ
2: ค่ะแล้วตอนนี้ที่เจตนาที่ดื่มคืออะไรอ่ะคะ
4: ก็ดื่มบางครั้งก็ไม่อยากทานข้าวอะไรพวกนี้ค่ะก็เลยดื่มไปแก้วนึงประมาณนั้นนะคะ22มิลนะคะซองนึงค่ะสำเร็จรูปค่ะ
2: ในกลุ่มธัญพืชอะค่ะมันจะมีกากใยเขาเรียกเส้นใยแบบละลายน้ำได้ในธัญพืชมันจะมีแล้วก็ในผลไม้ก็มีเช่นแอปเปิลอย่างเงี้ยส่วนพวกกลุ่มธัญพืชต่างๆเนี่ยมันจะอยู่ระหว่างเปลือกของมันเพราะฉะนั้นถ้าเป็นธัญพืชเป็นถั่ว5สีเป็นกลุ่มธัญพืชที่ไม่ได้ขัดขาวอะไรพวกนี้ก็จะได้เส้นใยที่ชนิดที่ละลายน้ำได้ด้วยก็เป็นประโยชน์กับร่างกายค่ะแต่ยังไงก็อย่าให้อดอาหารก็แล้วกันนะคะถ้าเบื่ออาหารก็ดื่มอันนี้ก็ได้ค่ะแต่ไม่มีน้ำตาลใช่ไหมคะ
4: ไม่มีค่ะไม่มีติดๆ
2: โอเคค่ะ
4: วันนั้นส่วนมากจะก่อนนอนอะค่ะแก้วนึง
2: อ๋อได้ค่ะถ้าเธอไม่มีโรคไตนะ
4: ไม่มีค่ะ
2: ไม่มีก็รับประทานได้ตามปกติค่ะ
4: โรคไตไม่มีเบาหวานไม่มีความดันไม่มีค
2: ่ะดีจังเลยค่ะ
4: ค่ะ72แล้วค่ะคุณย่า
2: โอ้ดีค่ะดีค่ะ
0: แข็งแรงแข็งแรงนะคะ
1: รักษาสุขภาพต่อไปนะครับ
2: ขอบคุณค่ะคุณอ้อม
1: ครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะคุณอ้อมนะคะมีเรื่องถั่วค่ะวันนี้คุยกันเรื่องถั่วเยอะหน่อยนะคะว่าถั่วเนี่ยเขาแช่น้ำนานๆแล้วมันจะมีกลิ่นบูดนะคะอาจารย
2: ์ต้องปกติถั่วที่แช่น้ำนานนะคะเราจะเอาขึ้นมาล้างน้ำก่อนแต่ถั่วเขียวเนี่ยมันคั่วค่ะมันจะไม่มีกลิ่นบูดถั่วเขียวที่บอกเนี่ยจะไม่มีกลิ่นบูดแต่ถั่วที่แช่น้ำแล้วต้องล้างน้ำอีกครั้งนึงค่ะไม่งั้นก็จะมีกลิ่นบูดบางคนก็แช่ไว้แค่3ชั่วโมงเองค่ะไม่ได้แช่ข้ามคืน
0: เดี๋ยวมันจะมี
2: ใช้ได้เหมือนกันแต่ก็ต้องล้างก่อนนะคะ
0: ค่ะค่ะระหว่างนี้รอสายนะคะ022769718เมื่อตอนต้นรายการอาจารย์พูดถึงสูตรของน้ำกัดเท้าใช่ไหมคะที่ดูแลน้ำกัดเท้า
2: จะลาค่ะจะลา
1: สายมาพอดีเลย
0: มีอีกสายนึง
1: ขอทดไว้อีกสักครู่นะคะอาจารย์เดี๋ยวมาคุยกับคุณสุขเกษมจากอุบลราชธานีสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับท่านผู้บริการทั้ง3ท่านครับ
0: ค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
5: เรียนถามคุณหมอครับผมตามหลักจะเป็นโรคไขมันในเลือด
2: ค่ะอ
5: ยากให้มันลดลงเยอะๆหน่อยผมกระเทียมผมก็ทานประจำ แต่ว่าผมทำสุกมันจะมีฤทธิ์ยาไหมครับผมตุ๋นใส่ไข่ไข่แดงทุกวันวันกำใหญ่กระเทียมกินนะครับ
6: เดี๋ยวก่อนไขมันในเลือดสูงตอนนี้กินไข่แดงอยู่กี่ฟองคะ
5: ไข่แดงนี่มีไขมันเยอะใช่ไหมครับ
6: ก็ถ้าไขมันในเลือดสูงไข่แดงก็ต้องพอประมาณค่ะจะกินมากก็ไม่ได
5: ้ก็วันละฟองเสียวันละฟอง
6: วันละฟองไม่มีปัญหาค่ะทานได้ค่ะ
5: เอาทีนี้เรียนถามคุณหมอว่ากระเทียมสกัดที่เขาขายเป็นสำเร็จรูปมันมีคุณภาพดีไหม
6: ก็ดูเป็นกระเทียมที่เป็นที่ดูกระเทียมที่เป็นสารสกัดค่ะสารสกัดจากน้ำมันกระเทียมอันนั้นก็จะได้สรรพคุณของกระเทียมแต่จริงๆแล้วมันอยู่ที่อาหารด้วยนะคะมันอยู่ที่อาหารที่เรากินด้วยถึงเราจะกินสารสกัดกระเทียมมากมายยังไงก็แล้วแต่ถ้าเรายังกินไขมันสูงอยู่มันก็ลำบากอยู่นะคะ
5: ครับโอเค
6: แล้วไขมันตัวไหนที่สูงล่ะคะไขมันตัวไหนที่สูงอะคะ
5: โอ้มันจำไม่ได้ครับเพราะว่าวันที่9หมอนัดอีกครั้งรอบนึงจะถามหมอชั้นกระเทียมไขมันตัวไหนเอาให้ยาลดไขมันมาจำทุกเย็นอยู่กินก่อนนอนทุกวัน
1: น่าจะไขมันไม่ดีนะ
6: คือไขมันมันยังแยกเป็นไตรกลีเซอไรด์อีกมันยังแยกเป็นไตรกลีเซอไรด์อีกก็ต้องคอยระมัดระวังอย่างเช่นพวกแป้งน้ำตาลอะไรพวกนี้ก็จะเป็นหนึ่งในตัวที่เราคาดไม่ถึงว่ามันก็คือหนึ่งในไขมันเหมือนกัน
5: ไขมันครับผมก็ยังเป็นเบาหวานก็มีเบาหวาน

0: 140 150ประจำการอยู
1: ่อย่างนั้นก็ระวังแป้งกับน้ำตาลด้วยนะคะ
0: ครับครับครับ
2: แต่กินกระเทียมช่วยได้
0: กินกระเทียมสดๆมันกินแล้วมันแสบปากครับน้ำเลยเชื่อมแสบ
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
2: ทำเป็นอาหารก็ได้นะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ก็อาหารแต่ผมก็คิดว่ามันใส่ไข่ตุ๋นนั่นแหละไข่เล็กๆพอมันใส่ตุ๋นเล็กๆช่วยเล็กกินกระเทียมหน่อยหอมหัวใหญ่หน่อย
1: ค่ะดีค่ะดีค่ะ
2: จ้ะขอให้มันไขมันลดนะคะ
0: โอ้ขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับ
2: สวัสดีค่ะเรื่องไขมันนะไม่ได้กินกระเทียมค่ะ
3: ถือว่าม
2: ีเรื่องสูตรอะไรนะเชื้อราใช่ไหมคะอาจารย
3: ์ช่วงนี้น้ำกระเพาะจะมา
1: เชื้อราที่เล็บค่ะ
2: มีอีกสูตรหนึ่งอาจารย์บอก
1: ค่ะเชื้อราที่เล็บนี่เป็นสูตรในคัมภีร์โบราณค่ะชื่อคัมภีร์โลกนิทานเขาค่อยเอาปูนแดงค่ะปูนแดงที่กินกับหมากอะค่
2: ะ
1: ปูนแดงกินกับหมากแล้วก็ไข่แดงของไข่เป็ดไข่แดงของไข่เป็ดเขาเอามาเอาเฉพาะไข่แดงของไข่เป็ดนะคะแบ่งมาส่วนนึงก่อนแล้วก็ผสมกับปูนกินหมากตีให้เข้ากันให้เป็นคล้ายๆเป็นครีมอะค่ะหลังจากนั้นเขาก็มาพอกไว้บนเล็บที่เป็นเชื้อรา
2: mm-hmm. อ
1: ันนี้เป็นคัมภีร์โบราณเลยสอนรักษาพวกเชื้อราหรือเล็บที่มีแตกเป็นขุยอะไรพวกนี้ค่ะ
2: mm-hmm.
1: ก็เอาตัวนี้มาพอกจนแห้งก็พยายามแบ่งพอกทุกวันวันละครั้งก็ได้ค่ะแล้วก็หลีกเลี่ยงพวกการแช่น้ำต่างๆหรือการโดนน้ำต่างๆเนี่ยก็หลีกเลี่ยงหน่อยนะคะทุกครั้งที่ล้างมือทุกครั้งที่มือโดนน้ำพยายามเช็ดให้แห้งก
2: ็
1: จะบรรเทาอาการได้เป็นอย่างดีค่ะ
2: เราจะเติบโตในความชื้นนะคะต้องแห้งไว้ก่อน
1: ใช่ค่ะ
2: ค่ะ
1: ใช่ค่ะ
2: มีอีกสายเข้ามานะคะคุณจำลองจากฉะเชิงเทราค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
4: ครับผมสวัสดีครับได้ครับ
1: สวัสดีค่ะ
4: เราคนป่วยเขา
2: ค่ะ
4: เห็นหนังสือเล่มบอกว่าไอ้ต้มน้ำหรือชาชีเนี่ยฆ่าไตดีขึ้นอะไรจริงหรือเปล่าครับ
2: ต้มน้ำอะไรนะคะต้มน้ำอะไรนะคะ
4: น้ำกระต้มกระชายกระชายหัวกระชาย
2: กระชายค่ะอาจารย
1: ์อ๋อกระชายได้ยินก็คือต้มน้ำกระชายเพื่อรักษาอะไรนะคะ
4: โร
1: คไต
4: ครับก็ไตดีขึ้นนะค่าไต
1: จริงๆก็ไม่ได้แนะนำนะคะเพราะว่าเกลือแร่วิตามินต่างๆเนี่ยกระชายในของคนไทยเนี่ยเขาจัดเป็นโสมชนิดนึงจัดเป็นโสมชนิดนึงเหมือนกันแต่เราจะกินกระชายในเครื่องเทศเครื่องแกงอะไรพวกนี้ก็กินได้ตามปกติแต่ที่เราจะต้มเป็นน้ำเลยเข้มข้นเนี่ยคิดว่าไม่น่าไม่แนะนำให้ทำรับประทานน้ำสะอาดธรรมดาตามที่คุณหมอแนะนำน่าจะดีกว่าแล้วก็ไปลดพวกอาหารลดเค็มเครื่องปรุงลดต่างๆลดลงอาการก็น่าจะดีขึ้นแต่การที่เราบอกว่าเราจะไปต้มกระชายกินแล้วเราจะไปกินอาหารที่ลดจัดขึ้นอะไรพวกนี้มันก็ไม่ช่วยนะคะมันต้องพร้อมกันหลายๆทางเพื่อจะได้ลดค่าตับทำให้ค่าไตดีขึ้น
4: ค่าไตขึ้นต้องลงขึ้นลง
2: ขึ้นขึ้นลง
4: สามมากต้องสี่ขึ้นมาสาม
1: ไม่ค่อยได้ยิน
2: เขาบอกว่าค่าไตขึ้นลงค่ะเดี๋ยวก็เป็นสี่เดี๋ยวก็เซ็นเป็นสาม
1: ตอนที่มันเป็นสามเนี่ยค่ะลองดูสิคะว่าเรากินอะไรแล้วเราไม่กินอะไรมันน่าจะเป็นหนทางที่ดี
4: เห็นเขียนมาบอกว่าเอ๊ะถ้าที่ดีขึ้นเลยอยู่ในหนังสือของไอ้คุยกับแม่หมอเอาไปผู้เวท
2: แต่อาจารย์ก็แนะนำบอกว่าทานน้ำดีที่สุดนะคะน้ำเปล่าค
4: ่
2: ะ
4: ครับครับผมครับ
2: จ้ะทานได้แต่ว่าทานน้ำดีกว่าค่ะนะจ๊ะขอบคุณค่ะ
3: ไม่รอเลยนะฮะ
2: คุณจำลองจากฉะเชิงเทรา
3: สายเลยทีเดียวนะฮะคึกคักเลยคึกคักกันเลยทีเดียววันนี้วันจันทร์ยังคงเปิดสายนะครับ022769718รับสายท่านผู้ฟังมาพูดคุยกันสอบถามคำถามช่วงท้ายนี้น่าจะได้1สายยังทันนะครับ
2: ค่ะโทรเข้ามาได้นะคะ022769718นะคะยังมีคำแนะนำหลายๆคนก็ไลน์เข้ามาส่งข้อความมานะคะค
3: ุ
2: ณแม่แต่แหววทักทายมาแล้วก็บอกว่าสับกระเทียมทานกับข้าวอร่อยดีทานทุกวันเลยวันละหัว หัวเดียวพอไหมคะ
1: ก็ดีนะคะเพราะว่าสารโดนออกซิเจนเต็มที่ไปหมดเลยแล้วก็ทำงานได้ดีแล้วก็ลดความปลาความเผ็ดของกระเทียมลงได้เยอะเลยเพราะฉะนั้นพอเป็นชิ้นเล็กๆคู่กับข้าว ก็น่าจะได้ประโยชน์ค่ะ
2: ค่ะ
3: สมุนไพรของเราสายสุดท้ายครับคุณนิดจากกรุงเทพมหานครสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะเอ้ย
1: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะอยากทราบว่าจะทานอะไรดีก็จะให้น้ำตาลมันลดเลยค่ะทุกวันนี้ทานไอ้เนี่ยมะละขี้นกต้มอะค่ะ
1: แล้วยังไงคะ
5: มันไม่เห็นจะลงเลยกินทุกวันเลยวันละ5-6ลูกกินจะอ้วกอยู่แล้ว
3: มันก็ไม่ได้อร่อยมากเลย
2: ทานอะไรอย่างอื่นอีกหรือเปล่าคะ
5: แล้วก็ล้างจืดต้มกับใบเตยอ่ะกินน้ำมันวันละแก้วค่ะได้ไหมคะ
1: กินยาเบาหวานกินยาเบาหวานด้วยไหมคะ
5: ด้วยค่ะ
1: แล้วกินล้างจืดด้วยมันจะไม่ค่อยสัมพันธ์กันนะคะ
5: ล้างจืดทานได้ไหมคะ
1: ล้างจืดเนี่ยทานได้แต่ไม่ควรทานพร้อมกับยาเบาหวานหรือใกล้กับยาเบาหวานเวลาที่เราจะกินเพื่อควบคุมระดับน้ำตาล
5: ทานยาเบาหวานรอบเช้าไปแล้วทานน้ำล้างจืดบ่ายค่ะ
1: บ่ายนะโอเคค่ะแต่ถ้าตัวเบาหวานไม่ลดสักทีเนี่ยสงสัยล้างจืดไว้ด้วยนะคะเพราะล้างจืดก็จะถอนยาไปด้วยนอกจากถอนพิษแล้วถอนยาด้วยต้องคอยระมัดระวังแล้วก็สังเกตด้วยว่าเรามีความเครียดร่วมด้วยไหมนะคะความ
5: เครียดไม่เป็นอะไรเลยค
1: ่
5: ะ
1: อ้าวดีค่ะดีแล้วก็แป้งเราเยอะเกินไปหรือเปล่ามีน้ำตาลตัวไหนแฝงที่เราไม่รู้หรือเปล่าต้องคอยระมัดระวังด้วยค่ะ
5: แล้วไอต้มน้ำไอลูกไส้ใบทานได้ไหมคะไม่เกี่ยวกับไตไหมคะ
1: ต้มน้ำลูกไส้ใบมันก็เป็นยาลดขมเพื่อลดไข้อะค่ะแล้วก็สมานเยื่อทางเดินปัสสาวะแต่ว่าจะลดน้ำตาลเลยมันก็คงพอๆกันกับมะละขี้นกอะค่ะ
5: เด
1: ี๋
5: ยว
2: ค่ะ
1: ค่ะแล้วก็น้ำก็ขมพอกับมะละขี้นกเลยค่ะ
5: ขมค่ะ ไม่อยากถามว่ามันเกี่ยวกับไตไหมคะ
1: ถามว่าเกี่ยวไหมจะตอบไม่เกี่ยวก็ไม่ได้จะตอบว่าเกี่ยวเลยก็ไม่เชิงเพราะว่าคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยอนาคตข้างหน้ามันมีไตมารออยู่เราต้องคอยระมัดระวัง
5: เรื่องของการอาหารการกิน
1: นั่นน่ะสิเพราะฉะนั้นต้องคอยระมัดระวังด้วยค่ะกับการที่จะรับประทาน
5: วันละแก้วแค่นั้นเองค่ะวันละแก้วแค่นั้นเอง
1: ค่ะได้ค่ะ
2: ถ้าทานแล้วสบายใจนะ
1: แต่ว่าอย่าลืมน้ำสะอาดนะคะน้ำสะอาดแล้วก็พยายามรักษาค่าน้ำตาลไว้
5: ค่ะ
2: ค่ะอ
5: ยากกล้ามันเป็นตัวไม่ยอมลดสักทีคุ้มค่ามากเลย
1: ตอนนี้คุณนิดอายุเท่าไหร่แล้วคะ
5: อายุจะ70แล้วค่ะ
1: เหรอโอเคค่ะได้เดินบ้างไหมคะ
5: ก็เดินทั้งวันอยู่ในบ้านเนี่ยค่ะเพราะมันได้ทำงานแล้ว
1: วิธีการเดินมันต้องเดินต่อเนื่องไม่หยุดค่ะมันต้องเดินต่อเนื่องไม่หยุดเดินในบ้านเดินแล้วมันหยุดเดินแล้วมันหยุดเราต้องเดินไม่หยุดเลย
5: ก็เดินตอนช่วงเด่นค่ะประมาณชั่วโมงนึงเดินแกว่งแขนไปแกว่งแขนมาอะไร
1: ดีค่ะดีค่ะทำอย่างนั้นละค่ะน้ำตาลจะลง
2: ขอให้หายไวๆนะคะขอให้ลดน้ำตาลได้นะคะ
5: ค่ะค่ะขอบคุณมาก
2: ขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
2: วันนี้หมดเวลาแล้วค่ะอาจารย์ค่ะ
3: ขอบคุณอาจารย์นะครับ
2: ขอบคุณนะคะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะพรุ่งนี้คลินิกเปิดปกตินะคะ
3: ครับเราสองคนและทีมงานลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
6: มงคลชีวิต38ประการตอนที่19ละเว้นจากบาป1ในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับนายกรัฐมนตรีรับหนังสือข้อเรียกร้องจากกลุ่ม P-Move เนื่องในวันสิทธิที่ดินทำกินโลกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
3: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
4: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
5: เรารักประเทศไทย
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
3: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
7: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
1: นายกรัฐมนตรีรับหนังสือข้อเรียกร้องจากกลุ่ม P-Move เนื่องในวันสิทธิที่ดินทำกินโลกยืนยันไม่มีนโยบายตัดสิทธิประโยชน์บัตรทองหรือปรับเป็นระบบร่วมจ่ายค่ารักษาพยาบาลแต่จะพัฒนาสิทธิการรักษาให้ครอบคลุมและมีมาตรฐานมากขึ้น
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีและผู้บริหารระดับสูงรับมอบหนังสือข้อเรียกร้องจากกลุ่มกระบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมหรือพีมูฟเนื่องในโอกาสวันสิทธิที่ดินทำกินโลกบริเวณประตู5ทำเนียบรัฐบาลโดยระหว่างการรับหนังสือประชาชนได้สอบถามถึงกระแสข่าวการปรับเปลี่ยนสิทธิระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทองซึ่งนายกรัฐมนตรียืนยันว่าในฐานะที่เคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและประชามชอปสชมาก่อนไม่เคยมีนโยบายตัดสิทธิประโยชน์ของประชาชนแต่จะมีการปรับปรุงให้ครอบคลุมและดีขึ้นรวมทั้งยังเพิ่มมาตรฐานการดูแลสุขภาพของประชาชนให้สูงยิ่งขึ้นพร้อมย้ำว่าข้อมูลเรื่องการปรับลดสิทธิหรือการตั้งระบบร่วมจ่ายไม่เป็นความจริงขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อกระแสข่าวดังกล่าวโดยในการจัดทำงบประมาณแผ่นดินรัฐบาลให้ความสำคัญกับงบประมาณด้านการดูแลสุขภาพของประชาชนเป็นลำดับแรกเพื่อให้แน่ใจว่ามีงบประมาณเพียงพอในการดูแลสุขภาวะคนไทยทุกคนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: รัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีตรวจเยี่ยมบุคลากรและนักเรียนกรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม
9: นายอัครนันท์ กิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยนางเกตทิพย์สุภวณิชอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ลงพื้นที่หมู่บ้านรินทองตำบลคูคตอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีเพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจบุคลากรครูและนักเรียนสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมพร้อมติดตามการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าได้ประสานกระทรวงสาธารณสุขสนับสนุนยาและเวชภัณฑ์รวมทั้งประสานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สนับสนุนเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์สำหรับสูบน้ำออกจากพื้นที่ ดยย้ำว่าการช่วยเหลือประชาชนต้องไม่รอให้ผู้เดือดร้อนเข้ามาร้องขอแต่ต้องเข้าไปค้นหาปัญหาและทำงานแบบบูรณาการพร้อมกันนี้ได้กำชับหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหากพบกลุ่มเปราะบางหรือประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการทันทีโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางและไม่ปล่อยให้ผู้ได้รับผลกระทบต้องเผชิญปัญหาเพียงลำพังสำหรับศูนย์พิทักษ์สิทธิ์ต้องเป็นช่องทางให้ประชาชนเข้ามาขอความช่วยเหลือได้และเมื่อรับเรื่องแล้วต้องประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมติดตามผลจนกว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไขโดยเฉพาะในสถานการณ์น้ำท่วมที่ประชาชนได้รับผลกระทบหลายด้านทั้งที่อยู่อาศัยสุขภาพการประกอบอาชีพและการเยียวยาซึ่งทุกเรื่องก็ได้รับการติดตามและช่วยเหลืออย่างเป็นระบบศิรวรรณช่วยเท้า

0: บุตรชายประธานาธิบดีไล่ชิงเต๋อของไต้หวันซึ่งอาศัยอยู่ในสหรัฐด้านกระทรวงยุติธรรมสหรัฐระบุว่าผู้ต้องหาเคยเดินทางไปยังเมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันของสหรัฐเมื่อปีที่แล้วตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่จีนก่อนจะส่งภาพถ่ายวิดีโอและข้อมูลทะเบียนรถของบุตรชายผู้นำไต้หวันและครอบครัวกลับไปให้โดยผู้ต้องหามีกำหนดขึ้นศาลรัฐบาลกลางในนครลอสแอนเจลิสในวันนี้1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทางชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHzคลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
3: โรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางเปิดให้บริการห้องปฏิบัติการขยายหลอดเลือดหัวใจที่ตีบตันด้วยบอลลูนใส่ขดลวดในจังหวัดกระบี่โดยทีมแพทย์ชำนาญการโรคหัวใจตลอด24ชั่วโมงหากท่านมีอาการเจ็บแน่นหน้าอกเหมือนมีอะไรมาทับร้าวขึ้นไปถึงคางหรือแขนหอบเหนื่อยหายใจติดขัดตัวเย็นหมดสติเข้าข่ายภาวะหัวใจขาดเลือดฉุกเฉินวิกฤตใช้สิทธิ์ยูเซฟโดยไม่ต้องสำรองจ่ายหรือใช้สิทธิ์สุขภาพอื่นๆโทร0758501111โรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางเราดูแลด้วยใจ
4: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.5 MHz จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการคุณของแผ่นดินค่ะ
5: รายการคุณของแผ่นดินเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและสำนึกในแผ่นดินสยาม

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการคุณของแผ่นดินกันอีกครั้งค่ะทางสวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์นะคะกับดิฉันวาสนาบัวทองมาทำหน้าที่ตรงนี้มาพบกับคุณฟังไปจนถึงเวลา 15:00 น.ก็เป็นประจำทุกวันจันทร์นะคะคุณฟังรายการคุณของแผ่นดินมาพบกับคุณฟังตั้งแต่เวลา 14:00 น. 7 นาทีโดยประมาณจนถึงเวลา 15:00 น. นะคะค่ะคุณฟังค่ะแผ่นดินที่เราอยู่ปัจจุบันนี้ก็ถือว่าเป็นของคนไทยทุกคนค่ะก็ถึงเวลาแล้วนะคะเราจะต้องตอบแทนคุณแผ่นดินนะคะเพื่อทำให้คนบนแผ่นดินมีความเจริญเติบโตมีความพอเพียงมีอาชีพมีรายได้ที่เหมาะสมนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ทุกคนค่ะได้มีการเผื่อแผ่และก็แบ่งปันกันในเรื่องของการทำความดีกับคนอื่นซึ่งการทำความดีนั้นก็จะตอบกลับมาเป็นกุศลให้กับตนเองและกับครอบครัวอย่างมีความสุขมีความเจริญไม่ไปอยู่ในท่ามกลางความขัดแย้งนะคะและก็ไม่ไปทำให้เกิดปัญหาความขัดแย้งเกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะพูดหรือทำอะไรก็ตามนะคะทุกวันนี้ก็อยากจะให้ทุกท่านแทนคุณแผ่นดินกันค่ะอย่างที่บอกว่าเพื่อจะทำให้คนบนแผ่นดินนะคะมีความเจริญเติบโตนะคะเอาล่ะค่ะสำหรับรายการคุณของแผ่นดินวันนี้นะคะมีเรื่องราวอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวไปติดตามรับฟังในช่วงหน้ากันค่ะช่วงนี้มาฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการกันก่อนค่ะ

ระพุทธศาสนาได้รับการอุปถัมภ์โดยสถาบันพระมหากษัตริย์มาตั้งแต่ครั้งพระเจ้าพิมพิสารในสมัยพุทธกาลประเทศไทยก็เช่นเดียวกันสถาบันพระพุทธศาสนาได้รับการทำนุบำรุงจากสถาบันพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจวบจนถึงปัจจุบันในทุกด้านจนเกิดเป็นมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมที่ร้อยความเป็นชาติเอาไว้โดยไม่อาจแยกจากกันได้เพราะพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงเป็นธรรมราชาพุทธมามกะผู้ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์พระพุทธศาสนาสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

ได้รับฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการกันไปแล้วนะคะวันนี้นะคะทางรายการจะนำเรื่องราวเกี่ยวกับสายธารแห่งน้ำพระราชฤทัยพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อชีวิตมาฝากคุณผู้ฟังค่ะคุณผู้ฟังคะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระผู้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อความผาสุกของประชาชนโดยเฉพาะในด้านการจัดการทรัพยากรน้ำอันเป็นรากฐานสำคัญของการดำรงชีวิตโครงการพัฒนาแหล่งน้ำกว่า 4,000 โครงการทั่วประเทศสะท้อนถึงพระปีชาสามารถและความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่ทรงมีต่อประชาชนชาวไทยตลอดระยะเวลากว่า70ปีแห่งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงมีพระราชดำริเกี่ยวกับโครงการพัฒนาแหล่งน้ำมากกว่า 4,000 โครงการทั่วประเทศได้แก่การสร้างเขื่อนและอ่างเก็บน้ำเพื่อเป็นแหล่งเก็บกักน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งและช่วยชะลอน้ำหลากในฤดูฝนรวมทั้งฝายชะลอน้ำที่ช่วยฟื้นฟูระบบนิเวศสร้างความชุ่มชื้นแก่ผืนป่าและส่งเสริมความมั่นคงด้านการเกษตรอาทิเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์จังหวัดลพบุรีโครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดกาญจนบุรีและอ่างเก็บน้ำห้วยไม้เต่งจังหวัดราชบุรีอีกหนึ่งในโครงการที่สะท้อนถึงพระปีชาสามารถและความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยคือโครงการแก้มลิงที่พระราชทานตั้งแต่ปีพุทธศักราช2538เพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในเขตกรุงเทพมหานครและพื้นที่อื่นๆทั่วประเทศแนวคิดนี้มาจากพฤติกรรมของลิงที่เก็บอาหารไว้ในแก้มเพื่อสำรองอาหารไว้กินในภายหลังพระองค์ทรงเห็นว่าวิธีนี้สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดการน้ำได้โดยการสร้างพื้นที่เก็บกักน้ำคล้ายแก้มลิงไว้ในช่วงน้ำหลากเช่นบึงหนองอ่างเก็บน้ำหรือพื้นที่ต่ำที่จัดไว้และปล่อยน้ำออกมาใช้อย่างเป็นระบบในช่วงฤดูแล้งซึ่งจะช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมและเก็บน้ำไว้ใช้ในยามที่ขาดแคลนตัวอย่างโครงการแก้มลิงที่สำคัญเช่นโครงการแก้มลิงบึงมักกะสันกรุงเทพมหานครโครงการแก้มลิงแม่น้ำท่าจีนตอนล่างพระเมตตาของพระองค์สะท้อนผ่านหยาดน้ำทุกหยดที่ยังคงหล่อเลี้ยงผืนแผ่นดินไทยมาจนถึงทุกวันนี้ทุกโครงการไม่ใช่เพียงแค่โครงสร้างทางวิศวกรรมแต่คือการวางรากฐานแห่งชีวิตให้ประชาชนไทยได้มีน้ำกินน้ำใช้มีความมั่นคงทางอาหารและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างแท้จริงนับเป็นสายธารแห่งน้ำพระราชฤทัยที่ยังคงหลั่งไหลไม่สิ้นสุดและจะสถิตอยู่ในใจคนไทยตราบนานเท่านาน

ช่วงนี้คุณผู้ฟังยังอยู่ในช่วงของรายการคุณของแผ่นดินอยู่นะคะมาติดตามรับฟังข่าวที่น่าสนใจกันบ้างค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ผสานพลังเหล่ากาชาติชมรมแม่บ้านมหาดไทยลงพื้นที่อำเภอเมืองกระบี่มอบถุงยางชีพและสิ่งของจำเป็นเติมรอยยิ้มแก่กลุ่มเปราะบาง59หมู่บ้านค่ะนายอังกูลศิลาเทวกูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยนางสรินทิพย์ศิลาเทวกูลนายกเหล่ากาชาติจังหวัดกระบี่นางริลิสาพรสิริอนันต์รองนายกเหล่ากาชาติจังหวัดกระบี่นางพรเพ็ญเหล่าเพิ่มพูนสกุลรองนายกเหล่ากาชาติจังหวัดกระบี่นางนันทนาบุญยังจ่าจังหวัดกระบี่คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาติจังหวัดกระบี่คณะกรรมการและสมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกระบี่ร่วมลงพื้นที่มอบถุงยางชีพและสิ่งของจำเป็นแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่อำเภอเมืองกระบี่รวม59หมู่บ้านค่ะโดยมีนายปรีชาสะอิ้งทองนายอำเภอเมืองกระบี่กล่าวต้อนรับและร่วมมอบถุงยางชีพรวมถึงสิ่งของจำเป็นแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางณศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอเมืองกระบี่จังหวัดกระบี่โอกาสนี้ค่ะนายกเหล่ากาชาติจังหวัดกระบี่ท่านก็บอกว่าสำนักงานเหล่ากาชาติจังหวัดกระบี่เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรภายใต้สภากาชาติไทยซึ่งมีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นอุปนายิกาผู้อำนวยการการลงพื้นที่ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่ประชาชนเคยช่วยกาชาติกลับมาช่วยประชาชนผ่านโครงการที่พยายามให้ครอบคลุมคนทุกกลุ่มและทุกช่วงวัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ท่านก็เปิดเผยถึงภารกิจของกระทรวงมหาดไทยดังคำขวัญบำบัดทุกข์บำรุงสุขว่าขับเคลื่อนงานของเหล่ากาชาติตามพันธกิจที่มุ่งบรรเทาทุกข์บำรุงสุขบำบัดโรคกำจัดภัยทั้งนี้สำนักงานเหล่ากาชาติจังหวัดกระบี่ก็ได้สนับสนุนถุงยางชีพ118ชุดไข่ไก่118แผงรถเข็นแก่ผู้พิการ5คันแพมเพิร์ส20ห่อและหม้อนอน19ใบค่ะทางด้านชมรมแม่บ้านมหาไทยจังหวัดกระบี่สนับสนุนผ้าถุงและผ้าขาวม้า20ผืนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยเหลือประชาชนที่ประสบข้อจำกัดในการดำรงชีวิตประจำวันค่ะ

ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวที่น่าสนใจกันอีกสักข่าวนะคะคุณผู้ฟังเป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับเหล่ากาชาดชมรมแม่บ้านมหาไทยจังหวัดกระบี่ลุยมอบถุงยางชีพและสิ่งของจำเป็นแก่กลุ่มเปราะบางครบ8อำเภอปิดท้ายที่อำเภอเหนือคลองซึ่งชาวบ้านปลื้มบรรยากาศสุดอบอุ่นค่ะนายอังกูลศิลาเทวกูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยนางสรินทิพย์ศิลาเทวกูลนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่นางฤลิสาพรสิริอนันต์รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่นางพรเพ็ญเหล่าเพิ่มพูนสกุลรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่นางนันทนาบุญยังจากจังหวัดกระบี่คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่คณะกรรมการและสมาชิกชมรมแม่บ้านมหาไทยจังหวัดกระบี่ร่วมลงพื้นที่มอบถุงยางชีพและสิ่งของจำเป็นแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่อำเภอเหนือคลองรวม57หมู่บ้านโดยมีนายสอนรักรงนายอำเภอเหนือคลองกล่าวต้อนรับและร่วมมอบถุงยางชีพรวมถึงสิ่งของจำเป็นแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางณศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่ค่ะทั้งนี้นะคะสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ได้สนับสนุนถุงยางชีพ114ชุดไข่ไก่114แผงรถเข็นแก่ผู้พิการ5คันแพมเพิร์ส20ห่อและหม้อนอน13ใบทางด้านชมรมแม่บ้านมหาไทยจังหวัดกระบี่สนับสนุนผ้าถุงและผ้าขาวมา20ผืนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยเหลือประชาชนที่ประสบข้อจำกัดในการดำรงชีวิตประจำวันค่ะอย่างไรก็ตามนะคะภายหลังคณะมอบถุงยางชีพและสิ่งของจำเป็นแก่กลุ่มเปราะบางในพื้นที่อำเภอเหนือคลองเรียบร้อยแล้วประชาชนบางส่วนค่ะก็ได้ขอถ่ายภาพร่วมกับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่พร้อมพูดคุยอย่างเป็นกันเองท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่นและอบอวลด้วยรอยยิ้มทั้งจากผู้ให้และผู้รับค่ะ

เราจะสื่อสารภาษาและต่อยอดและทำแผ่นดินโดยทำเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาจักรราษฎรตลอดไป

คุณผู้ฟังคะสำหรับช่วงของเวลารายการคุณของแผ่นดินเวลาหมดลงอีกแล้วนะคะขอบคุณคุณฟังทุกท่านค่ะที่ติดตามรับฟังรายการนี้มาจนถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะคะพบกับรายการคุณของแผ่นดินได้ใหม่ในวันจันทร์หน้าค่ะเวลา 14:07 นโดยประมาณจนถึงเวลา 15:00 นนะคะสำหรับวันนี้ดิฉันวาสนาบัวทองพร้อมทีมงานลาคุณฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับนายกรัฐมนตรียืนยันงบประมาณเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยมีเพียงพออีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทยใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
5: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมผูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
4: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
5: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
4: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
5: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
1: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันงบประมาณเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย 4,700 ล้านบาทมีเพียงพอช่วยเหลือประชาชน
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าการจัดสรรงบประมาณเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วม 4,700 ล้านบาทว่างบประมาณจำนวนดังกล่าวมีเพียงพอต่อการเร่งบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยเป็นวงเงินงบกลางที่เหลืออยู่ของปีงบประมาณ2569ซึ่งเดิมเตรียมไว้สำหรับการคืนกระทรวงการคลังเพื่อชำระหนี้สาธารณะและหนี้ธกส.แต่การเกิดวิกฤตอุทกภัยขึ้นก่อนจึงได้จัดสรรงบประมาณส่วนนี้มาสำรองไว้ใช้เยียวยาและรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมทันทีส่วนการชำระหนี้แต่ไปพิจารณาจัดสรรงบประมาณปี2570แทนหากงบเยียวยา 4,700 ล้านบาทมีไม่เพียงพอแต่ดึงงบประมาณปี2570มาสนับสนุนเพิ่มเติมได้ทันทีสำหรับการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการสถานการณ์อุทกภัยนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจัดการสำรวจและขึ้นทะเบียนผู้ได้รับความเสียหายทันทีโดยปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์จ่ายเงินเยียวยาแบบผู้ได้รับการสำรวจและอนุมัติก่อนแต่ได้รับเงินเยียวยาก่อนไม่ต้องรอให้สถานการณ์น้ำลดหรือรอสรุปความเสียหายครบทั้งจังหวัดหรือทั้งภาคเพื่อให้งบประมาณที่โอนไปอย่างกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปป.สามารถทยอยจ่ายถึงมือประชาชนในพื้นที่กลุ่มจังหวัดต่างๆได้อย่างทันท่วงทีและเร็วที่สุดศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: ขณะที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยขยายเวลาต่ออายุใบอนุญาตนายหน้าประกันภัยถึงสิ้นปีนี้บรรเทาความเดือดร้อนคนกลางประกันภัยที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย
7: นายชูชัดประมูลผลเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.เปิดเผยว่าคปภ.ออกมาตรการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ตัวแทนและนายหน้าประกันภัยบุคคลธรรมดาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยจนไม่สามารถเข้ารับการอบรมหรือยื่นคำขอต่อใบอนุญาตได้ตามกำหนดโดยประกาศผ่อนผันขยายระยะเวลาการดำเนินการต่อใบอนุญาตให้ผู้ที่มีใบอนุญาตสิ้นอายุระหว่างวันที่25กันยายนถึง31ธันวาคม ซึ่งผู้ได้รับผลกระทบสามารถยื่นคำขอขยายระยะเวลาได้ภายใน15วันนับตั้งแต่เหตุอุทกภัยในพื้นที่สิ้นสุดลงแต่ต้องไม่เกินวันที่31ธันวาคม2569เพื่อสนับสนุนให้คนกลางประกันภัยสามารถกลับมาประกอบอาชีพและให้บริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่องทั้งนี้คปภ.ได้จัดทำแนวปฏิบัติและข้อซักถามหรือ Q&A เพื่ออำนวยความสะดวกโดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายตรวจสอบคนกลางประกันภัยหรือติดตามข้อมูลผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ของสำนักงานคปภ.ปฏิพลสัทพมมารายงาน
1: สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนพบพื้นที่เกิดอุทกภัยในจังหวัดปราจีนบุรีครอบคลุมพื้นที่หลายอำเภอกว่า 500,000 ไร่โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่เกษตรกรรม
8: สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนหรือจิสตาได้เปิดข้อมูลจากดาวเทียม Sentinel 2B เมื่อวันที่2ตุลาคมเกี่ยวกับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีแสดงให้เห็นปริมาณน้ำที่แผ่ขยายเข้าท่วมเป็นวงกว้างครอบคลุมพื้นที่หลายอำเภอกว่า 500,000 ไร่โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่เกษตรกรรมซึ่งปริมาณน้ำที่ปรากฏมีลักษณะเป็นสีน้ำตาลขุ่นแสดงถึงกระแสน้ำที่ไหลหลากอย่างรวดเร็วและพัดพาเอาตะกอนดินโคลนหรือหน้าดินจากพื้นที่

0: PBS
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
2: โรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางเปิดให้บริการห้องปฏิบัติการขยายหลอดเลือดหัวใจที่ตีบตันด้วยบอลลูนใส่ขดลวดในจังหวัดกระบี่โดยทีมแพทย์ชำนาญการโรคหัวใจตลอด24ชั่วโมงหากท่านมีอาการเจ็บแน่นหน้าอกเหมือนมีอะไรมาทับร้าวขึ้นไปถึงคางหรือแขนหอบเหนื่อยหายใจติดขัดตัวเย็นหมดสติเข้าข่ายภาวะหัวใจขาดเลือดฉุกเฉินวิกฤตใช้สิทธิ์ยูเซฟโดยไม่ต้องสำรองจ่ายหรือใช้สิทธิ์สุขภาพอื่นๆโทร0758501111โรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางเราดูแลด้วยใจ
3: ก่อนติดทุกความเคลื่อนไหวสดใหม่ใกล้ชิดประชาชนในรายการรอบวันทันข่าว
4: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการรอบวันทันข่าวประจำวันที่5ตุลาคม2569ซึ่งมีข่าวที่น่าสนใจดังต่อไปนี้ค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่คิกออฟโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนคุ้มครองอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวกำชับผู้นำท้องที่ท้องถิ่นนำข้อมูลที่ถูกต้องสื่อสารประชาชนอย่างทั่วถึงนายอังกูลศิลาเทวกูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมคิกออฟโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนจังหวัดกระบี่ณห้องประชุมช้างเผือกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่หัวหน้าส่วนราชการผู้แทนอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมนายธีรศักดิ์ทองมาศหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่กล่าวว่ากิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อชี้แจงสาระสำคัญของโครงการขอบเขตและเงื่อนไขความคุ้มครองสิทธิของประชาชนตลอดจนขั้นตอนและเอกสารในการขอรับค่าสินไหมทดแทนโดยมีกลุ่มเป้าหมายประมาณ300คนเพื่อนำความรู้ไปถ่ายทอดต่อในระดับตำบลและหมู่บ้านด้านผู้ว่าการจังหวัดกระบี่กล่าวว่าโครงการนี้เป็นการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อให้หน่วยงานและผู้นำในพื้นที่มีความรู้ความเข้าใจและนำข้อมูลที่ถูกต้องไปสื่อสารแก่ประชาชนอย่างทั่วถึงพร้อมเน้นย้ำให้อำเภอส่วนราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมประชาสัมพันธ์สิทธิและเงื่อนไขความคุ้มครองเตรียมและตรวจสอบข้อมูลความเสียหายรวมถึงให้คำแนะนำเรื่องเอกสารขั้นตอนและช่องทางการขอรับค่าสินไหมทดแทนโดยให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุคนพิการและผู้ที่มีข้อจำกัดในการเข้าถึงข้อมูลสำหรับโครงการดังกล่าวภาครัฐจะซื้อประกันภัยให้ประชาชนครอบคลุม30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศคุ้มครอง3ภัยได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึง30กันยายน2570โดยคุ้มครองที่อยู่อาศัยสูงสุด 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุ2ล้านบาทต่อคนรวมถึงกรณีที่อยู่อาศัยถูกน้ำล้อมจนไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติเกิน7วันรับค่าชดเชย 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในกรมธรรม์กระบี่ร่วมประชุมบก.ปพช.ติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยพร้อมรับข้อสั่งการสำคัญจากนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่4ตุลาคม2569นายสุวิทย์สุริยวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยนางสาวสิริพรศรีวิชัยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่นายธีรศักดิ์ทองมาศหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่นายวิรุฒเทพรัฐการวงศ์หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกระบี่และคณะร่วมประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือบก.ปพช.เพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานโอกาสนี้นายอนุทินในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติได้มอบข้อสั่งการให้จังหวัดและหน่วยงานในพื้นที่เร่งสำรวจความเสียหาย

0: ให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบันทั้งชีวิตทรัพย์สินบ้านเรือนพื้นที่การเกษตรและสาธารณูปโภคพร้อมเร่งจ่ายเงินช่วยเหลือให้ถึงประชาชนโดยเร็วถูกต้องโปร่งใสและตรวจสอบได้ขณะเดียวกันได้สั่งการเร่งฟื้นฟูน้ำลดให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร่งระบายน้ำกำจัดขยะสิ่งปฏิกูลทำความสะอาดบ้านเรือนและพื้นที่สาธารณะป้องกันปัญหาสาธารณสุขหลังน้ำลดพร้อมจัดทำแผนบิ๊กคลีนนิ่งเพื่อให้ประชาชนใช้ชีวิตและสถานประกอบการกลับมาใช้ดำเนินกิจการได้โดยเร็วรวมถึงเร่งฟื้นฟูสาธารณูปโภคไฟฟ้าน้ำประปาถนนระบบสื่อสารและสัญญาณโทรศัพท์ให้กลับมาใช้งานได้โดยเร็วและครอบคลุมทุกพื้นที่พร้อมกำชับไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดนนทบุรีตรวจคันกั้นน้ำทั้งสองฝั่งของแม่น้ำเจ้าพระยาให้อยู่ในสภาพมั่นคงแข็งแรงตลอดแนวนอกจากนี้ที่ประชุมได้ร่วมติดตามรายงานประเด็นสำคัญในการบริหารจัดการไม่ว่าจะเป็นการประเมินสถานการณ์เพื่อการบริหารสั่งการของบก.ปปช.โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานการคาดหมายลักษณะอากาศที่ส่งผลต่อสถานการณ์โดยกรมอุตุนิยมวิทยาตลอดจนรายงานสถานการณ์น้ำผลกระทบและการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาลุ่มน้ำแม่กลองและลุ่มน้ำท่าจีนโดยอธิบดีกรมชลประทานร่วมด้วยเพื่อบูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วนให้การเฝ้าระวังประเมินสถานการณ์วางแนวทางป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้มากที่สุดรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เปิดงานกระบี่อันดามันฮาลานเฟสติวัล2026หนุนกระบี่สู่ศูนย์กลางอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวฮาลานของภูมิภาคอันดามันและระดับนานาชาตินายสุวิทย์สุริยวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานในพิธีเปิดงานกระบี่อันดามันฮาลานเฟสติวัล2026ณลานประติมากรรมปูดำตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่โดยมีนางสาวสิริพรศรีวิชัยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยนายประสานบุญทรงรองเลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยนายวิรัตและเลมกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยนายวาฮิดมารยาหัวหน้าฝ่ายกิจการฮาลานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่รองประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่อิหม่ามคอเตบบิลันกรรมการอิสลามประจำมัสยิดอนุกรรมการมุสลิมะประจำมัสยิดผู้นำศาสนาหัวหน้าส่วนราชการและภาคเอกชนร่วมในพิธีโอกาสนี้นายอดิศรเกกินะเลขานุการคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ในฐานะประธานจัดงานกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงานที่มุ่งส่งเสริมให้จังหวัดกระบี่เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวฮาลานของภูมิภาคอันดามันและระดับนานาชาติพร้อมยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการฮาลานโดยเฉพาะสินค้าท้องถิ่นโอท็อปและ SME ให้ได้รับการรับรองตามหลักศาสนาและวิทยาศาสตร์ขยายตลาดฮาลานสู่ระดับสากลส่งเสริมความร่วมมือทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมเศรษฐกิจฮาลานเผยแพร่วัฒนธรรมอิสลามและวิถีชีวิตมุสลิมดึงดูดนักท่องเที่ยวมุสลิมจากต่างประเทศกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ตลอดจนการท่องเที่ยวชุมชนด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ได้กล่าวเปิดงานโดยระบุว่าการจัดงานครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่ต้องการส่งเสริมให้จังหวัดกระบี่เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวฮาลานการท่องเที่ยวชุมชนของภูมิภาคอันดามันและระดับนานาชาติเพื่อยกระดับสินค้าชุมชนการเงินฮาลานการบริการฮาลานโดยเฉพาะสินค้าท้องถิ่นโอท็อปและ SME ให้ได้รับการรับรองตามหลักศาสนาอิสลามหรือผลิตภัณฑ์ฮาลานชุมชนพร้อมย้ำว่าจังหวัดกระบี่เป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับนักท่องเที่ยวชาวมุสลิมเนื่องจากประชากรในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิมทำให้มีความพร้อมทั้งด้านการท่องเที่ยวและอาหารฮาลานมีศักยภาพในการบริการท่องเที่ยวชุมชนเพื่อพัฒนาความสามารถสร้างโอกาสสร้างงานสร้างรายได้แก่ผู้ผลิตสินค้ากระตุ้นเศรษฐกิจจังหวัดในฤดูท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนพักสักครู่ค่ะช่วงหน้าติดตามรับฟังข่าวพยากรณ์อากาศและข่าวบริการในช่วงรอบวันบริการค่ะ
1: Thank you. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ขอน้อมสำนึกในพระเมตตาคุณพระกรุณาธิคุณในสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเสนอธรรมะประดับใจ
2: พระพุทธเจ้าตรัสสอนให้ปฏิบัติในธรรมะที่เป็นส่วนเหตุเช่นอุทธานะสัมปทาถึงพร้อมด้วยความขยันหมั่นเพียรแสวงหาวิชาและทรัพย์เป็นต้นอารักขสัมปทาถึงพร้อมด้วยความรักษาสิ่งที่แสวงหามาได้กัลยาณมิตรตาความมีเพื่อนมิตรที่ดีงามสมชีวิตาความเลี้ยงชีวิตตามสมควรแก่กำลังทรัพย์ที่หามาได้มิให้ฟูมฝายนักมิให้เบียดกรอนักนอกจากปัจจุบันยังมีอนาคตและจำต้องการผลที่เกื้อกูลให้เกิดความสุขในอนาคตและนอกจากเฉพาะตนยังมีผู้อื่นยังมีผู้อื่นที่ต้องเกื้อกูลตามความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันด้วยสิ่งที่ต้องการต่างๆเช่นเดียวกันผลที่ต้องการสำหรับอนาคตและสำหรับเกื้อกูลผู้อื่นเรียกว่าประโยชน์ภายหน้า
1: ธรรมะประดับใจโดยสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก

0: รอบวันบริการ
1: ติดตามรับฟังข่าวพยากรณ์อากาศประจำวันที่5ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงรวมถึงอาจมีฝนฟ้าเกิดขึ้นได้บางพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยประกอบกับบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วส่งผลทำให้มีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคม2569ภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนอีกระลอกหนึ่งจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ส่งผลทำให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลน้ำมันประเทศไทยและอ่าวไทยในระยะนี้ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดและเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรคณะกรรมการพิจารณาจัดเก็บอากรรังนกอีแอนจังหวัดกระบี่มีความประสงค์จะประมูลเงินอากรรังนกอีแอนเป็นระยะเวลา7ปีกำหนดยื่นประมูลในวันที่28ตุลาคม2569ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลเงินอากรรังนกอีแอนได้ที่สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ระหว่างวันที่1ถึง16ตุลาคม2569ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ https://grabipao.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข07562-7111ต่อ154การท่าเรือแห่งประเทศไทยรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการท่าเรือแห่งประเทศไทยตำแหน่งช่างเทคนิค4หมวดหลักฐานอาคารแผนกอาคารกองบริหารสินทรัพย์ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาดจำนวน1อัตราตำแหน่งช่างเทคนิค4ช่างก่อสร้างชั้น2หมวดควบคุมงานแผนกก่อสร้างกองช่างโยธาฝ่ายการช่างจำนวน1อัตราตำแหน่งนักวิชาการ6สังกัดกองแผนวิสาหกิจฝ่ายกลยุทธ์องค์กรแผนกแผนวิสาหกิจจำนวน1อัตราแผนกแผนงานและโครงการลงทุนจำนวน1อัตราผู้สมัครจะต้องสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ที่ www.port.co.th หัวข้อข่าวสารข่าวสมัครงานหรือ https://port.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่12ตุลาคม2569ถึงวันที่4พฤศจิกายน2569จบข่าวนางสาวสุดารำพึงนิดผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ควบคุมการผลิตนายสุริยันประทุมมาศควบคุมเสียงวาสนาบัวทองอ่านสวัสดีค่ะ
0: พระพุทธศาสนาได้รับการอุปถัมภ์โดยสถาบันพระมหากษัตริย์มาตั้งแต่ครั้งพระเจ้าพิมพิสารในสมัยพุทธกาลประเทศไทยก็เช่นเดียวกันสถาบันพระพุทธศาสนาได้รับการทำนุบำรุงจากสถาบันพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจวบจนถึงปัจจุบันในทุกด้านจนเกิดเป็นมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมที่ร้อยความเป็นชาติเอาไว้โดยไม่อาจแยกจากกันได้เพราะพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงเป็นธรรมราชาพุทธมามกะผู้ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์พระพุทธศาสนาสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: โรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางเปิดให้บริการห้องปฏิบัติการขยายหลอดเลือดหัวใจที่ตีบตันด้วยบอลลูนใส่ขดลวดในจังหวัดกระบี่โดยทีมแพทย์ชำนาญการโรคหัวใจตลอด24ชั่วโมงหากท่านมีอาการเจ็บแน่นหน้าอกเหมือนมีอะไรมาทับร้าวขึ้นไปถึงคางหรือแขนหอบเหนื่อยหายใจติดขัดตัวเย็นหมดสติเข้าข่ายภาวะหัวใจขาดเลือดฉุกเฉินวิกฤตใช้สิทธิ์ยูเซฟโดยไม่ต้องสำรองจ่ายหรือใช้สิทธิ์สุขภาพอื่นๆโทร075-850-111โรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางเราดูแลด้วยใจ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการใต้สันติสุขค่ะ
2: การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขของชาวไทยพุทธและมุสลิมการดำรงความเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างและอยู่ด้วยกันยังมีความสุขมีการแลกเปลี่ยนผสมผสานทางวัฒนธรรมซึ่งกันและกันเกิดเป็นความหลากหลายที่สามารถอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนมานานนับศตวรรษขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการใต้สันติสุขทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย10 สวท. 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบนสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการใต้สันติสุขค่ะรายการที่จะพาทุกท่านนะคะร่วมรับรู้ข่าวสารและก็กิจกรรมดีๆค่ะเพื่อสันติสุขของพี่น้องในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะค่ะสำหรับรายการใต้สันติสุขวันนี้จะมีเรื่องราวอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวไปติดตามรับฟังในช่วงหน้ากันค่ะช่วงนี้มาฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการกันก่อนค่ะ

0: ุณรู้จักเคยได้ยินเคยลิ้มลองเมนูอาหารเหล่านี้ไหมนาซิดาแกนาซิละเมาะนาซิมานิตุปะสุตงลอปะติแกตาแปป่าแปแนบะอากะปูตูฮาลาบอปูโลปากีไม่ต้องแปลกใจเพราะทั้งหมดนี้เป็นอาหารที่คนชายแดนใต้รู้ดีว่าอร่อยแค่ไหนเสน่ห์ของอาหารชายแดนใต้คืออีกหนึ่งความพิเศษถ้ามาเยือนชายแดนใต้อยากให้คุณได้ลิ้มลองสักครั้ง
1: เรื่องราวข่าวสารความเคลื่อนไหวจังหวัดชายแดนใต้กับช่วงเกาะติดชายแดนใต้
2: มาถึงช่วงเกาะติดชายแดนใต้ค่ะช่วงเกาะติดชายแดนใต้วันนี้ได้นำข่าวเกี่ยวกับเมื่อธรรมชาติคือพื้นที่แห่งความสุขของทุกคนเยาวชนโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47ศึกษาดูงานอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตนาเนรมิตอุทยานในฝันสุดสร้างสรรค์จากจินตนาการค่ะซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะเมื่อวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ฟังน้องๆเยาวชนโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47ลงพื้นที่ศึกษาดูงานณอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตนาหมู่เกาะพีพีตำบลอ่าวนางอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ของเรานี่เองนะคะโดยมีนายวรวิทย์จิตรัวผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตนาหมู่เกาะพีพีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตนาหมู่เกาะพีพีร่วมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับภารกิจบริหารจัดการพื้นที่ที่อยู่ในการกำกับดูแลของอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตนาหมู่เกาะพีพีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเลแนวทางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างยั่งยืนเพื่อเปิดโอกาสให้ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงในพื้นที่สร้างความตระหนักรู้และจิตสำนึกในการปกป้องดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกันนะคะเมื่อโลกแห่งธรรมชาติมาบรรจบกับจินตนาการอันไร้ขีดจำกัดของน้องๆ นะคะความสุขและก็ความสนุกรูปแบบใหม่จึงบังเกิดค่ะคุณผู้ฟังโอกาสนี้นะคะน้องๆก็ได้ร่วมระดมความคิดในการทำกิจกรรมอุทยานในฝันเนรมิตอุทยานจากจินตนาการสุดสร้างสรรค์ลงบนแผ่นกระดาษมีทั้งอุทยานฮิวแลนด์อุทยานหมู่เกาะนางฟ้าอุทยานทารานางเงือกอุทยานชูดาอิอุทยานหุบเขามรกตอุทยานตาปีอุทยานจุราสิกเวิร์นอุทยานแสงตะวันพฤกษาและอุทยานหมู่เกาะพลายคลามค่ะซึ่งผลงานอุทยานในฝันทั้ง10แห่งนะคะสะท้อนให้เห็นว่าเมื่อน้องๆได้รับพื้นที่ในการใช้ความคิดสร้างสรรค์ธรรมชาติจึงไม่เพียงเป็นเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสมอไปนะคะแต่ยังเป็นพื้นที่แห่งความสุขที่พร้อมสร้างแรงบันดาลใจและรอยยิ้มแก่ทุกคนที่ต้องการมาเยือนค่ะ

0: มากันแล้วล่ะคุณลูกค้าขาของดีของเด็ดมานำเสนอกันวันนี้เริ่มกันที่ลือโป๊ะปัตตานีข้าวเกี๊ยบเกกู้จากปลาทูสดจัดเต็มโปรตีนกินเพลินๆกันเลยนะคะปลากุเลาเค็มตากใบนราธิวาสเนื้อหอมฟูเปรี้ยวปากไม่ซื้อไม่ได้แล้วค่ะนี่เลยค่ะผ้ากอยองานแฮนด์เมดจากสงขลาและที่สำคัญไก่เบตงก็มานะคะมาเลยค่ะ CF กันเลยนะคะ CF กันเลยค่ะ
1: สนับสนุนสินค้าของดีของเด็ดส่งผ่านกำลังใจสู่พี่น้องชายแดนใต้สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: เจ๊เหนอกจากจะเป็นตำบลหนึ่งในอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสยังเป็นชื่อเรียกสำเนียงในภาษาที่นิยมใช้สื่อสารของชาวพุทธในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมไปถึงชาวสยามหรือชาวมาเลเซียเชื้อสายไทยในรัฐกรันตันและตรังกานูของประเทศมาเลเซียที่มาของสำเนียงเจ๊เหบางเรียกสำเนียงตากใบเชื่อกันว่าเกิดจากการผสมผสานภาษาสุโขทัยโบราณเข้ากับภาษาใต้และเพี้ยนในสำเนียงมาลายู
1: ภาษาเจ๊เหจริงๆเป็นภาษาโบราณเก่าแก่นะครับมีอายุความเป็นมาก็น่าจะประมาณสัก600ปีแล้วนะครับก็เป็นภาษาที่แตกต่างกับภาษาใต้ทั่วไปฮะจริงๆภาษาเจ๊เหคำว่าเจ๊เหจริงๆก็คือบางคนคิดว่าใช้เฉพาะในตัวเมืองเจ๊เหหรือว่าตากใบเป็นหลักฮะซึ่งในความเป็นจริงแล้วก็จะใช้กันทั้งในส่วนของอำเภอเมืองอำเภอละแงะนะครับอำเภอสุงไหปาดีรวมไปทั้งถึงโกลกแหวงก็ของอธิวาสก็ยังใช้กันอยู่อย่างแพร่หลายนะครับซึ่งนอกจากจังหวัดอธิวาสแล้วเนี่ยก็ยังมีส่วนของอำเภอไม้แก่นนะครับอำเภอสายบุรีนะครับอำเภอปนาเละจังหวัดปัตตานีก็ยังมีการใช้อยู่นอกจากนั้นแล้วก็จะมีในบางส่วนของรัฐกาลตันประเทศมาเลเซียเนี่ยก็ยังใช้อยู่ณปัจจุบันนี้ครับผม
0: ภาษาเจ๊เหค่อนข้างเป็นสำเนียงโบราณมีการใช้คำที่แตกต่างจากภาษาถิ่นใต้ทั่วไปค่อนข้างมากสำเนียงการพูดคล้ายกับเสียงชาวใต้ผสมกับภาษาไทยถิ่นเหนือจึงเป็นเสน่ห์การพูดจาที่น่ารักและอ่อนโยน
2: ตอนลูกตอนหลานให้กันแรงกันไหวภาษาเจ๊เหที่ได้ไม่หายไปจากบ้านเรา
1: วงคนบ้านเรานะครับสองพี่ชายชนบทเนี่ยก็คือเป็นวงที่บรรเลงแล้วก็ร่วมสืบสานอนุรักษ์ภาษาเจ๊เหมาก็น่าจะประมาณสัก10ปีแล้วนะครับมันมีเพลงที่ฮิตติดปากก็คือเพลงคนบ้านเรานะครับเป็นบทเพลงที่บอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของชุมชนคนนราแล้วก็รวมไปถึงชื่อหมู่บ้านนะครับที่ตั้งของหมู่บ้านต่างๆที่พูดภาษาเจ๊เหในการสื่อสารก็เป็นการรวมพลรวมจิตใจของคนในพูดภาษาเจ๊เหให้อยู่ในบทเพลงเดียวกันครับผม
0: และเมื่อปีพุทธศักราช2556กระทรวงวัฒนธรรมได้ขึ้นทะเบียนภาษาเจ๊เหให้เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติสร้างความภาคภูมิใจให้แก่คนนราธิวาสและสร้างความเชื่อมั่นให้กับเจ้าของภาษาว่าจะยังคงได้รับการสืบทอดจากบรรพบุรุษจวบจนปัจจุบันเพื่อรักษาเสน่ห์ของสำเนียงเจ๊เหต่อไป

คุณฟังค่ะเวลาของรายการใต้สันติสุขหมดลงอีกแล้วนะคะขอบคุณคุณฟังทุกท่านค่ะที่ติดตามรับฟังรายการใต้สันติสุขมาจนถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการใต้สันติสุขได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ค่ะเวลา 15:30 นถึง 16:00 นทางสวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ขอให้คุณฟังทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะสำหรับวันนี้ดิฉันวาสนาบัวทองพร้อมทีมงานสวทกระบี่ลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 นกับพฤฒแก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรีกำชับทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดในการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไปร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: นายกรัฐมนตรีกำชับทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดในการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569ย้ำเป็นโอกาสสำคัญดึงดูดการลงทุนและสร้างความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจระดับโลก
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ World Bank IMF Group Announce Meeting ปี2569ครั้งที่3/2569เพื่อติดตามความคืบหน้าและเตรียมความพร้อมช่วงโค้งสุดท้ายก่อนการประชุมระดับโลกจะเริ่มขึ้นในช่วงสัปดาห์หน้าโดยนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำต่อที่ประชุมว่าการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครั้งนี้เป็นโอกาสสำคัญของประเทศไทยจะได้ต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 10,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกกำชับให้ทุกภาคส่วนบูรณาการทำงานร่วมกันอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะการอำนวยความสะดวกเรื่องกระบวนการตรวจตรงตราหรือวีซ่าระบบตรวจคนเข้าเมืองและบริการของสายการบินพร้อมมอบหมายให้บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือทอท.และสายการบินต่างๆเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเช็คอินการขนส่งกระเป๋าสัมภาระหรือการยกเลิกเที่ยวบินรวมทั้งจัดให้มีช่องทางพิเศษเพื่อสร้างความประทับใจและเชื่อมั่นตั้งแต่ก้าวแรกที่ผู้เข้าร่วมประชุมเดินทางมาถึงรัฐบาลจึงขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกสักศิษย์ประดับศิลป์รายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างใกล้ชิดและเตรียมมาตรการฟื้นฟูรายได้ระยะยาวให้แก่เกษตรกร
6: นายกฤตอุตตมะเวทินรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะโฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำและการให้ความช่วยเหลือของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าปัจจุบันในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนบนเริ่มคลี่คลายแต่ยังคงมีการระบายน้ำในปริมาณมากอาจพบน้ำล้นคันกั้นน้ำอยู่บ้างในพื้นที่ลุ่มต่ำส่วนพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาตอนล่างยังคงต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเช่นเดียวกับพื้นที่ลุ่มน้ำบางปะกงขณะนี้กรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการเร่งระบายน้ำและผลักดันน้ำลงสู่อ่าวไทยอย่างเต็มกำลังนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดเร่งดำเนินการช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วนโดยจัดตั้งพื้นที่ปลอดภัยหรือ safety area สำหรับเป็นจุดรับและกระจายสิ่งของช่วยเหลือและเป็นศูนย์พักพิงแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบพร้อมกำชับให้จัดเตรียมมาตรการช่วยเหลือระยะยาวหลังประสบภัยเพื่อฟื้นฟูรายได้ให้เกษตรกรอย่างเป็นระบบชาวนันมาลีรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยสถานการณ์อุทกภัยไม่ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง3ตุลาคม2569มียอดนักท่องเที่ยวต่างชาติสะสมกว่า23ล้านคนสร้างรายได้กว่า 1,140,000 ล้านบาท
7: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยภาพรวมสถานการณ์ท่องเที่ยวตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง3ตุลาคม2569ว่าประเทศไทยมียอดนักท่องเที่ยวต่างชาติสะสมกว่า23ล้านคนสร้างรายได้รวม 1,142,485 ล้านบาทโดยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาภาพรวมการท่องเที่ยวขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.24 มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไทยรวม 522,532 คนซึ่งได้รับแรงหนุนสำคัญจากช่วงวันหยุดยาวหรือโกลเด้นวีคของจีนตลอดจนวันหยุดในฮ่องกงและเกาหลีใต้ส่งผลให้กลุ่มนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไทยสูงสุด5อันดับแรกได้แก่จีนมาเลเซียอินเดียรัสเซียและเกาหลีใต้ตามลำดับสำหรับความกังวลเรื่องสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กรุง

0: ุขจังที่พังงาเพื่อท่านปลอดภัยท่องเที่ยวด้วยความอุ่นใจเข้าพังงาเปิด FM 100 MHz
1: รับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ในช่วงของรายการ5แยกข่าวในวันนี้ค่ะวันจันทร์ที่5ตุลาคมพุทธศักราช2569กับทีมงานสวทพังงาเป็นแม่ข่ายในการผลิตรายการค่ะและอยู่กับดิฉันค่ะอาริสาศิรรัตน์รับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะอำนวยการผลิตโดยนายโสพลเข้มการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ควบคุมการผลิตโดยนางวรวรรณบุญรังสีผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงาซึ่งในวันนี้ค่ะในช่วงของรายการ5แยกข่าวเราก็มีประเด็นในเรื่องราวหลากหลายเรื่องราวค่ะที่จะนำมาพูดคุยกันไม่ว่าจะเป็นทางด้านของประเด็นจากส่วนกลางหรือว่าประเด็นจากพื้นที่ค่ะมาติดตามรับฟังกันในช่วงนี้ค่ะดูเรื่องรัฐทันข่าวใต้ค่ะ
1: ช่วงรู้เรื่องรัฐท่านข่าวป้า
0: ประมาณช่วงนี้ค่ะรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้เรามาติดตามกันในเรื่องของการเกิดอุทกภัยค่ะในหลากหลายพื้นที่ค่ะก็มีการสั่งการจากนายกรัฐมนตรีนะคะสั่งการทุกจังหวัดค่ะตั้งศูนย์บัญชาการสถานการณ์แจ้งเตือนล่วงหน้าเร่งฟื้นฟูเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยและก็ประชาสัมพันธ์ในเรื่องของสิทธิประกันภัยพิบัติด้วยค่ะทางด้านนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็มีการประชุมกองบัญชาการป้องกันและสาธารณภัยแห่งชาติติดตามสถานการณ์อุทกภัยและก็เตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ฝนในช่วงตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่7ตุลาคม2569โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ยังมีสถานการณ์อุทกภัยและก็ลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่ได้รับผลกระทบจากการระบายท้ายเขื่อนนะของแม่น้ำเจ้าพระยาจำนวน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีประกอบกับคาดว่าจะมีน้ำทะเลหนุนในช่วงวันที่5ถึงวันที่10ตุลาคม2569นี้นะจึงกำชับให้เร่งพร่องน้ำและก็ระบายน้ำออกจากพื้นที่ท่วมขังสั่งการให้ทุกจังหวัดค่ะติดตั้งศูนย์บัญชาการสถานการณ์ในทุกระดับกำหนดพื้นที่รับผิดชอบและก็ภารกิจให้ชัดเจนบูรณาการกำลังพลทุกภาคส่วนค่ะจัดระบบผลัดเปลี่ยนนะคะหมุนเวียนเจ้าหน้าที่ในพื้นที่วิกฤตให้กลุ่มป้องกันและสาธารณภัยค่ะร่วมกันกับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสื่อสารแจ้งเตือนประชาชนอย่างต่อเนื่องด้วยข้อมูลที่ถูกต้องกระชับเข้าใจและทันต่อสถานการณ์รวมถึงให้ปภ.นะคะเป็นศูนย์กลางกำกับติดตามและก็ประเมินสถานการณ์ค่ะโดยใช้ข้อมูลเพียงชุดเดียวเท่านั้นค่ะและในส่วนของการเยียวยานะคะในส่วนของพื้นที่ที่เกิดเหตุก่อนวันที่1ตุลาคม2569ก็จะใช้เงินทดรองราชการค่ะโดยช่วยเหลือพี่น้องประชาชนส่วนกรณีที่เกิดเหตุตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ก็จะได้รับเงินจากโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนเข้ามาช่วยเหลือเยียวยาโดยโครงการนะคะก็จะครอบคลุมทั้ง30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศค่ะครอบคลุมทั้ง3ภัยพิบัติแน่ได้แก่อุทกภัยค่ะวาตภัยและก็แผ่นดินไหวครอบคลุมทั้งที่อยู่อาศัยสูงสุด 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนกรณีที่น้ำล้อมรอบจนไม่สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกตินะคะเกิน7วันก็จะได้รับเงินชดเชยจำนวน 10,000 บาทต่อครั้งค่ะกรณีเสียชีวิตได้รับเงินชดเชย2ล้านบาทต่อคนทางด้านนายเจเศรษฐไทยเศรษฐนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอและก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศไทยให้อำนวยความสะดวกประชาชนที่ได้รับผล

0: กระทบจากอุทกภัยก่อนวันที่1ตุลาคม2569ในการลงทะเบียนรับเงินเยียวยาครัวเรือนละ 9,000 บาทนะคะซึ่งณตอนนี้ค่ะก็มีประชาชนลงทะเบียนแล้วกว่าจำนวน 700,000 ครัวเรือนค่ะจังหวัดที่มีผู้ลงทะเบียนมากที่สุดนะคะก็คือกรุงเทพมหานครค่ะจำนวน 343,545 ครัวเรือนค่ะสำหรับในพื้นที่จังหวัดพังงานะคะโดยนายแพรรัตน์เพชรยวนค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาค่ะก็ได้มีการร่วมประชุมกองบัญชาการป้องกันและสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์แล้วก็ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ค่ะโดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในการประชุมค่ะจากการที่นายกรัฐมนตรีนะคะได้มีการสั่งการให้ทุกจังหวัดเนี่ยร่วมกันเร่งสำรวจความเสียหายแล้วก็ให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนควบคู่ไปกับการฟื้นฟูสถานการณ์ให้คลี่คลายขึ้นนะซึ่งขณะเดียวกันค่ะในพื้นที่ภาคใต้ก็ได้ให้ความสำคัญแล้วก็ให้การติดตามสถานการณ์ฝนอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะการคาดการณ์ฝนสะสมรายวันจากแบบจำลองของกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็แนวโน้มในเรื่องของการเกิดฝนในช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่10ตุลาคม2569ค่ะทางด้านนายแพรรัตน์เพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาก็ได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ติดตามสภาพอากาศปริมาณฝนและก็สถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องพร้อมเตรียมความพร้อมในเรื่องของกำลังพลเจ้าหน้าที่นะเครื่องสูบน้ำเครื่องจักรกลอุปกรณ์ที่ใช้ในการระบายน้ำในทุกพื้นที่ค่ะอุปกรณ์กู้ภัยและก็ระบบแจ้งเตือนประชาชนตลอดจนการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและก็ดินโคลนถล่มค่ะโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงและก็ประชาชนกลุ่มเปราะบางเพื่อให้สามารถเข้าถึงพื้นที่และก็ให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงทีก่อนเกิดเหตุค่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงนี้นะคะในพื้นที่จังหวัดพังงาค่ะก็ได้มีการต้อนรับเยาวชนจากโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ค่ะที่มีการเข้าร่วมโครงการแล้วก็มาศึกษาเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรมแล้วก็อาศัยอยู่ร่วมกันกับครอบครัวอุปถัมภ์ในพื้นที่จังหวัดฝั่งทะเลอันดามันค่ะได้แก่จังหวัดพังงากระบี่แล้วก็ภูเก็ตค่ะหลักๆในช่วงนี้นะน้องๆก็จะทำกิจกรรมกันอยู่ที่โรงแรมภูงาค่ะในช่วงของวันหยุดวันเสาร์และวันอาทิตย์ก็จะเป็นในส่วนของกิจกรรมค่ายเยาวชนสมานฉันท์นะคะแล้วก็ในส่วนของวันนี้ค่ะวันที่5ตุลาคม2569ก็จะเป็นในช่วงของพิธีเปิดโครงการค่ะซึ่งจะจัดขึ้นที่โรงแรมเลอเอมราวัณพังงานะคะและในช่วงของเวลา 14:00 นของวันนี้ค่ะก็ได้มีพิธีเปิดในโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47ค่ะพื้นที่จังหวัดฝั่งอันดามันค่ะโดยมีพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์นายกมูลนิธิศูนย์ใจไทยสู่ใจใต้เป็นประธานในพิธีเปิดค่ะซึ่งโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้นะคะเกิดขึ้นจากดำริของพลเอกเปรมตินสุรานนท์ค่ะอดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปีพ.ศ. 2548ค่ะเป็นต้นมาโดยการขับเคลื่อนของมูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรมตินสุรานนท์มูลนิธิรักเมืองไทยและมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และปัจจุบันค่ะก็ได้มีการจัดตั้งมูลนิธิสานใจไทยสู่ใจใต้ค่ะกิจกรรมสำคัญของโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้นะคะสำหรับการนำเยาวชนที่นับถือศาสนาอิสลามในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะได้แก่จังหวัดยะลาปัตตานีนราธิวาสสตูลแล้วก็สงขลาเฉพาะอำเภอจนะเทพานาทวีและสะบ้าย้อยค่ะมาเปิดโลกทัศน์เสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ในหลากหลายมิติทั้งในเรื่องของประวัติศาสตร์ของชาติไทยการอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาตินะคะแล้วก็การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมด้วยการทัศนศึกษาการเข้าค่ายกิจกรรมต่างๆค่ะแล้วก็การใช้ชีวิตร่วมกันกับครอบครัวอุปถัมภ์ใน9จังหวัดค่ะซึ่งโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47ในครั้งนี้นะคะก็มีเยาวชนเข้าร่วม120คนค่ะก็ได้นำมาร่วมกิจกรรมในพื้นที่ฝั่งจังหวัดทะเลอันดามันค่ะทั้ง3จังหวัดนะคะจังหวัดพังงากระบี่แล้วก็ภูเก็ตค่ะและในส่วนของเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการนะคะก็ถือว่าเป็นผู้ที่จะได้รับประสบการณ์นอกเหนือจากในห้องเรียนที่จะได้เรียนรู้กันค่ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์จากเยาวชนที่มาเข้าร่วมโครงการกันค่ะ
1: มาจากโรงเรียนนฤดินมูลนิธิอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสค่ะก็เป็นเยาวชนสานใจไทยสู่ใจใต้นะคะรุ่นที่47ค่ะฝั่งทะเลอันดามันค่ะ ค่ะก็จังหวัดพังงานะคะก็หนูนะคะก็เพิ่งมาเป็นครั้งแรกเหมือนกันค่ะก็รู้สึกว่าจังหวัดพังงาเนี่ยเป็นจังหวัดที่มีสถานที่แหล่งท่องเที่ยวค่ะเยอะมากๆเลยค่ะแล้วก็เป็นสถานที่ที่คือถ้าทุกคนได้มาจังหวัดพังงาค่ะก็ควรที่จะศึกษาก่อนว่าสถานที่ในจังหวัดพังงาเนี่ยมีสถานที่ไหนบ้างที่เหมาะสมที่เราจะได้มาท่องเที่ยวค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนสถานที่แห่งนี้ใช่ไหมคะก็เป็นสถานที่ที่สวยมากๆเลยค่ะแบบรู้สึกว่ามีความสุขมากๆที่ได้มาที่นี่เพราะว่าจริงๆเนี่ยตัวหนูค่ะก็ยังได้มาได้ไปไม่ครบนะคะแต่ว่าแค่ได้มาแค่ถึงเท่านี้ก็รู้สึกว่าคุ้มค่ามากๆเลยค่ะที่ได้มาที่นี่รู้สึกว่าจังหวัดพังงาเนี่ยเป็นจังหวัดที่ดีมากๆเลยค่ะแล้วก็เป็นจังหวัดที่สวยงามมากๆทุกคนต้องได้มากันนะคะสักครั้งหนึ่งทุกคนต้องได้มาค่ะก็ขอบคุณค่ะ
0: และนี่ก็เป็นเสียงจากเยาวชนสานใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47ค่ะเดี๋ยวเราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ช่วงหน้ากลับมาในช่วงของ PRD Service ค่ะ
2: ช่วง PRD Service
0: กลับมาช่วงนี้ค่ะในช่วง PRD Service ค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงกันประเด็นในช่วงเทศกาลถือศีลกินผักค่ะซึ่งในพื้นที่จังหวัดพังงาเองก็ได้มีการจัดกิจกรรมกินเจอย่างยิ่งใหญ่นะคะกลับมาอีกครั้งกับโครงการส่งเสริมประเพณีถือศีลกินผักกิจกรรมอิ่มบุญ9บาทกับเทศบาลเมืองพังงาค่ะซึ่งในปีนี้นะคะก็จะจัดขึ้นในวันที่14ตุลาคม2569ณบริเวณตลาดกลาภูงาจังหวัดพังงาค่ะเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสื่อสารประเพณีอันงดงามและก็ร่วมแบ่งปันอาหารเจให้กับประชาชนได้อิ่มท้องแล้วก็อิ่มบุญร่วมกันค่ะทั้งนี้ค่ะก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนผู้มีจิตศรัทธานะคะร่วมออกซุ้มอาหารเจร่วมแบ่งปันอาหารเจอิ่มบุญอิ่มใจและร่วมสืบสานประเพณีถือศีลกินผักของชาวจังหวัดพังงาให้อยู่สืบทอดกันต่อไปค่ะทั้งนี้ค่ะก็สามารถแจ้งความประสงค์ในการออกซุ้มอาหารเจได้ที่0945936519ค่ะคุณนุชรีเทศบาลเมืองพังงาค่ะแล้วก็มาร่วมกันอิ่มอร่อยอิ่มบุญการส่งต่อความสุขไปด้วยกันกับเทศกาลถือศีลกินผักอิ่มบุญ9บาทกับจังหวัดพังงาค่ะแล้วก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงนะคะมาร่วมอิ่มบุญด้วยกันกับพวกเราชาวจังหวัดพังงาในเทศกาลถือศีลกินผักในปีนี้ค่ะนอกจากวันที่เทศบาลจัดงานแล้วนะคะในตลอดช่วงเทศกาลค่ะตามศาลเจ้าต่างๆก็มีกิจกรรมมีพิธีกรรมต่างๆมากมายค่ะคุณผู้ฟังสำหรับคุณผู้ฟังที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดต่างๆนะคะอยากมาสัมผัสในส่วนของเทศกาลกินเจในพื้นที่จังหวัดพังงาก็ขอเชิญชวนค่ะสามารถมาร่วมถือศีลกินผักกับเราได้ตั้งแต่วันที่10จนถึงวันที่18ตุลาคม2569ค่ะและมาร่วมอิ่มบุญด้วยกันมาสร้างประวัติศาสตร์มาสร้างวัฒนธรรมอันดีและก็มาร่วมบุญในเรื่องของการถือศีลกินผักกินเจในปีนี้ไปร่วมด้วยช่วยกันกับพี่น้องชาวจังหวัดพังงาค่ะและในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะก็ขอขอบคุณคุณผู้ฟังที่รับฟังจากสถานีวิทยุเครือข่ายทั้ง10สถานีครอบคลุมทั้ง7จังหวัดภาคใต้ตอนบนกันด้วยนะคะในช่วงถัดไปค่ะก็จะเป็นในช่วงของวันนี้มีประเด็นพบกับพี่แองเจิลและก็พี่อ้อมล้อมนะคะในประเด็นข่าวสารที่น่าสนใจประจำวันค่ะแล้วก็ติดตามรายการถัดไปในเวลา 16:30 นกับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงสำหรับวันนี้ค่ะดิฉันอริสาศิรัตน์ก็ต้องขอลาคุณผู้ฟังไว้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ
2: จับตาเรื่องเด่นเกาะติดเรื่องสำคัญรู้ทันสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นเพราะทุกวันมีเรื่องที่ต้องรู้และทุกประเด็นมีความหมายในช่วงวันนี้มีประเด็น
3: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
3: ขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงวันนี้มีประเด็นค่ะเหมือนเดิมก็คือพบกันกับพี่เอ็งเซิ้ลและน้องอ้อมล้อมค่ะ
4: ใช่ค่ะวันนี้เช่นเดียวกันนะคะว่าเรามีเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ฟังนะคะ1ประเด็น2ประเด็นนะคะให้ขยี้ให้ได้ทราบแบบละเอียดกันค่ะ
3: ค ค่ะวันนี้เราเริ่มต้นกันด้วยการนับถอยหลัง IMF นะคะกับการที่ผู้แทนด้านเศรษฐกิจด้านการเงินเนี่ยค่ะจากทั่วโลกเขาเดินทางมาที่กรุงเทพมหานครโดยมีกำหนดวันที่11ตุลาคมนี
4: ้ค่ะ
3: ทีนี้ถามว่าเหมือนบ้านเราเนี่ยพื้นที่ภาคใต้เกี่ยวอะไร
4: ท
3: ำไมจะต้องไปนับถอยหลังกับเขาด้วย อะไรแบบนี
4: ้
3: บอกเลยนะคะว่างานนี้ค่ะมีผลกันทั้งประเทศ อย่างน้อยๆค่ะเรื่องของผ้าที่เราเคยพูดกันแล้วว่าผ้าไทยไปไกลสู่สายตาชาวโลกนี่ก็เป็นอีกโอกาสหนึ่ง
4: ค่ะ
3: นอกจากผ้าแล้วค่ะยังมีของที่ระลึกยังมีอาหารยังมีศิลปะวัฒนธรร
4: ม
3: ในแต่ละพื้นที่ทุกภูมิภาคทั่วทั้งประเทศจะถูกนำมาจัดแสดงให้กับผู้นำชาวต่างชาติที่มาในงานนี้ค่ะ
4: ค่ะและไม่ใช่แค่จัดแสดงด้วยใช่ไหมคะยังเป็นของที่ระลึกของฝากให้กับผู้นำที่เขามาจากต่างประเทศเนี่ยให้ได้รู้กันว่าเอ๊สินค้าไทยมันมีดีมีเสน่ห์อย่างไรแล้วถ้าเขาเห็นแล้วว่าอุ้ยมันแน่นอนว่าเขาต้องซื้อกลับ
3: ไ
4: ปกับติดไม้ติดมือไปอย่างแน่นอนค่ะ
3: สินค้า GI หลายๆตัวค่ะก็ถูกหยิบมาใช้ในงานนี้ด้วยค่
4: ะ
3: ทั้งเอามาประกอบอาหารทั้งเอามาเป็นสินค้าที่ระลึกทั้งนำมาจำหน่ายภายในงานเชื่อว่าสินค้า GI บ้านเราเนี่ยอุตสาหะสรรกันมาแล้วเน
4: า
3: ะสินค้า
4: คัดสรรบ้านเรากันมาแล้ว
3: สรรกันมาแล้วระดับหนึ่งแล้วก็ถูกนำมาโชว์สายตาผู้นำชาวต่างชาติไม่แน่นะคะอาจจะมีการสั่งซื้อเชื่อมโยงระหว่างประเทศเกิดขึ้นถือว่าเป็นโอกาสอันดีค่ะพูดถึง IMF ครั้งแรกที่เราได้ยินเราเป็นหนี้ต่างชาติถูกไหมคะ
4: ค่ะ
3: ทีนี้มันเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจค่ะก็คือหลังจากที่เราเนี่ยเป็นผู้กู
4: ้
3: ประเทศไทยเนี่ยเป็นผู้ที่ไปกู้กองทุนใน IMF แต่วันนี้ค่ะเราเปลี่ยนบทบาทแล้วนะคะ
4: เรามาเป็นเจ้าภาพ
3: เรามาเป็นเจ้าภาพเรามาร่วมคิดเรามาร่วมวางเศรษฐกิจระดับโลกไปกับผู้นำด้านเศรษฐกิจระดับโลกถือว่าประเทศไทยของเราก็ไปไกลไม่ธรรมดาแล้วค่ะ
4: ใช่แล้วค่ะอันนี้คือว่าเราเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครั้งที่2แล้วนะคะในการจัดการประชุม IMF นะคะ
3: ค่ะจาก IMF เรามาต่อที่ภูเก็ต
4: ที่ภูเก็ตมีอะไร
3: ภูเก็ตช่วงนี้คึกคักเนื้อหอมค่ะถ้าจะพูดแล้วคึกคักตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาน้องเนเน
4: ่
3: ทำให้เกาะภูเก็ตนี่สั่นสะเทือนไปทั้งโลกเลยจนเขาบอกว่าคนไทยจ๋าน้องเนเน่เนี่ยไม่ใช่แค่สมบัติคนไทยแล้วนะแต่ว่า
4: เป็นสมบัติทั้งโลก
3: เป็นสมบัติของคนทั้งโลกนะคะเป็นความภาคภูมิใจตอนที่ปรากฏการณ์น้องเนเน่ไปโชว์การแสดงใช่ไหมคะก็ชมกันทั้งโลกค่ะไม่ใช่ชมกันแค่เมืองไทยคนไทยเองนี่ไม่ต้องพูดเลยว่าชมกันหน้าจอผ่านเฟซบุ๊กกันขนาดไหนพอกลับมาแล้วค่ะมาจัดแสดงที่จังหวัดภูเก็ต
4: ค่ะ
3: ก็มีความคึกคักใช่ไหมคะคนก็อยากจะไปต้อนรับน้องเนเน
4: ่ใช
3: ่ค่ะ
4: แล้วก็พอจังหวัดภูเก็ตนะคะช่วงนี้ Talk of the Town อย่างที่ พี่เอ็งเจนบอกและวันนี้4ตุลาคม
3: ค่ะ
4: มีเรือ2ลำค่
3: ะ
4: เข้าจังหวัดภูเก็ตก็คือเรือ USS George HW Bush นะ
3: คะ
4: เป็นเรือบรรทุกเครื่องบินพลังงานนิวเคลียร์นะคะคุณผู้ฟังแล้วก็อีกเรือนึงก็คือเรือพิฆาตติดขีปนาวุธวิถีชื่อเรือว่า USS Delbert D. Black นะคะซึ่งมาถึงจังหวัดภูเก็ตซึ่งไม่ใช่มาแค่เรือ2ลำนะคะภายในเรือมีลูกเรือทั้งหมดนะคะรวม2ลำแล้วเนี่ย 5,109 คน
3: ก็แปลว่าเราจะได้มีโอกาสต้อนรับชาวต่างชาติที่เป็นทหารที่มากับเรือเนี่ยค่ะ 5,000 กว่าคนเนี่ยค่ะเดินทางถึงเกาะภูเก็ตเรียบร้อยแล้วโอ้สินค้าบริการต่างๆเนี่ยคึกคักน่าดูเลยนะคะพร้อมที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจตรงนี้ค่ะเชื่อว่าหลายคนคงเห็นภาพผ่านโซเชียลแล้วก่อนหน้านี้ไปที่ไหนนะ
4: ไปที่ชลบุรีสัตหีบพ
3: ั
4: ทยานะคะแล้วก็คือคักตอนนั้นเนี่ยเรือที่ไปที่ช่วงเดือนที่แล้วไปที่สัตหีบใช่ไหมคะก็ 5,000 กว่าคนเหมือนกัน
3: 5,000 กว่าคนเหมือนกัน
4: สร้างความคึกคักให้กับในพื้นที่เหมือนกันนะคะ
3: ใช่แล้วค่ะทีนี้ภาพที่เราเห็นนะคะก็จะเป็นทหารชาวต่างชาตินะคะที่เดินทางไปแต่วันนี้ที่เราจะมาเล่าให้ได้ฟังค่ะไม่ใช่แค่ 5,000 กว่าคนมาภูเก็ตบ้านเรานะคะเราจะพูดถึงเรื่องของความรู้หน่อยว่าทำไมถึงใช้ชื่อว่า USS GeorgeHW Bush ค่ะ
4: ถ้าเกิดว่าเป็นวัยนี้นะคะ
3: รู้จักดี
4: จะคุ้นชื่อมาก
3: มาก
4: ถ้าเป็นน้องเจนซีเนี่ยเขาจะงงกันแล้วว่าเป็นใคร
3: เป็นใคร
4: เป็นใครคะ
3: ที่มาของชื่อเรือจอร์จ H.W. บูชซึ่งที่มาของชื่อเรือนี้ค่ะมาจากประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาคนที่41ก่อนที่ท่านจะเข้าสู่การเมืองท่านเป็นนักบินกองทัพเรือในสงครามโลกครั้งที่2มาก่อนแถมยังมีวีรกรรมคือเคยถูกยิงตกขณะที่ปฏิบัติภารกิจค่ะก่อนที่จะได้รับการช่วยเหลือจากเรือดำน้ำ USS Finback นี้
4: ค่ะ
3: ทีนี้ความใหญ่ของเรือ USS George H.W.บูชเนี่ยนะคะบอกว่าเป็นเรือค่ะบรรทุกเครื่องบินลำที่10และลำสุดท้ายของชั้นนี้ได้เข้าประจำการเมื่อ10มกราคม2552ให้เราจินตนาการค่ะว่าเครื่องบินลำใหญ่
4: ใช่แล้วใหญ่แล้วเนาะเครื่องบินลำใหญ่เรือบรรทุกเครื่องบินอีก
3: ใช่เครื่องบินเนี่ยจะต้องมาอยู่บนเรือลำนี้ก็แปลว่าความสำคัญของเรือที่ใช้บรรทุกเครื่องบินไม่ใช่แค่เรือใหญ่นะคะแต่ถือว่าเป็นฐานบินแล้วก็เป็นศูนย์บัญชาการเคลื่อนที่กลางทะเลที่จะมีเรือรบอื่นสนับสนุนค่ะทีนี้ถามว่าทำไมภูเก็ตถึงเป็นที่น่าสนใจ
4: ค่ะ
3: ก็บอกว่าไม่ใช่ปฏิบัติการทางทหารนะคะแต่อยากจะให้มองว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามปกติค่ะแล้วก็เป็นพื้นที่รับผิดชอบของกองเรือที่7แล้วก็กิจกรรมที่นายทหารมาเยือนเนี่ยค่ะเขาบอกว่าจะมีทั้งพักผ่อนท่องเที่ยวกิจกรรมชุมชนฟุตบอลไทยอเมริกาด้วย อันนี้น่าสนใจเพราะว่าเราจะถือว่าเป็นความสัมพันธ์อันดีทางการทูตนะคะ
4: ใช่ค่ะแล้วก็คือความสัมพันธ์ทางการทูตเนี่ย
3: ค่ะ
4: เราประเทศไทยกับสหรัฐเองค่ะไม่ได้มีแค่เพิ่งมา10 ปี 10 ปีแล้วนะคะรัฐมันมีมาตั้งแต่ปี2376แล้วค่ะ
3: คือมีเรื่องของสนธิสัญญาไมตรีและพาณิชย
4: ์
3: ความมั่นคงอะไรต่อมีอะไรเนี่ยรวมไปถึงในทุกๆปีในแต่ละปีเนี่ยค่ะคนไทยหลายคนคงจะคุ้นชินกับคำว่าคอปราโกซึ่งเป็นการฝึกร่วมกันระหว่างไทยกับอเมริกา
4: ใช่ค่ะซึ่ง 5,000 กว่านายที่เข้ามาในพื้นที่ภูเก็ตครั้งนี้ค่ะมาตั้งแต่4ตุลาคมจนถึงวันที่9ตุลาคมแน่นอนว่า5คืน6วัน5คืนเนี่ยค่ะการเติบโตในพื้นที่จะขนาดไหนไม่ว่าจะเป็นที่พักร้านอาหารของฝากบางคนมีนวดค่ะ
3: นวด
4: ใช่
3: นวดไทยไปไกลทั่วโลก
4: เ
3: คยไปงานหนึ่ง AIBD ปีที่แล้วที่จัดขึ้นที่ภูเก็ตใช่ไหมคะ AIBD เนี่ยก็จะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสื่อผู้ที่ทำสื่อจากเอเชียแปซิฟิกเนี่ยก็จะมางานนี้ที่ภูเก็ต
4: ค่ะ
3: แล้วก็จะมีบูธเนี่ยค่ะบูธนวดไทยเนี่ยเอามาจัดให้บริการในงานนี้ด้วยเต็มตลอด
4: ไม่ได้ว่าง
3: เลยค็อกเทลว่ามีคนสนใจแล้วนะ
4: ใช่
3: ค็อกเทลที่มีการผสมเครื่องดื่มต่างๆที่มาจากวัสดุท้องถิ่นว่าได้รับความนิยมแล้วแพ้บูธนวดไทยเพราะคนไทยเองก็ชอบถูกไหมคะ
4: ใช่
3: ค
4: ่ะแล้วก็ในช่วงก่อนหน้านี้นะคะทางพาณิชย์เนี่ยเขาได้ลงพื้นที่ไปตรวจตาเรื่องของราคาสินค้าในราคาบอกว่าอย่าไปเอาเปรียบเขานะให้ราคาติดไว้ยังไงก็อย่างนั้นอย่าไปเอาเปรียบเขา
3: อย่าไปฉวยโอกาสเพราะว่าทุกวันเนี่ยคนที่เขาเข้ามาในเมืองไทยค่ะเขาก็หวังจะได้ไมตรีจิตแล้วก็เรื่องที่สำคัญเป็นไมตรีจิตเหมือนกันก็คือการจำหน่ายสินค้าราคาที่เป็นธรรมใครก็บอกว่าอยากจะได้สินค้าราคาที่เป็นธรรมทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินะคะ
4: เข้ามาแล้วก็เข้าใจนะคะจะได้มา
3: อีกเขาอาจจะกลับไปแล้วพาครอบครัวกลับมาก็เป็นไปได
4: ้
3: ทีนี้เรื่องของโรงแรมที่พักอันนี้ไม่น่าเป็นห่วงเพราะว่าเขามีมาตรฐานอยู่แล้วแต่ว่าเรื่องของงานบริการค่ะอันนี้ต้องย้ำกันเลยงานบริการเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องจ่ายสตางค
4: ์
3: ทีนี้ต้องมีมาตรฐานถ้าจะให้ดีติดราคาเช่นเดียวกันจำหน่ายสินค้าเลยจะดีที่สุด
4: ใช่ค่ะ
3: ค่ะ
4: นี่ก็คือ2เรื่องที่เรานำมาฝากในวันนี้นะคะในช่วงวันนี้มีประเด็นนะคะ
3: ติดตามกันได้นะคะเวลาเดียวกันนี้ค่ะกับเรา2คนหรือบางทีอาจจะสลับสเปลี่ยนเนาะมานั่งคุยกันวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงรายการที่จัดขึ้นเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั่วประเทศค่ะวันนี้พบกับทีมงานสวทลำปางควบคุมการผลิตโดยนายสุภชัยกลปะสันติผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปางและดำเนินรายการโดยดิฉันชุติการเหล่าชัยค่ะ
0: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
1: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องในวันนี้จะพาทุกท่านไปย้อนรอยเสด็จพระราชดำเนินของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อครั้งเสด็จสนามบินจังหวัดลำปางเพื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมทหารและตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บที่โรงพยาบาลจังหวัดน่านค่ะ

แต่อาณาเขตชายแดนภาคเหนือประเทศไทยเราถูกรุกรานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยและเอาพระทัยใส่ทหารและตำรวจที่กำลังต่อต้านศัตรูอย่างไม่ทรงละเว้นเลยดังนั้นเมื่อวันอังคารที่20กุมภาพันธ์พุทธศักราช2511ทั้งสองพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมทหารและตำรวจที่บาดเจ็บณโรงพยาบาลจังหวัดน่านเสด็จพระราชดำเนินออกจากดอนเมืองเวลา9นาฬิกา

เครื่องบินพระที่นั่งถึงสนามบินจังหวัดลำปางภริยาผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางได้ทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายช่อดอกไม้และถวายรายงานและรายชื่อราษฎรอำเภอหนองคำใต้จังหวัดเชียงรายจำนวน41คนที่ได้บริจาคโลหิตจำนวน41ขวดเพื่อนำส่งให้ทหารตำรวจที่บาดเจ็บและรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลจังหวัดน่าน

จากสนามบินจังหวัดลำปางทั้งสองพระองค์เสด็จพระราชดำเนินขึ้นเฮลิคอปเตอร์เพื่อเสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังโรงพยาบาลจังหวัดน่าน

0: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงตามรอยพระเมตตา
1: ช่วงตามรอยพระเมตตาในวันนี้จะพาทุกท่านไปติดตามจากพระราชดำริสู่ความยั่งยืนบ้านทุ่งจี้จังหวัดลำปางจะพาทุกท่านไปติดตามเรื่องราวที่บ้านทุ่งจี้กันค่ะ
2: ตอนนี้ถึงขั้นตอนการออกแบบลวดลายนะครับอันนี้เป็นดอกกุหลาบของควีนสุธิดานะครับตอนนี้กำลังลงสีนะครับคือเริ่มต้นจากตอนเข้าเฝ้าขององค์สิริวัณท่านนะครับ

0: ช่วงที่เข้าเฝ้าในที่มหาลัยเชียงใหม่เดือนมีนาที่ผ่านมานะครับก็ได้รับประทานออกแบบเป็นคัพเค้ก3ชั้นนะครับผมตอนนั้นก็จะเป็นทางเหนือเราก็จะเป็นลายสตรอเบอรี่ครับผมโดยใช้ดินขาวทุกอย่างจะใช้งานแบบขึ้นรูปแบบงานแฮนด์เมดทุกขั้นตอนเลยครับผมครับแล้วก็ได้รับเกียรติให้ทําถวายพระองค์ท่านเพื่อที่จะรับท่านทูตนะครับงานเลี้ยงนะครับที่ผ่านมานะครับก็เป็นความภาคภูมิใจของศิลปาชีพครับผมครับทุกอย่างเป็นงานแฮนด์เมดหมดเลยครับไม่ใช่เป็นสติกเกอร์ครับผมเป็นขั้นตอนการผลิตนะครับใช้สีเซรามิกครับผมเอาอุณหภูมิสูงครับผมณจุดนี้ก็จะเป็นกลุ่มเครื่องปั้นดินเผาของโครงการผลิตบ้านทุ่งจี้ครับผมเป็นกิจกรรมที่พระพันธุ์พี่หลวงท่านส่งเสริมคือลำปางเป็นเมืองเซรามิกนะครับส่วนไหนนี้ก็ได้ก่อตั้งขึ้นมาในกิจกรรมก็จะเป็นเครื่องปั้นดินเผานี่แหละครับผมแล้วก็ให้ทางชาวไร่ชาวนาชาวสวนนะครับพื้นที่ใกล้เคียงได้มาศึกษาเล่าเรียนกระบวนการทำเซรามิกนะครับโดยจะมีครูนะครับแนะนำขั้นตอนการผลิตตั้งแต่เริ่มต้นนะครับแล้วก็พระองค์ท่านน่ะสายพระเนตรกว้างไกลมากก็คือชาวไร่ชาวนาเนี่ยจะมีความประณีตในการทำชิ้นงานคราฟงานต่างๆครับอย่างที่ได้เห็นด้านหน้านี้ก็คือจะเป็นผลงานของสมาชิกศิลปาชีพของบ้านทุ่งกี้ครับผมก็จะมีรูปแบบต่างๆนะครับตั้งแต่เริ่มออกแบบการเขียนลายการเคลือบนะครับแล้วก็การนำไปใช้ประโยชน์ต่างๆนะครับตอนนี้อยู่ทำเซรามิกหรือว่าเครื่องปั้นดินเผาเนี่ยอยู่40คนครับผมส่วนหนึ่งจำหน่ายที่อาคารด้านหน้าอาคารของศิลปาชีพของเรานะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็ส่งที่กองศิลปาชีพครับเพื่อจำหน่ายส่วนกลางต่อไปครับ
1: ตรงนี้ก็อีกจุดหนึ่งนะครับที่ทางโครงการของเราที่จะมีให้กับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาเยี่ยมชมในโครงการนะครับคือศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียงนะครับโครงการพัฒนาพื้นที่โดยต่อบ้านทุ่งจี้นะครับจุดนี้คือเพื่อให้นักท่องเที่ยวหรือว่าแขกผู้มาเยี่ยมชมในโครงการได้เข้ามาศึกษาดูงานนะครับในการไปเพื่อปักสวนครัวไปกินเองนะครับที่บ้านนะครับเพื่อประยุกต์ใช้ในทุกพื้นที่นะครับที่เข้ามาเยี่ยมชมแล้วก็เป็นการลดภาระต้นทุนในการค่าใช้จ่ายในครัวเรือนนะครับเป็นตู้เย็นธรรมชาตินะครับอยากกินก็เก็บกินแค่ไหนเก็บแค่นั้นนะครับก็ตรงจุดนี้ก็มีหลายๆสิ่งหลายอย่างให้ได้ดูนะครับซึ่งก็มีพวกแตงพวกถั่วนะครับแล้วก็ปศุสัตว์ก็มีการเลี้ยงหมูนะครับก็เลี้ยงวัวนะครับพืชผักสวนครัวต่างๆนะครับเพื่อลดต้นทุนส่วนผลผลิตต่างๆแล้วก็จำหน่ายให้กับสมาชิกในโครงการของเรานะครับในต้นทุนที่ว่าต่ำนะครับคือสามารถที่ว่าใช้จ่ายซื้อไปจำหน่ายหรือว่าไปบริโภคได้ในครัวเรือนนะครับผู้มาเยี่ยมชมท่านใดที่ว่าต้องการข้อมูลในต่างๆคือวิธีการปลูกการรักษาดูแลอะไรต่างๆก็เราสามารถที่จะตอบคำถามได้นะครับให้กับทุกๆท่านนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการลดค่าใช้จ่ายอีกทางหนึ่งของที่ผู้ที่มาเยี่ยมชมนะครับในครัวเรือนนะครับ
2: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
3: ช่วงสานต่อพระราชปณิธานเสียงจากชาวนาชาวไร่สู่ศิลปินศูนย์ศิลปาชีพแม่ต๋ำจังหวัดลำปางสร้างงานสร้างอาชีพสู่ความยั่งยืนปัจจุบันราษฎรส่วนใหญ่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกว่าเดิมนับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่ทรงมีต่อราษฎรบ้านแม่ต๋ำจังหวัดลำปางไปติดตามเรื่องราวกันค่ะ
4: การแกะสลักนะครับซึ่งการแกะไม้นี่เรานิยมหรือว่าเราไม่ได้เอาไม้ต่างๆมาแกะนะครับเราจะใช้ไม้ที่ไม่มีคือไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรแล้วเป็นชิ้นเล็กๆซึ่งเป็นไม้สักแล้วเราก็เอามาให้สมาชิกแกะนะครับซึ่งแต่เดิมอ่ะแรกๆสมาชิกเมื่อปี27เข้ามาเนี่ยท่านก็จะมีครูฝึกนะครับเข้ามาสอนก่อนจากนั้นพอได้สักหลายปีเนี่ยรุ่นพี่ที่เขาเก่งแล้วเขาก็จะสอนรุ่นน้องต่อ

โดยพื้นฐานก็คือว่าลักษณะว่ามาอยู่ใหม่ๆเนี่ยก็คงจะยังไม่ได้แกะไม้เราจะสอนให้เขาวาดรูปก่อนนะครับวาดรูปลายไทยแล้วก็ลักษณะของค่อยๆแกะหลังจากนั้นถ้าเขาเส้นเขาดีแล้วอะไรดีแล้วเนื่องจากว่าพื้นฐานเขาเป็นชาวไร่ชาวนานะครับฉะนั้นจะต้องมีลักษณะของการที่ว่าสามารถเขียนลายลงใบไม้ลงในตัวไม้ได้ก่อนนะครับพอเขาเขียนได้แล้วเราก็เริ่มแกะจากที่เรียกว่านูนต่ำนะฮะพอนูนต่ำแล้วพอมีทักษะสัก 3-4 เดือนพอแกะได้ก็ขึ้นไปอีกสเต็ปนึงก็คือแกะแบบนูนสูงซึ่งนูนต่ำก็คือว่าแกะไม่ลึกนะครับเนื้อไม้ก็ไม่หนามากถ้าแกะเป็นนูนสูงก็คือเนื้อไม้จะหนาขึ้นมาหน่อยนึงแล้วก็แกะยากนิดนึงส่วนรอยตัวนั้นก็คือแกะให้เป็นรูปร่างตามที่เราต้องการสมมุติว่าเป็นช้างเนี่ยซึ่งค่อนข้างจะยากนิดนึงซึ่งเขาจะต้องมีทักษะลักษณะว่าลักษณะของเขาเนี่ยทักษะเขาจะต้องรู้รูปร่างของสัตว์ส่วนต่างๆนะครับฉะนั้นพอเขามีทักษะเรียบร้อยแล้วนี้เราก็มีระเบียบที่เราจะต้องให้เขาแกะนี่ก็คือ1เขาต้องแกะ1ชิ้นงานเนี่ยแกะให้เสร็จภายใน3เดือนเนี่ยจะแกะกี่ชิ้นก็ได้แล้วเราจะส่งชิ้นงานเนี่ยไปที่โกดังที่อยุธยาเพื่อตีราคานะครับการตีราคานั่นจะอยู่ที่ช่างทางนู้นซึ่งมีความรู้ทางด้านช่าง10หมู่กับการแกะสลักนะครับอาจารย์พวกนั้นก็จะตีราคาให้ว่าชาวบ้านที่แกะไปเนี่ยประมาณเท่าไหร่ได้เท่าไหร่แล้วก็จะส่งกลับมาอีกทีนึงส่วนที่สมาชิกจะต้องมาแกะตรงเนี้ยเราก็จะมีค่าแรงให้เขาเป็นรายวันก่อนนะครับเพื่อเป็นค่ากับข้าวอาหารอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ในระยะที่วงรอบ3เดือนเราจะส่งครั้งหนึ่งฉะนั้นในวงรอบ3เดือนนั้นถ้าใครไม่ติดธุระอะไรหรือว่าไม่มีนาไม่มีลักษณะของการปลูกพืชเกษตรพืชสวนอะไรก็จะทำได้เยอะหน่อยนึงทำได้หลายชิ้นแต่ถ้าลักษณะว่าช่วงเกี่ยวข้าวชาวบ้านก็ต้องไปเกี่ยวข้าวนะครับแล้วเสร็จแล้วก็ถึงจะกลับมาทำงานต่อตรงนี้ท่านกำลังเห็นว่าให้ชาวบ้านใช้งานใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยที่ไม่ไปตัดไม้ทำลายป่านะครับ

0: แม่มีอาชีพทำไร่ถั่วไร่ข้าวจ้ะจ้ะแล้วก็อาชีพทั่วๆไปก็ยังเช่นบางทีก็ไปหาน้อยเนาะหาเห็ดมาขายเนาะจ้ะเนาะผักหวานพ่องจ้ะหลังจากนั้นก็จะมีของท่านเปิ่นเสด็จมาตรงนี้เนาะจ้ะเปิ่นมาตั้งโครงการขึ้นมาเนาะโครงการส่วนพระองค์ขึ้นมาพอดีก็มันจะมีงานเฮอฝึกเนาะเกี่ยวกับอาชีพแกะสลักเนาะแม่หันเปิ่นแกะกันแม่ก็เตียวเข้ามาพอโอ้แม่ก็ชอบเนาะในความรู้ตรงเนี้ยแม่ก็คิดว่ามันอาจจะตอบโจทย์กับชีวิตแม่ได้เพราะแม่มาได้เฮียนหนังสือกับเปิ่นเนาะแจ้งมาก็ไปหาไปสวนเฮียนาทีนี้พอมาเฮียนตรงเนี้ยแม่ก็มาฝึกฝนเรื่อยๆแล้วก็ที่นี่พระองค์ท่านเปิ่นเสด็จมาแม่ก็ได้มีโอกาสถวายชิ้นงานเป็นเก้าอี้เนาะเป็นเก้าอี้เป็นบากไม้ซักนะจ๊ะแต่ก่อนมันแถวๆนี้มันนักนี่นะแม่ก็มีความคิดว่าน่าจะเอามาแปลงแปลสภาพเป็นประโยชน์ได้เนาะแม่ก็เลยเอาจวนจมูกเอามาทำเป็นเก้าอี้นั่งบ่อยนะแล้วก็ทำเป็นโต๊ะกลางโต๊ยนะแล้วพอเปิ้นเสด็จมาเปิ้นก็บอกว่าดีนะพระองค์ท่านเปิ้นก็เปิ้นก็ชอบเพราะว่าอันเนี้ยเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้จ้ะมันจะได้บ่สูญหายเนาะแล้วเปิ้นก็บอกว่าชอบงานตรงนี้เนี่ยและอนาคตข้างหน้าเนี่ยจะสอนรุ่นลูกรุ่นหลานได้ก่อเนาะแม่ก็บอกว่าพร้อมที่จะสืบสานภูมิปัญญาเรานี่ไว้ให้ลูกให้หลานถ้าว่าลูกหลานเพิ่นชอบนี่เนาะเพิ่นตั้งใจมาเฮียนนี่เนาะเจ้าก็แม่ก็มีความรู้สึกว่าปลื้มปิติเป็นอย่างล้นพ้นเนาะกับในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านเพิ่นเนาะถ้าบ่มีโครงการเหล่านี้บ่มีโครงการของพระองค์ท่านเพิ่นมาตั้งตรงนี้แม่ก็คงจะมีความรู้ติดตัวเนาะแล้วก็คงจะบ่มีโอกาสได้สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นตรงนี้เจ้าแล้วแม่ก็พร้อมดีจะสืบสานภูมิปัญญาเรานี่ไว้ให้ลูกให้หลานต่อไปเจ้า
1: เริ่มแรกแต่ก่อนก็ทําให้เรียนร้อยอะค่ะรับจ้างเป็นรายวันน่ะจ้างทั่วไปเพิ่นจ้างไหนก็ไปอยากจะเป็นอยากจะมีอาชีพจ้ะมาเป็นเลยมีเปิ้นมีแม่ครูสอนเนาะแต่มันหลายรุ่นแล้วนะที่ออกไปน่ะที่จะมาถึงรุ่นแม่นี่น่ะนี่ก็เลยมาสมัครมีแม่ครูมาสอนแต่ก่อนแม่ครูเปิ้นจะฝากอยู่เนี่ยแต่เดี๋ยวเปิ้นย้ายไปอยู่เชียงใหม่แล้วเปิ้นแก่แล้วก็เลยสืบทอดกันมาถึงมาเดียวฝึกมาเป็นเกือบปีแล้วน่ะฝึกตัวทอดตัวน่ะแต่ก็โอเคอยู่ปีแรกทอผ้าก่อนทอผ้าไฟนะเริ่มมาเก็บอย่างนี้ก่อนนะเป็นกระสอนเพราะเขาเป็นแล้วมดเขาคล่องได้เหมือนเขาก็ทอไปตลอดเลยตั้งจากปี45เนาะถึงออกไปได้2ปีค่ะ2ปี3ปีออกไปนะออกไปยังการทั้งนอกทั้งบ้านเนี่ยคือว่าออกแต่ก่อนเพิ่นเข้าได้2ปีเพิ่นออกอ่ะถ้าเขาได้ครับโบนัสกันอย่างเงี้ยที่เพิ่นว่านั่นน่ะได้ 4,000 เฮาก็ออกไปก่อนพอดีเพิ่นฮับสมัครต่อแฮมมาสมัครเข้ามาพอใหม่เมื่อปี51ก็เริ่มถึงมาเดียวรู้สึกดีใจดีใจปลื้มขนาดเลยลูกหลานก็ได้เฮียนหนังสือตวยอ่ะแต่ก่อนอิดเหมือนกันในจะค่าเทอมในจะค่ากินเนาะค่ารถพอมีงานนี่ขึ้นมาก็ดีลูกหลานก็ได้เรียนหนังสือแต่ก่อนรุ่นเนี้ยจบป.4อ่ะมีได้มีความรู้แล้วก็มีอาชีพตัวเจ้าทุกวันนี้น่ะได้กินดีอยู่ดีกับพระมหากรุณาธิคุณนะเจ้า
2: ปิดท้ายรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงวันนี้จ ังหวัดลำปางคิกออฟการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ระดับจังหวัดเพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนายวิวัฒน์อินทไทยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางพบปะและมอบนโยบายการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์โครงการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์กิจกรรมคิกออฟการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ระดับจังหวัดโดยมีนางจิราบุญบรรจงพัฒนาการจังหวัดลำปางพร้อมด้วยพัฒนาการอำเภอทุกอำเภอและภาคีเครือข่ายเข้าร่วมณหอประชุมทิพช้างศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปางสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปางได้จัดกิจกรรมคิกออฟการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ระดับจังหวัดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรภาครัฐภาคเอกชนเครือข่ายองค์กรสตรีผู้นำชุมชนและประชาชนจิตอาสาได้ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ผ่านการเรียนรู้ทักษะและฝึกปฏิบัติการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ตามมาตรฐานของสำนักพระราชวังเพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดและขยายผลแก่ประชาชนในระดับพื้นที่ต่อไปโดยจังหวัดลำปางมีเป้าหมายในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์จำนวน 210,000 ดอกสำหรับกิจกรรมในวันนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยคณะทำงานด้านการจัดทำดอกไม้จันทร์จังหวัดลำปางคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดลำปางคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนและประชาชนจิตอาสาจำนวน150คนซึ่งตลอดทั้งวันผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ภาคทฤษฎีและได้ฝึกปฏิบัติการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ทั้งสิ้น4แบบคือดอกดารารัตดอกพุตานดอกชบาทิพและดอกกุหลาบจากคณะวิทยากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางและมีความพร้อมเป็นอย่างยิ่งที่จะนำทักษะความรู้ไปใช้ถ่ายทอดขยายผลให้แก่ประชาชนในระดับพื้นที่ทุกอำเภอต่อไปและทั้งหมดนี้คือรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงในวันนี้ค่ะทุกท่านสามารถติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั่วประเทศค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันชุติการเหล่าชัยและทีมงานสวทลำปางลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ื่นล้านบ้านกลางน้ำถ้ำงามตาผู้ผาแปลกแมกไม้จำปูนบริบูรณ์ด้วยทรัพยากรสวทพงา FM 100 MHz
1: เทพเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับพฤฒแก้วพิบูลครับประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังฝนระลอกใหม่10ถึง12ตุลาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้ความสำคัญกับเยาวชนซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาแห่งอนาคตจากพระบรมราโชบายด้านการศึกษา4ประการที่ระบุไว้ว่าเด็กต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตมั่นคงเปี่ยมคุณธรรมมีอาชีพและเป็นพลเมืองดีของสังคมเพราะทุกก้าวของเยาวชนคือก้าวที่นำพาชาติสู่ความมั่นคง
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
7: ได้เลยเช็คมา
6: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
7: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
6: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
7: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
2: ประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังฝนระลอกใหม่10ถึง12ตุลาคมนี้พร้อมเชื่อมข้อมูลทุกลุ่มน้ำและยกระดับการบริหารจัดการน้ำภาคกลางเป็นต้นแบบนำไปปรับใช้ในภูมิภาคอื่น
8: นายเอกมิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางที่ทำเนียบรัฐบาลโดยเปิดเผยว่าที่ประชุมได้ติดตามการคาดการณ์ฝนและสถานการณ์น้ำล่วงหน้า 7-10 วันโดยเฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยาท่าจีนแม่กลองและเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ซึ่งจากรายงานของกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่าวันนี้เป็นช่วงฝนตกหนักที่สุดก่อนจะลดลงช่วงวันที่ 6-8 ตุลาคมและต้องเฝ้าระวังฝนระลอกใหม่วันที่10-12 ตุลาคมโดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางตอนล่างและตะวันตกขณะที่ลุ่มน้ำเพชรบุรีได้กำชับให้เตรียมแผนรับมือเขื่อนแก่งกระจานที่มีน้ำเกินความจุและเร่งระบายน้ำเขื่อนตราบุรีรองรับฝนตกหนักช่วงวันที่11-13 ตุลาคมนี้ได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการแต่ละลุ่มน้ำประสานจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริหารจัดการในการรับมือสถานการณ์ที่เป็นระบบเดียวกันเพื่อยกระดับรูปแบบการบริหารจัดการพื้นที่ภาคกลางให้เป็นต้นแบบหรือโมเดลในการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบและนำไปปรับใช้กับภูมิภาคอื่นต่อไปชนันชิดาสังทองรายงาน
2: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่เขื่อนแม่กลองจังหวัดกาญจนบุรีประชุมบริหารจัดการน้ำ3จังหวัดรับมือฝนตกหนักช่วงวันที่4-14 ตุลาคมนี้ยืนยันทุกจังหวัดเตรียมแผนรับสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเพชรบุรีอย่างเต็มที่
9: นายณภินทร ศรีสันพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำที่เขื่อนแม่กลองอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีกล่าวว่าเขื่อนแม่กลองเป็นเขื่อนทดน้ำที่ดูแลพื้นที่ครอบคลุม3จังหวัดได้แก่กาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามการลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประเมินปริมาณน้ำและวางแผนการระบายน้ำรองรับสถานการณ์ฝนตกหนักในช่วงวันที่4ถึง14ตุลาคมนี้พร้อมเน้นย้ำให้หน่วยงานในพื้นที่ประเมินสถานการณ์รับมือกรณีฝนตกแช่ยาวนานเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดโดยเฉพาะในวันที่8ตุลาคมซึ่งคาดการว่าจะเกิดฝนตกหนักทั้งในและนอกเขื่อนโดยจะวางแนวทางประสานงานกับเขื่อนวชิราลงกรณ์ในการหน่วงน้ำเพื่อไม่ให้ปล่อยน้ำลงมากระทบในพื้นที่ท้ายน้ำส่วนสถานการณ์ลุ่มน้ำเพชรบุรีซึ่งเขื่อนแก่งกระจานมีน้ำล้นและระบายน้ำออกมานั้นปัจจุบันแม่น้ำเพชรบุรีส่งน้ำในอัตราที่ลำน้ำยังคงรองรับได้ศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
2: เขื่อนภูมิพลปรับแผนการระบายน้ำ3ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันตั้งแต่วันนี้ถึง11ตุลาคมนี้หลังประเมินปริมาณน้ำในลุ่มแม่น้ำปิงและแม่น้ำวังมีแนวโน้มลดลงต่อเนื่อง
10: นายประสานแสงจุนผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนภูมิพล1เป็นประธานในการประชุมติดตามสถานการณ์น้ำโดยมีหัวหน้ากองผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องประชุมในประเด็นเรื่องรายงานสถานการณ์น้ำและแผนการระบายน้ำเขื่อนภูมิพลการคาดการณ์สถานการณ์น้ำผลกระทบจากสถานการณ์ฝนตกหนักการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมและมาตรการฟื้นฟูช่วยเหลือพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมโดยแผนการระบายน้ำเขื่อนภูมิพลวันที่5ถึง11ตุลาคม2569ระบายน้ำ3ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันโดยปรับแผนการระบายน้ำเขื่อนภูมิพลเพื่อสอดคล้องกับปริมาณฝนและสภาพน้ำในพื้นที่เนื่องจากการประเมินสถานการณ์น้ำลุ่มแม่น้ำปิงและแม่น้ำวังมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องจึงปรับเปลี่ยนแผนการระบายน้ำเขื่อนภูมิพลเพื่อสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชนที่อาศัยท้ายเขื่อนภูมิพลบริเวณอำเภอสามเงาอำเภอบ้านตากจังหวัดตากกัญญากันสุขสวทตากรายงาน
2: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา19นาฬิกา
1: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
11: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคม

0: ราดูแลด้วยใจ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารถนนท่าเรือตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ในระบบ FM ความถี่ 98.5 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปรับฟังในการบ้านนี้มีสุขค่ะ

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการบ้านนี้มีสุขกันอีกครั้งนะคะทางสวทกระบี่ FM 98.5 MHz กับพี่นีน่าค่ะมาทำหน้าที่ตรงนี้กันอีกเช่นเคยนะคะอย่างไรก็แล้วแต่นะคะการอยู่ร่วมกันก็ขอให้มีกิจกรรมทำร่วมกันเยอะๆนะคะปัจจุบันนี้โอกาสที่จะได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตาในครอบครัวหาเวลายากเหลือเกินนะคะไหนคุณพ่อคุณแม่จะต้องทำงานบ้านไหนลูกจะต้องไปเรียนพิเศษนะคะแต่ก็อยากจะให้หาเวลาพบปะกันบ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นช่วงรับประทานอาหารหรือว่าช่วงทำกิจกรรมในบ้านนะคะช่วงทำอาหารช่วงปลูกต้นไม้ข้างๆบ้านนะคะทางรายการก็ขอส่งกำลังใจไปให้กับทุกท่านกันด้วยนะคะแล้วก็ทางรายการเองก็พยายามที่จะหาข้อมูลนะคะที่จะมาแนะนำให้คุณผู้ฟังได้ปฏิบัตินะคะก็พยายามหาข้อมูลดีๆมามอบให้กับท่านผู้ฟังตลอดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสาระน่ารู้ข่าวสารต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังนะคะเอาละค่ะวันนี้จะมีเรื่องอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวไปติดตาม

พระพุทธศาสนาได้รับการอุปถัมภ์โดยสถาบันพระมหากษัตริย์มาตั้งแต่ครั้งพระเจ้าพิมพิสารในสมัยพุทธกาลประเทศไทยก็เช่นเดียวกันสถาบันพระพุทธศาสนาได้รับการทำนุบำรุงจากสถาบันพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจวบจนถึงปัจจุบันในทุกด้านจนเกิดเป็นมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมที่ร้อยความเป็นชาติเอาไว้โดยไม่อาจแยกจากกันได้เพราะพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงเป็นธรรมราชาพุทธมามกะผู้ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์พระพุทธศาสนาสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

มาถึงช่วงเก็บมาฝากค่ะช่วงเก็บมาฝากวันนี้จะมาแนะนำคุณผู้ฟังเกี่ยวกับรถโดยสารปลอดภัยระวังก๊าซพิษภาวะขาดออกซิเจนในรถสำหรับประชาชนทั่วไปหรือว่าผู้โดยสารนะคะก็มาฟังกันดูนะคะคำแนะนำวันนี้จะมาแนะนำคุณผู้ฟัง4ข้อด้วยกันนะคะข้อแรกค่ะเลือกใช้บริการรถที่มีสภาพดีเลือกรถที่ดูใหม่หรือได้รับการดูแลรักษาหลีกเลี่ยงรถที่มีกลิ่นเหม็นไหม้กลิ่นน้ำมันหรือกลิ่นไอเสียรั่วเข้ามาในห้องโดยสารค่ะข้อที่2ค่ะสัญญาณเตือนระยะเริ่มต้นเมื่อได้รับก๊าซพิษหรือภาวะขาดออกซิเจนในรถนะคะถ้าเริ่มมีอาการเวียนหัวคลื่นไส้ง่วงนอนผิดปกติหรือหายใจลำบากมีอาการระคายเคืองตาหรือทางเดินหายใจหลายคนพร้อมกันอาจจะเป็นสัญญาณของการได้รับก๊าซพิษหรือภาวะขาดออกซิเจนให้รีบเปิดหน้าต่างนะคะแจ้งคนขับทันทีเพื่อหยุดรถในที่ปลอดภัยและลงจากรถค่ะข้อที่3นะคะระบายอากาศเป็นระยะหากรถหยุดนิ่งนานหรือเครื่องยนต์ติดไว้ขณะจอดควรเปิดหน้าต่างหรือประตูให้อากาศถ่ายเทนะคะและข้อที่4ค่ะหลีกเลี่ยงการนอนในรถที่จอดนิ่งอย่านอนในรถที่จอดติดเครื่องนะคะโดยเฉพาะในที่อับอากาศเช่นลานจอดรถใต้ดินพื้นที่มีหลังคาปิดเป็นต้นค่ะค่ะทั้งหมดนี้ก็คือคำแนะนำเกี่ยวกับรถโดยสารปลอดภัยระหว่างก๊าซพิษภาวะขาดออกซิเจนในรถนะคะซึ่งก็ต้องขอขอบคุณนะคะข้อมูลจากกองป้องกันการบาดเจ็บกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงนี้กันค่ะ

ทำอย่างไรจึงจะไม่ขาดแคลนน้ำเก็บกักเก็บน้ำฝนในภาชนะอ่างเก็บน้ำหรือพื้นที่แก้มลิงเพื่อเก็บไว้ใช้ในชุมชนขุดลอกขยายคลองธรรมชาติปลูกฝังการใช้น้ำอย่างคุ้มค่าแก่คนในชุมชนสร้างจิตสำนึกร่วมกันทำให้เกิดวินัยในการใช้น้ำอย่างประหยัดและปลูกต้นไม้ที่เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารน้ำมีคุณค่ารู้รักพัฒนาปวงประชาได้ประโยชน์

0: ช่วงเอาข่าวมาเล่าม
1: าถึงช่วงเอาข่าวมาเล่าค่ะข่าวที่นำมาฝากคุณผู้ฟังวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับนายกรัฐมนตรีสั่งรับมือน้ำท่วมเร่งสำรวจความเสียหายฟื้นฟูเยียวยาให้รวดเร็วเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือบก.ปภช.ติดตามสถานการณ์อุทกภัยทั่วประเทศพร้อมกำชับ4ข้อสั่งการได้แก่ 1. เร่งสำรวจความเสียหายและเยียวยาประชาชนให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบันโดยเฉพาะการเร่งอนุมัติเงินเยียวยา 9,000 บาทให้ถึงมือประชาชนโดยเร็ว 2. ฟื้นฟูพื้นที่น้ำลดและจัดทำแผนบิ๊กคลีนนิ่ง 3. ฟื้นฟูสาธารณูปโภคให้กลับมาใช้งานได้โดยเร็วและ 4. เตรียมรับมือฝนตกหนักในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้โดยให้ทบทวนแผนเผชิญเหตุเตรียมกำลังและอุปกรณ์แจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้ารวมถึงตรวจสอบคันกั้นน้ำทั้งสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาในจังหวัดปทุมธานีและนนทบุรีกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่เสี่ยงใช้อำนาจประกาศเขตสาธารณภัยได้โดยไม่ต้องรอให้เกิดภัยและพิจารณาใช้จ่ายงบประมาณตามระเบียบเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและลดความเสียหายทบทวนมาตรฐานศูนย์พักพิงซักซ้อมแนวทางสำรวจความเสียหายเพื่อเบิกค่าสินไหมตามกรมธรรม์ประกันภัยแห่งชาติให้เป็นไปอย่างรวดเร็วจากนั้นลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีนะคะติดตามการรองรับผู้ป่วยจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมที่โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์และโรงพยาบาลสนามขณะที่นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงพื้นที่จังหวัดปทุมธานีติดตามการระบายน้ำและการช่วยเหลือประชาชนโดยเร่งเดินเครื่องสูบน้ำครบ20เครื่องเพิ่มเครื่องสูบน้ำในพื้นที่อำเภอลำลูกกาและเตรียมทรัพยากรเพื่อรับมือสถานการณ์พร้อมติดตามสถานการณ์และช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงขณะที่นางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้จัดตั้งศูนย์รับมือสถานการณ์อุทกภัยโดยใช้ระบบซิงเกิลคอมมานด์และวอร์รูม DITติดตามและบริหารจัดการสินค้ารับเรื่องร้องเรียนสายด่วน1569ป้องกันการกักตุนและฉวยโอกาสขึ้นราคาพร้อมดำเนินมาตรการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดราคาครองชีพเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนเมื่อสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติค่ะ

0: ทุกนาทีบนโลกนี้มีเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นมากมายการรับรู้และส่งต่อข่าวสารก็รวดเร็วตามไปด้วย
1: โดยเฉพาะการแชร
0: ์ด้วยกดไลค์ด้วยความรวดเร็วขาดการไตร่ตรองจนเกิดความเสียหายสร้างความรู้ความเข้าใจข้อมูลข่าวสารที่มีอยู่ในสังคมเลือกเสพสื่ออย่างสร้างสรรค์รู้เท่าทันสถานการณ์จริง
2: ช่วงนิทานพาเพลิน
3: ขอเชิญน้องๆก้าวเข้ามาในห้องสมุดนิทานห้องแห่งจินตนาการห้องแห่งความสนุกสุขสันต์กับพวกเราชาวริทึนไลบรารี
4: นิทานชุดคนแคระผจญยักษ์เกเร
5: ณดินแดนมหัศจรรย์อันเต็มไปด้วยสิ่งแปลกประหลาดมากมายมียักษ์เกเรตัวหนึ่งอาศัยอยู่ที่ถ้ำใหญ่ในภูเขาด้วยความที่มันมีหน้าตาน่าเกลียดน่ากลัวและความที่มีนิสัยเกเรทำให้ใครๆแถวนั้นต่างพากันหวาดกลัวกันไปหมดทุกๆวันมันจะออกมาจากถ้ำแล้วก็เดินทางออกไปไกลๆเพื่อที่จะหาอาหารมากินแต่วันนี้มันได้ออกเดินทางมาไกลไปหน่อยจนหลงเข้าไปในหมู่บ้านของคนแคระ
6: เฮ้ยวันนี้เราเดินมาตั้งไกลแล้วนะทำไมยังไม่มีอาหารให้กินสักนิดเลยหิวทำไมถึงได้หิวอย่างนี้นะ
7: เอ็นี่พวกเรานั่นมันเจ้ายักษ์จอมเกเรที่นาท่าทางมันกำลังโมโหอะไรมาซะด้วยนะ
8: นนท์สิเห็นทีพวกเราจะแยกกันแล้วล่ะคราวนี้รีบหนีกันเถอะ
6: หยุดเดี๋ยวนี้นะจะพวกคนแค่ตัวกระเจิ๋วเหลว
7: ท่านยักษ์อย่าทำอะไรกับคนแค่ตัวกระจ้อยร้อยอย่างข้าเลยนะได้โปรดเถอะพวกข้ากลัวแล้ว
6: ช้าก็ข้ากำลังหิวนี่อยากจะกินอะไรบ้างๆพวกเจ้ามีอะไรให้ข้ากินไหม
7: พวกข้าไม่มีอะไรท่านกินนะท่านยักษ
6: ์พวกเจ้าคนแค่อวดดีกล้าขัดคำสั่งยักษ์ใหญ่อย่างข้าหรือถ้าอย่างนั้นข้าจะเอาเท้าเหยียบบ้านเรือนพืชไร่ของพวกเจ้าให้หมดเดี๋ยวนี้เลยนี่นะเห็นผลการขัดคำสั่งของยักษ์ใหญ่อย่างข้าหรือยัง
5: เมื่อเจ้ายักษ์โมโหหิวได้ใช้เท้าเหยียบทำลายบ้านเรือนพืชไร่พังเสียหายจนเป็นที่พอใจแล้วมันจึงได้เดินออกไปจากหมู่บ้านของคนแคระปล่อยให้พวกคนแคระมากมายพากันเศร้าโศกเสียใจไปตามๆกัน
6: แหมวันนี้มันช่างสดชื่นซะจริงๆเลยอากาศก็ดีอย่างเนี้ยชักคันมือคันเท้าอยากจะออกจากถ้ำไปแกล้งคนซะแล้วสิเราอ้อนึกออกแล้วเรากลับไปสั่งสอนเจ้าพวกคนแคระวันนี้อีกทีดีกว่าเอ๊ะทำไมวันนี้รู้สึกคันหูอย่างนี้นะเหมือนมีตัวอะไรเดินเข้าในหูของเราเลย
8: ฮะเจ้ายักษ์อันธพาลจอมเกเรข้าคือพญามดแดงตอนเนี้ยข้ากำลังอยู่ในรูหูของเจ้า
6: น้อยแน่เจ้าพญามดแดงตัวน้อยเจ้านี่ช่างบ่อาจยิ่งนักไม่รู้หรือว่าข้าน่ะยิ่งใหญ่ขนาดไหน
8: ข้าไม่สนว่าเจ้าจะยิ่งใหญ่แค่ไหนแต่เจ้าอ่ะบังอาจมาเหยียบทำลายรังมดแดงของข้าทำให้รังของข้าเนี่ยที่น่าเสียหายเจ้าจะต้องได้รับผลแห่งกรรมที่เจ้าได้ทำเอาไว้นี่เนี่ยข้าจะกัดข้างในรูหูของเจ้าเลย
6: โอ้ยอย่ากัดข้าสิอย่ากัดข้านี่รีบออกไปจากหูของข้าเดี๋ยวนี้นะโอ้ย
8: ไม่มีทางหรอกเจ้ายักษ์เกเรข้าไม่ยอมปล่อยเจ้าจนเจ้าจะตายไปต่อหน้าข้า
6: ใครก็ได้ช่วยทีข้าเจ็บทรมานจะตายอยู่แล้วยังทนให้ยักษ์อย่างข้าด้วยเถิดท่านพญามดแดงโอ้ยข้าไม่ได้ตั้งใจจะเดินไปเหยียบร่างของพวกเจ้าเลยโอ้ย
8: ไม่มีทางหรอกเจ้ายักษ์เกเรถึงร้องให้ตายก็ไม่มีใครมาช่วยเจ้าได้หรอก
5: เสียงร้องของเจ้ายักษ์เกเรโหยหวนเจ็บปวด ดังไปไกลจนถึงกลุ่มคนแค่เลยทีเดียว
7: โอ้โอ้โอ้เอ๊นั่นมันเสียงของเจ้ายักษ์เกเรนี่นาทำไมมันถึงได้นอนดิ้นไปดิ้นมาร้องด้วยความเจ็บปวดอย่างนี้นะ
8: สมน้ำหน้าคงจะเจอดีให้แล้วดิพวกเราเดินไปดูมันดีกว่า
9: โอ้ช่วยด้วยช่วยด้วยพญามดแดงมันอยู่ในรูหูของข้ามันจะกัดให้ข้าตายไปเลยช่วยข้าเถิดช่วยข้าเถิดคนแค่ทั้งหลายช่วยข้านะ
7: เป็นยังไงล่ะท่านยักษ์ผู้ยิ่งใหญ่แล้วเวลาท่านแกล้งผู้อื่นท่านรู้สึกอย่างนี้บ้างหรือเปล่าล่ะฮะ
9: โอ้ยยังมัวแต่พูดอยู่เลยนะท่านคนแกล้งช่วยข้าด้วยข้าจะทนไม่ไหวอยู่แล้วนะโอ้ย
5: หัวหน้าคนแคร์บอกให้เจ้ายักษ์นอนนิ่งๆแล้วมันก็ปีนเข้าไปตกลงกับพญามดแดงในรูหูของยักษ์พญามดแดงเห็นแก่ความมีน้ำใจของคนแคร์มันจึงยอมออกมาเจ้ายักษ์ดีใจมากรีบวิ่งกลับถ้ำทันทีหลังจากเหตุการณ์ผ่านไปไม่นานที่หมู่บ้านคนแคร์ก็เกิดเรื่องขึ้น
7: ท่านน้องหลายน่าคงจะรู้แล้วสินะว่าพวกเราทุกคนในหมู่บ้านน่ะคงจะต้องอยู่ที่นี่ต่อไปได้อีกไม่นานเพราะน้ำสำหรับกินและใช้ที่เราตักขึ้นมาจากแม่น้ำกำลังจะแห้งหมดไป
8: ก็หมายความว่าถ้าพวกเราไม่รีบอพยพย้ายไปอยู่ที่อื่นเราก็คงอดน้ำตายอยู่ที่นี่ใช่ไหมล่ะท่านหัวหน้า
7: ถูกแล้วล่ะท่านพวกเราน่ะไม่มีทางเลือกทางใดอีกแล้วนะข้าขอให้พวกท่านทุกคนเตรียมเก็บข้าวเก็บของกันให้พร้อมพรุ่งนี้พวกเราจะอพยพไปจากที่นี่พร้อมกัน
8: เอ๊ะนั่นมันเสียงเจ้ายักษ์เกเรนี่นาดูเหมือนว่ามันกำลังจะเดินทางมาทางนี้ซะด้วย
10: สวัสดีท่านคนแคะทั้งหลาย
7: เจ้ายักษ์เกเรจะมาที่นี่ทำไมอีกนะฮะจะยังไม่เข็ดอีกหรอ
10: โถท่านคนแกะวันนี้ข้ามาดีนะข้าไม่ได้มารังแกพวกท่านซะหน่อย
7: แล้วมาที่นี่ทำไมอีกล่ะ
10: ก็เพราะวันนั้นน่ะหลังจากที่ท่านช่วยข้าเอาไว้ข้าเกิดความกลัวและก็ความอับอายที่ข้าต้องมาแพ้มดตัวกระจิ๋วและก็คนแคะตัวกระจ้อยร่อยอย่างพวกท่านเนี่ยข้าก็เลยรีบเพ่นกลับถ้ำโดยที่ไม่ได้กล่าวคำขอบคุณเลยสักคำวันเนี้ยข้าเดินทางมาเพื่อขอบคุณที่ท่านได้ช่วยชีวิตยักษ์ตัวโตอย่างข้าเนี่ย
7: ไม่เป็นไรหรอกเจ้ายักษ์พวกเราน่ะได้ลืมเรื่องนี้ไปหมดแล้วแหละแล้วก็ไม่ได้คิดแค้นเคืองอะไรท่านอีกด้วย
10: ข้าน่ะซึ่งน้ำใจของพวกท่านทุกคนจริงๆเลยเอาล่ะตอนนี้ข้ารู้ว่าพวกท่านทุกคนกำลังลำบากเนื่องจากแม่น้ำเกิดตื้นเขินแห้งไม่มีน้ำไหลข้าอยากจะขออาสาช่วยพวกท่านเองคิดว่าข้าทำเพื่อตอบแทนบุญคุณของพวกท่านก่อนแล้วกัน
7: แล้วเจ้าจะช่วยพวกเราได้ยังไงกันล่ะหอเจ้ายักษ
10: ์เอาเถอะเอาเถอะขอให้ดูฝีมือยักษ์อย่างข้าก่อนแล้วกันนะ
5: แล้วเจ้ายักษ์เกเรก็เดินไปที่แม่น้ำมันใช้มือที่ทรงพลังของมันขุดดินขุดทรายจำนวนมากมายขึ้นมากองไว้ที่ชายฝั่งทำให้แม่น้ำลึกขึ้นแล้วก็มีน้ำไหลมามากมายกว่าเดิม
8: เฮ้ย
7: จริงยง
5: และตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเจ้ายักษ์เกเรก็กลับใจกลายเป็นเจ้ายักษ์ใจดีคอยช่วยเหลือคนอื่นๆที่เดือดร้อนและมันก็ออกจากถ้ำเพื่อมาเยี่ยมเยียนเพื่อนคนแคร์ของมันทุกวันและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

คุณฟังค่ะเวลาของรายการบ้านนี้มีสุขหมดลงอีกแล้วค่ะขอบคุณคุณฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการนี้มาจนถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการบ้านนี้มีสุขได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะเวลา 17:07 นโดยประมาณหลังจากจบข่าวต้นชั่วโมงนะคะจนถึงเวลา 18:00 นเรามีนัดกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์อย่าลืมติดตามรับฟังกันได้ค่ะและวันนี้นะคะพี่เนน่าพร้อมทีมงานสวทกระบี่ทุกคนลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ

0: ารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
1: เมื่อปีพุทธศักราช2544ระบบนิเวศทางทะเลของบ้านละเวงตำบลดอนทรายอำเภอไม้แก่นจังหวัดปัตตานีเกิดความเสื่อมโทรมเนื่องจากการทำประมงเชิงพาณิชย์ที่ผิดวิธีประกอบกับการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชายฝั่งที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้สัตว์น้ำมีปริมาณลดลงอย่างรวดเร็วจนชาวประมงพื้นบ้านเดือดร้อนจึงได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานความช่วยเหลือจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงก่อให้เกิดโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปัตตานีและนราธิวาสขึ้นพระองค์พระราชทานความช่วยเหลือในการจัดหาพื้นที่จัดตั้งสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งและการอนุบาลสัตว์น้ำเพื่อปล่อยลงสู่ทะเลบริเวณจังหวัดปัตตานีและนราธิวาสโดยเฉพาะบริเวณที่ประสบปัญหาซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดทำปะการังเทียมให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของปลารวมทั้งฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งให้มีความอุดมสมบูรณ์ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวประมงและราษฎรในพื้นที่ปลายด้ามขวานให้มีรายได้มั่นคงและยั่งยืนนำไปสู่อีกหลากหลายโครงการในการสานต่อพระราชปณิธานเพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติชายฝั่งทะเลอันเป็นแหล่งชีวิตของราษฎรในพื้นที่ได้รับการปกป้องฟื้นฟูและคงอยู่สืบไป
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่22มีความเคารพหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจัน
1: กลับมาติดตามกันครับ18:00 น.กับอีก5 นาทีครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยยังคงต้องติดตามกันหลากหลายเรื่องราวแล้วก็หลายพื้นที่เลยนะครับเชื่อว่าหลายคนตอนนี้ก็ฟังรายการอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นทางโซเชียลมีเดียของเรา PR สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับก็สามารถที่จะมาทักทายกันได้นะครับเดี๋ยวเข้าไปดูในเพจของ PR สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ไลฟ์แล้วด้วยตัวพีตัวใหญ่นะครับแล้วก็ตัวอาตัวใหญ่แล้วก็มีข้อความตามมาว่าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่นะครับหลายคนที่ติดตามกันอยู่นะครับก็ฝากกดถูกใจแล้วก็แชร์ด้วยนะครับมีข้อความส่งมาหลายพื้นที่ก็ฝนไม่ตกแล้วด้วยที่เขางูอำเภอเมืองราชบุรีครับบอกไม่มีฝนมา2 วันแล้วคุณบอลนะครับที่ส่งเข้ามาจุดไหนอีกนะครับที่ยังคงต้องติดตามกันก็เพิ่มเติมมาได้เลยนะครับก็ฝากประชาสัมพันธ์แล้วก็ฝากสื่อสารข้อมูลที่เป็นประโยชน์นำเรียนกับพี่น้องประชาชนแล้วก็คุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่ในทุกๆวันด้วยนะครับจุดไหนที่อยากจะให้ได้การติดตามกันนะครับแล้วก็จุดไหนที่ต้องบอกว่ายังคงมีเรื่องเดือดร้อนอยู่นะครับส่งมาแจ้งข่าวมาได้เลยนะครับขอบคุณมากๆเบอร์โทรศัพท์อย่างที่บอกชั่วโมงนี้ครับยังคงมีเรื่องราวให้ได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องในขณะเดียวกันครับข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีวันนี้นะครับอย่างที่บอกกันนะครับในเพจของไทยคู่ฟ้าก็ได้ลงเอาไว้เป็นข้อสั่งการสำคัญครับของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยวันนี้ครับมีการประชุมสำคัญนะครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีก็เป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อทั้งติดตามสถานการณ์อุทกภัยแล้วก็การช่วยเหลือประชาชนต่อเนื่องครับวันนี้5 ตุลาคม 2569เป็นวันที่6ภาพรวมอย่างที่นำเรียนกันสถานการณ์โดยภาพรวมเริ่มคลี่คลายแต่ในขณะเดียวกันก็ยังมีพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยอยู่เช่นปราจีนบุรีนะครับปทุมธานีแล้วก็ฉะเชิงเทราโดยท่านนายกรัฐมนตรีกำชับครับกระทรวงสาธารณสุขก็ต้องเร่งสนับสนุนเรื่องยาเรื่องเวชภัณฑ์อุปกรณ์การแพทย์แล้วก็บุคลากรให้เพียงพอแล้วก็เร่งจัดส่งยาในพื้นที่นะครับที่จำเป็นเนี่ยไปยังพื้นที่ต่างๆที่ยังคงเดือดร้อนกันอยู่นะครับแล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงทีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีก็กำชับนะครับในทุกๆจังหวัดที่ได้รับผลกระทบต้องเร่งสำรวจความเสียหายนะครับไม่ว่าจะเป็นรายครัวเรือนจัดทำนะครับเรื่องของทะเบียนส่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อเร่งโอนเงินเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนพร้อมให้จังหวัดในพื้นที่ที่ประกาศเป็นพื้นที่

เนี่ยต้องเห็นความคืบหน้าในเรื่องของการโอนเงินเยียวยาประชาชนพร้อมกันนี้ก็ยังได้มอบหมายให้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยหารือร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดระบบและขั้นตอนการเคลมประกันให้ชัดเจนให้พี่น้องประชาชนครับได้รับเงินเยียวยาโดยเร็วที่สุดนี่คือเรื่องสำคัญนะครับอีกเรื่องนึงสถานการณ์น้ำนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีก็กำชับทุกหน่วยงานเร่งบูรณาการทั้งข้อมูลนะครับแล้วก็การบริหารจัดการน้ำเนี่ยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลพยากรณ์เรื่องฝนเรื่องปริมาณน้ำเหนือการระบายน้ำแล้วก็เรื่องของระดับน้ำทะเลเพื่อให้การวางแผนแล้วก็การแจ้งเตือนประชาชนเนี่ยสอดคล้องกับสถานการณ์จริงนอกจากนี้ครับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลก็ยังได้มีการกำชับให้ทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมนะครับสำหรับการประชุมประจำปี2569ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกนะครับในระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ณกรุงเทพมหานครท่านนายกรัฐมนตรีก็กำชับนะครับเรื่องของการบริหารจัดการสถานการณ์น้ำระบบโทรคมนาคมต่างๆนะครับไม่ให้กระทบต่อการประชุมสร้างความเชื่อมั่นนะครับต่อประเทศทุกๆประเทศว่าประเทศไทยเนี่ยมีความพร้อมในการรองรับผู้เข้าร่วมงานแล้วก็การลงทุนจากต่างประเทศนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องสำคัญเลยทีเดียวนะครับแน่นอนว่าคุณผู้ฟังที่ติดตามกันอยู่สวทของเราก็เกาะติดนะครับในทุกๆเรื่องนะครับและที่สำคัญครับอีกเรื่องนึงคือท่านเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็สั่งการเฝ้าระวังฝนระลอกใหม่นะครับที่จะมาในห่วงเวลาวันที่10ถึง12ตุลาคมนี้ก็เร่งเชื่อมโยงข้อมูลนะครับจากทุกลุ่มน้ำยกระดับภาคกลางเป็นต้นแบบในการบริหารจัดการน้ำโดยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางท่านเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางณทำเนียบรัฐบาลครับโดยเปิดเผยว่าที่ประชุมก็ได้มีการติดตามสถานการณ์ฝนนะครับแล้วก็สถานการณ์น้ำล่วงหน้า 7-10 วันโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับกลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยาท่าจีนแม่กลองเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ซึ่งจากการรายงานของกรมอุตุนิยมวิทยาครับพบว่าวันนี้ครับ5ตุลาคมก็จะเป็นวันที่ฝนตกหนักที่สุดช่วงนึงเลยก่อนที่จะลดลงในช่วงของวันที่6ถึง8ตุลาคมแล้วก็ต้องเฝ้าระวังฝนระลอกใหม่นะครับในช่วงของวันที่10ถึง12ตุลาคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับพื้นที่ภาคกลางตอนล่างแล้วก็ภาคตะวันตกทั้งจังหวัดตากกำแพงเพชรนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลขณะที่ลุ่มน้ำเพชรบุรีก็ได้กำชับให้เตรียมแผนรับมือเขื่อนแก่งกระจานที่มีน้ำเกินความจุแล้วก็ต้องเร่งระบายน้ำเขื่อนปราณบุรีรองรับฝนตกหนักที่จะเกิดขึ้นในวันที่11ถึง13ตุลาคมนี้ทั้งนี้ก็ได้มีการมอบหมายให้คณะอนุกรรมการแต่ละลุ่มน้ำประสานจังหวัดแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องบริหารจัดการรับมือกับสถานการณ์เป็นระบบเดียวกันเพื่อยกระดับรูปแบบการบริหารจัดการพื้นที่ภาคกลางให้เป็นต้นแบบในการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบแล้วก็ปรับใช้ในระดับภูมิภาคอื่นๆต่อไปแล้วก็มอบหมายครับให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปภ.เป็นหน่วยงานสำคัญในการประสานครับเชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆด้วยนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งในข้อมูลสำคัญจากเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันมาดูคปภ.กันหน่อยครับคปภ.ก็เป็นแนวทางสำคัญในการเปิดแนวทางเรื่องของการเคลมประกันภัยช่วงน้ำท่วมย้ำความปลอดภัยต้องมาก่อนนะครับเรื่องนี้นายชูฉัตรประมูลผลเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือว่าเลขาธิการคปภ.เปิดเผยถึงแนวทางสำคัญครับในการที่จะเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนสำหรับประชาชนและก็ผู้เอาประกันที่ได้รับความเสียหายจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยมาดูเรื่องแรกครับสิ่งแรกที่ต้องให้ความสำคัญนั่นก็คือความปลอดภัยของชีวิตและก็ทรัพย์สินไม่ควรเสี่ยงครับเข้าไปในพื้นที่ที่น้ำท่วมหรื

0: ือพื้นที่ที่ยังไม่ปลอดภัยเพียงเพื่อถ่ายภาพหรือว่าเพียงเพื่อเก็บหลักฐานเมื่อสถานการณ์เอื้ออำนวยแล้วเนี่ยจึงเข้าไปตรวจสอบความคุ้มครองของกรมธรรม์นะครับแล้วก็แจ้งเหตุไปยังบริษัทประกันภัยเก็บหลักฐานความเสียหายเท่าที่สามารถดำเนินการได้คุณผู้ฟังโดยสำนักงานคปภ.ก็ได้มีการประสานกับบริษัทประกันภัยนะครับให้เตรียมบุคลากรผู้สำรวจภัยแล้วก็ช่องทางรับแจ้งเหตุเครือข่ายของอู่ซ่อมนะครับตลอดจนรถยกรถรากให้เพียงพอสำหรับการรองรับการแจ้งเคลมที่อาจจะมีจำนวนมากหลังสถานการณ์น้ำลดนั่นเองนะครับโดยสำหรับรถยนต์ที่ถูกน้ำท่วมนะครับก็ขอให้ตรวจสอบก่อนนะครับว่ากรมธรรม์เนี่ยมีความคุ้มครองความเสียหายจากน้ำท่วมหรือไม่นะครับโดยประกันภัยรถยนต์ประเภทหนึ่งให้ความคุ้มครองความเสียหายจากน้ำท่วมส่วนประกันภัยรถยนต์ประเภท2บวก3บวกเนี่ยท่านต้องไปตรวจสอบก่อนนะครับว่ามีความคุ้มครองกรณีน้ำท่วมเพิ่มเติมเอาไว้หรือไม่สิ่งสำคัญครับหากรถถูกน้ำท่วมอันนี้ฝากไว้เลยนะท่านอย่าเพิ่งสตาร์ทรถนะครับอันนี้บอกทุกครั้งนะครับเมื่อเจอน้ำท่วมรถท่านเจอน้ำท่วมท่านอย่าเพิ่งสตาร์ทรถเพราะว่าอาจจะทำให้เครื่องยนต์ระบบไฟฟ้าอุปกรณ์ภายในเนี่ยได้รับความเสียหายเพิ่มได้เมื่อสามารถเข้าถึงรถได้อย่างปลอดภัยควรถ่ายภาพหรือว่าถ่ายวิดีโอให้เห็นทั้งสภาพรถภายในภายนอกรวมถึงระดับน้ำนะครับรอยคราบน้ำจากนั้นค่อยไปแจ้งบริษัทประกันภัยโดยเร็วแล้วก็แจ้งข้อมูลกรมธรรม์ทะเบียนรถสถานที่เกิดเหตุว่าเกิดจุดไหนอย่างไรลักษณะความเสียหายเป็นอย่างไรเพื่อให้บริษัทนัดหมายเข้าสำรวจแล้วก็ประเมินความเสียหายต่อไปนะครับนี่คือเรื่องนึงที่ต้องนำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามการกรณีคปภ.เปิดแนวทางการเคลมเรื่องของรถยนต์ที่ถูกน้ำท่วมนะครับเดี๋ยวมีมาให้อีกเรื่องเหล่านี้เป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังแต่ว่าตอนนี้ต้องพักกันก่อนเพราะเดี๋ยวช่วงนี้ไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจแล้วเดี๋ยวกลับมาสักครู่เดียวครับ
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
3: อย่าหลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
2: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม
3: ่จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
1: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: เร่งคู่อ่อนเร่งคู่อ่อน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
5: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: มงคลชีวิต38ประการตอนที่24มีความสันโดษหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง
8: จับประเด็น VIP
0: 18:18 น.ครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับทุกวันติดตามกันได้นะครับยิ่งช่วงนี้ก็ต้องติดตามข่าวอย่างใกล้ชิดจุดไหนที่ยังคงต้องติดตามกันนะครับสถานการณ์น้ำวันนี้ครับจับประเด็น VIP ของเราแน่นอนเริ่มต้นวันจันทร์ที่5 ตุลาคมนะครับหลายคนที่ติดตามกันอยู่ครับสถานการณ์น้ำเป็นอย่างไรมีการแจ้งเตือนเรื่องของฝนตกหนักอีกแล้วนะครับทั้งในส่วนของกรุงเทพมหานครแล้วก็จังหวัดต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคใต้ด้วยนะครับที่ท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลก็เป็นห่วงในหลายๆพื้นที่เพราะว่ามีการคาดการณ์เรื่องของฝนที่จะตกหนักทั้งในสัปดาห์นี้แล้วก็สัปดาห์หน้าวันนี้ครับรายการจับประเด็นเป็นข่าวครับต้องบอกว่าได้รับเกียรตินะครับจากท่านธนโรจน์วรรัตน์ประเสริฐครับผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสทนชในฐานะรองโฆษกสทนชครับมาติดตามแบบเกาะติดเลยจับตาเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำนะครับตอนนี้ท่านรองโฆษกอยู่ในสายแล้วสวัสดีครับ
9: ครับสวัสดีครับ
0: ครับผมยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับต้องบอกว่าฤดูน้ำหลากปีนี้เนี่ยดูเหมือนว่าปริมาณน้ำฝนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหลายพื้นที่จะมากเลยทีเดียวทั้งกรุงเทพมหานครเองครับสัปดาห์ที่ผ่านมาฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องเลยอยากให้ท่านรองโฆษกอธิบายพี่น้องประชาชนสักนิดนึงครับว่าเหตุการณ์เนี้ยที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเรียกว่าอะไรแล้วก็มีโอกาสเกิดขึ้นอีกหรือไม่ครับท่านครับ
9: ครับก็เป็นในช่วงของฤดูฝนแล้วเนี่ยนะครับว่าร่องความกดอากาศต่ำนะครับหรือสภาพของอากาศนะครับที่ขยับลงมาเรื่อยๆตามฤดูฝนนะครับตอนนี้นะครับเดือนตุลาคมเนี่ยนะครับก็ในส่วนของสภาพอากาศก็จะขยับลงมาสู่ภาคกลางโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็จะขยับไปส่วนของภาคใต้นะครับแต่ช่วงที่ผ่านมาครับในช่วงของกลางเดือนกันยายนนะครับแล้วก็มีในส่วนของหย่อมความกดอากาศต่ำนะครับที่เกิดขึ้นบริเวณใกล้ประเทศไทยเลยนะครับก็คือบริเวณของฝั่งเวียดนามใต้นะครับแล้วก็หมุนพัดเข้ามานะครับเป็นกลุ่มเมฆนะครับที่ค่อนข้างที่จะใหญ่มากๆนะครับก็มาครอบคลุมบริเวณของเริ่มตั้งแต่ภาคตะวันออกนะครับไปภาคกลางแล้วออกไปฝั่งตะวันตกนะครับก็ส่งผลให้เกิดฝนตกนะครับหนักนะครับแล้วก็เกิดสภาพน้ำหลากนะครับในช่วงที่ผ่านมาครับ
0: นี่คือภาพรวมที่ต้องบอกว่าหลายๆคนก็ได้ติดตามอยู่ดังนั้นเนี่ยครับหากเหตุการณ์ฝนแช่แบบนี้เนี่ยเกิดขึ้นในพื้นที่อื่นๆยกตัวอย่างเช่นสมมติเกิดในป่าฝนแช่แบบนี้หรือว่าฝนแช่ในภูเขาแบบนี้ครับอาจจะส่งผลให้เกิดภัยพิบัติได้หรือไม่ครับท่าน
9: ครับก็ในลักษณะแบบนี้ครับเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดนะครับในลักษณะของการเคลื่อนตัวช้านะครับการตกแช่นะครับก็ทำให้มีปริมาณฝนตกสะสมนะครับเป็นปริมาณมากๆในห้วงระยะเวลาสั้นๆนะครับเช่น 2-3 ชั่วโมงต่อเนื่องนะครับในลักษณะแบบนี้ครับพื้นที่ของประเทศไทยนะครับโดยเฉพาะบริเวณที่เป็นจากภูเขาลงมานะครับก็จะเกิดในส่วนของน้ำหลากนะครับอาจจะเกิดหน้าดินโคลนถล่มได้นะครับแล้วก็ในส่วนของพื้นที่เมืองเองนะครับก็จะเป็นปัญหาในเรื่องของน้ำนะครับที่ไม่สามารถระบายได้ทันนะครับอย่างเช่นกรุงเทพมหานครนะครับในช่วงที่ผ่านมาซึ่งณขณะนี้เองเนี่ยก็ในเรื่องของการระบายน้ำนั้นนะครับก็ยังไม่เสร็จสิ้นนะครับเนื่องจากในเรื่องของสภาพพื้นที่นะครับที่เป็นแอ่งนะครับรวมทั้งปัญหาอุปสรรคในการที่จะเร่งสูบน้ำลงไปนะครับในเรื่องของผลกระทบพี่น้องประชาชนนะครับถ้าพี่น้องประชาชนอาจจะนะครับอาจจะไม่ยอมนะครับไปสูบเต็มที่นะครับแบบนี้เป็นต้นนะครับเพราะว่าสูบแล้วไปส่งผลกระทบกับพี่น้องประชาชนนะครับตรงนี้ก็เป็นขีดจำกัดส่วนหนึ่งครับ
0: อันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญที่พอตรงนี้ไปปุ๊บก็อีกจุดนึงก็เดือดร้อนเห็นไหมต้องมีปัญหามีประเด็นกันอยู่เกิดขึ้นมากมายภาพรวมบ้างครับสถานการณ์น้ำตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าภาพรวมทั้งประเทศกันละกันสถานการณ์น้ำภาพรวมเป็นอย่างไรพื้นที่ไหนต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษอีกไหมครับท่าน
9: ครับก็ขออนุญาตเล่าไปว่าในส่วนของการคาดการณ์นะครับสภาพอากาศเนี่ยนะครับ5 6 7นะครับก็จะมีฝนกลับมาตกนะครับกระจายทั่วนะครับซ้ำในพื้นที่บริเวณเดิม นะครับวันนี้ก็จะเป็นกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะเบาบางลงนะครับแล้วก็กระเถิบไปในส่วนของฝั่งตะวันตกนะครับที่จะมีฝนตกเพิ่มนะครับนอกจากนั้นครับก็จะมีอีกช่วงหนึ่งนะครับในช่วงของวันที่11นะครับถึงวันที่14นะครับก็จะมีอิทธิพลในเรื่องของฝนนะครับกลับเข้ามาตกนะครับทั่วทั้งภาคกลางเลยนะครับแล้วก็จะไปหนักนะครับจะหนักเฉพาะเลยนะครับในฝั่งตะวันตกนะครับแล้วก็ในส่วนของภาคใต
0: ้
9: นะครับแต่สิ่งที่เรากังวลครับก็คือในลุ่มน้ำที่มีน้ำกำลังหลากนะครับแล้วก็ลดนะครับลดลงอยู่ในขณะนี้นะครับแต่ว่ายังไม่กลับเข้าสู่ภาวะปกตินะครับได้แก่ลุ่มน้ำเจ้าพระยานะครับก็น้ำมวลน้ำสูงสุดนะครับเคลื่อนตัวผ่านลงไปแล้วนะครับช่วงนี้เป็นช่วงของการเร่งระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยานะครับอาจฝนตกนะครับบริเวณจังหวัดอุทัยธานีนะครับจังหวัดกำแพงเพชรนะครับซึ่งในช่วงที่ผ่านมาตกบริเวณนี้นะครับแล้วก็ส่งผลให้น้ำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเลยนะครับแล้วก็หลากลงไปข้างล่างนะครับส่งผลกระทบกับพี่น้องประชาชนทางด้านล่างนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือในส่วนของลุ่มน้ำบางปะกงนะครับน้ำณขณะนี้ครับก็กำลังเคลื่อนตัวนะครับไปผ่านจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับมวลน้ำที่เกิดจากปราจีนบุรีนครนายกนะครับตอนนี้ครับกำลังหลากไปผ่านตัวเมืองฉะเชิงเทรา
0: คร
9: ับ นะครับที่ตัวเมืองฉะเชิงเทรานะครับณขณะนี้นะครับน้ำเพิ่มขึ้นวันละ20เซนติเมตร
0: ครับ
9: นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับเป็นสิ่งที่เรากำลังติดตามเฝ้าดูอยู่นะครับว่าน้ำในส่วนนะครับจะหยุดหรือไม่อย่างไรนะครับตอนนี้เรากำลังลงไปประเมินดูในทุ่งต่างๆครับที่เกิดน้ำท่วมณขณะนี้นะครับว่าที่ไหลล้นข้ามถนนนะครับมาแต่ละทุ่งมาแต่ละทุ่งเลยนะครับมันหยุดไหลหรือยังนะครับหรือระบายผ่านทางช่องทางสะพานหรือท่อนะครับหรือยังหรือยังจะไหลล้นนะครับถ้าไหลล้นในเกณฑ์ปริมาณบ้างนะครับอันนี้คือเราก็กังวลนะครับก็เตรียมเราก็ได้มีการแจ้งเตือ นในส่วนของจังหวัดไปด้วยนะครับเพื่อที่จะมีการเตรียมความพร้อมนะครับว่าในพื้นที่ทางตอนล่างนะครับอย่างไรเนี่ยนะครับน้ำก็จะส่งลงไปมีผลกระทบนะครับกับพื้นที่ทางตอนล่าง
0: คร
9: ับนะครับนอกจากนั้นครับในส่วนของแม่กลองเองนะครับก็มีสิ่งที่เราต้องเฝ้าระวังนะครับก็คือเขื่อนวชิราลงกรณ์นะครับซึ่งณขณะนี้ครับมีความจุที่ 99% แล้วนะครับหากฝนมีไปตกเพิ่มนะครับบริเวณทางด้านเหนือเขื่อนนะครับก็มีโอกาสที่เราจะเป็นที่จะต้องเปิดทางระบายน้ำล้นนะครับก็จะส่งผลให้ปริมาณน้ำที่เราระบายอยู่แล้วนะครับในเกณฑ์ประมาณสัก500ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีเนี่ยนะครับก็จำเป็นที่จะต้องเพิ่มมากกว่านี้นะครับแล้วก็อาจจะส่งผลกระทบกับพื้นที่บริเวณทางด้านท้ายเขื่อนวชิรังกรนะครับขยับไปอีกพื้นที่หนึ่งนะครับก็คือในส่วนของลุ่มน้ำเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์นะครับก็คือในจังหวัดเพชรบุรีเลยนะครับทางตอนบนของลุ่มน้ำครับก็เขื่อนแก่งกระจานณขณะนี้เนี่ยล้นอยู่นะครับมีความจุประมาณ 102% นะครับแล้วก็น้ำล้นนะครับทางระบายน้ำล้นลงมานะครับประมาณ100ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับถ้าหากมีฝนได้เติมอีกนะครับแล้วก็ทำให้เขื่อนนั้นระบายน้ำนะครับจนไปถึง150ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนี่ยนะครับก็จะส่งผลกระทบกับพื้นที่ตัวเมืองเพชรบุรีนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยทางจังหวัดนะครับก็ได้รับทราบนะครับในการประชุมของกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติโดยมีท่านนายกรัฐมนตรีนะครับเป็นผู้บัญชาการนะครับก็ได้แจ้งมาทางจังหวัดนะครับให้มีความเตรียมความพร้อมนะครับในการที่จะรับมือนะครับแต่ตอนนี้สถานการณ์ยังไม่เกิดนะครับ
0: ครับ
9: ครับก็เตรียมความพร้อมไว้หากมีฝนตกไปเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ปริมาณน้ำไหลล้นเขื่อนนะครับมากกว่านี้เนี่ยครับก็จะส่งผลให้พื้นที่นะครับโดยเฉพาะริมตลิ่งแม่น้ำเพชรบุรีแล้วก็ไหลหลากลงไปถึงตัวเมืองเพชรบุรีนะครับที่สามารถรองรับได้แค่นะครับ150ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับที่ปริมาณน้ำจะไหลผ่านไปได้ครับ
0: นี่ก็เป็นสถานการณ์ภาพรวมใช่ไหมครับ
9: ใช่ครับที่เรามองที่เราโฟกัสไปนะครับแล้วก็มีการเตรียมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์ในขณะนี้ครับ
0: ครับผมก็จะได้ให้พี่น้องประชาชนที่ติดตามนะครับฟังรายการอยู่จากหลากหลายพื้นที่ก็จะได้รับทราบภาพรวมแล้วก็พื้นที่ใดต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษก็แจ้งนำเรียนกับพี่น้องประชาชนไปตุลาคมครับตอนนี้เข้าสู่ตุลาคม5ตุลาคมแล้วด้วยเรื่องของปริมาณฝนกันบ้างดีกว่าครับดูภาพรวมแล้วโดยทิศทางของภาพรวมแน่นอนว่า5 6 7ตอนนี้รวมถึงสัปดาห์หน้าด้วยก็จะมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องด้วยจากกรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่าจะมีพายุเข้ามาเติมปริมาณน้ำฝนบ้างหรือไม่อย่างไรบ้างครับ
9: ตอนนี้นะครับดัชนีที่เราดูติดตาม
0: ครับ
9: จากการประชุมร่วมกับทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับรวมทั้งสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำนะครับแล้วก็มีการติดตามในส่วนของข้อมูลต่างๆนะครับของทางต่างประเทศด้วยนะครับที่มีการคาดการณ์นะครับก็มีแค่ยอมความกดอากาศนะครับหรือพายุนะครับที่มันเกิดขึ้นอยู่ในทะเลมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับแต่ทิศทางนะครับก็ไม่เข้ามาสู่ประเทศไทยนะครับมีเกิดอยู่ในทะเลนะครับแต่ว่าทิศทางเนี่ยนะครับก็จะไม่พัดเข้ามาสู่ประเทศไทย
0: ครับ
9: นะครับจากแบบจำลองต่างๆนะครับณขณะนี้ครับ
0: ทำให้พี่น้องประชาชนที่ฟังอยู่ก็จะได้ติดตามข้อมูลแล้วก็เข้าใจถึงสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งในส่วนของตั้งแต่ต้นเดือนจนถึงในช่วงต่างๆของเดือนนี้ด้วยส่วนจังหวัดสำคัญครับริมแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็ลุ่มน้ำตอนล่างตอนนี้มีจังหวัดใดไหมครับริมน้ำเจ้าพระยารวมถึงลุ่มน้ำตอนล่างที่ต้องเฝ้าระวังและยังมีมวลน้ำจากตอนบนหรือว่าน้ำเหนือที่เขาบอกน้ำเหนือเนี่ยมาเสริมอีกบ้างหรือไม่อย่างไรบ้างครับ
9: ครับก็ตอนนี้สถานการณ์น้ำที่ผ่านเขื่อนเจ้าพระยาลงมาเนี่ยครับมวลน้ำก้อนสูงสุดเนี่ยครับผ่านไปแล้วนะครับแล้วก็จนไปถึงกรุงเทพมหานครไปแล้วนะครับระดับน้ำเนี่ยไม่ส่งผลให้เพิ่มขึ้นมากมายนะครับอยู่ในเกณฑ์ประมาณสัก5-10 เซนเท่านั้นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็นะครับจะมีการปรับเพิ่มขึ้นลงเนี่ยเนื่องจากน้ำทะเลหนุน
0: ครับ
9: นะครับก็น่าจะไม่มีผลกระทบนะครับตั้งแต่ท้ายเขื่อนลงไปนะครับจนถึงกรุงเทพมหานครออกไปสมุทรปราการนะครับอันนี้น่าจะไม่ได้รับผลกระทบแล้ว
0: ครับ
9: นะครับแต่ทั้งนี้ครับก็จะมีในส่วนของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะครับซึ่งมีความจุณขณะนี้ครับ 111%
0: ครับ
9: นะครับแล้วก็มีการท่องการระบายน้ำลงมานะครับซึ่งในส่วนนี้ครับเราจำเป็นต้องเพิ่
0: ม
9: การระบายน้ำนะครับเพิ่มขึ้นนะครับเนื่องจากมีฝนตกบริเวณทางตอนบนของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะครับเราก็จะขยับน้ำเนี่ยนะครับเพิ่มขึ้นไปอีก100ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนะครับบริเวณท้ายเขื่อนพระราม6นะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนนะครับที่อยู่ท้ายเขื่อนพระราม6นะครับก็จะได้รับผลกระทบของปริมาณน้ำนะครับที่มีการปรับเพิ่มขึ้นนะครับอีกสักประมาณ10 เซนติเมตรถึง 20 เซนติเมตรเท่านั้นนะครับอันนี้ก็คือเป็นในส่วนของแม่น้ำป่าสักนะครับ
0: ครับ
9: ครับ
0: ก็จะได้นำเรียนกับคุณผู้ฟังที่ติดตามด้วยอีกส่วนนึงครับที่หลายๆคนบอกว่าเดี๋ยวพอตุลาคมพฤศจิกาเนี่ยภาคใต้นะครับทั้งปลายตุลาพฤศจิกาปลายปีครับแน่นอนหลายคนกังวลใจเรื่องพี่น้องภาคใต้ด้วยสถานการณ์ภาพรวมจากการมองของทางสทช.แล้วเนี่ยคิดว่ายังไงครับภาคใต้จะมีฝนไหมอย่างไรบ้างแล้วก็เตรียมความพร้อมอย่างไรให้กับพี่น้องประชาชนตรงนี้หน่อยนึงครับท่าน
9: ครับสำหรับภาคใต้ครับก็จะมีฝนตกนะครับหนักอยู่แล้วนะครับในห่วงต่อจากนี้ไปนะครับในเดือนตุลาการตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมเป็นต้นไปนะครับถึงเดือนพฤศจิกายนนะครับซึ่งก็จะเป็นฤดูฝนของ
0: เขาอยู่แล้วนะครับใช่
9: ครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับภาคใต้เนี่ยนะครับลำน้ำต่างๆคลองต่างๆเนี่ยนะครับสามารถที่จะรองรับกับปริมาณฝนนะครับที่ตกได้มากกว่าภาคกลางนะครับรวมทั้งประสิทธิภาพการระบายน้ำเนี่ยลงสู่ทะเลเร็วกว่านะครับเพราะว่าคลองจะค่อยสั้นสั้นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับเรากลัวในส่วนของปริมาณฝนที่ตกนะครับในห่วงระยะเวลาสั้น
0: ๆ
9: นะครับแล้วก็ความเข้มสูงๆนะครับโดยเฉพาะภูเก็ตนะครับเพราะว่าประสิทธิภาพในการรองรับปริมาณน้ำของเขาเนี่ยนะครับได้ประมาณ60 มิลลิเมตรเท่านั้นครับนะครับก็จะน้ำก็จะไม่สามารถระบายได้แล้วนะครับ นะครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องมีการเฝ้าระวังอยู่ณขณะนี้นะครับ
0: ครับผมงั้นโดยสรุปแล้วครับสิ่งที่ทางด้านของท่านรองโฆษกสทนช.ที่อยากจะย้ำเตือนโดยสรุปภาพรวมของสถานการณ์น้ำตุลาคมแล้วก็ยาวไปถึงพฤศจิกายนปิดท้ายให้สักนิดนึงครับท่านครับ
9: ครับก็ในส่วนนี้ครับมันเป็นในช่วงที่เป็นฤดูฝนนะครับของทางภาคใต้แล้ว
0: ครับ
9: นะครับรวมทั้งในเรื่องของความแปรปรวนของสภาพอากาศนะครับตรงนี้ก็อยากจะฝากพี่น้องประชาชนครับถึงแม้ว่าในพื้นที่ของเรานั้นนะครับยังไม่เคยเกิดนะครับแต่ก็อย่านิ่งนอนใจในส่วนนี้นะครับก็ขอให้มีการติดตามข้อมูลข่าวสารนะครับแล้วก็มีการเฝ้าระวังนะครับน่าจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับเราเองนะครับเพื่อที่จะหากเกิดเหตุการณ์นะครับก็จะลดความเสียหายในส่วนของทรัพย์สินนะครับแล้วก็ชีวิตของพี่น้องประชาชนได้ครับ
0: ครับวันนี้เรียกว่าครบถ้วนนะครับที่ได้มาเล่าเรื่องราวที่พี่น้องประชาชนสนใจมากที่สุดในห้วงเวลานี้คือสถานการณ์น้ำนะครับต้องขอบคุณท่านธนโรจน์วรรัตน์ประเสริฐครับผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสทนช.ในฐานะรองโฆษกสทนช.ครับที่ร่วมพูดคุยในรายการครับขอบพระคุณครับท่านครับ
9: ครับสวัสดีครับ
0: ครับผมใครที่กำลังติดตามอยู่คุณผู้ฟังครับก็เรียกว่าเกาะติดกันนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถามถ่ายให้ทุกๆภาคนะครับสถานการณ์น้ำตั้งแต่วันนี้จะเป็นอย่างไรเรื่องการบริหารจัดการน้ำรวมถึงพี่น้องภาคใต้ที่ส่งข้อความมาด้วยนะครับก็ไล่เรียนกันไปในทุกๆพื้นที่ครับเรียกว่าเกาะติดกันนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขออนุญาตมาดูข้อความนะครับจากคุณผู้ฟังที่ติดตามกันในห่วงเวลานี้สักนิดนึงนะครับก็ยังมีอีกหลายๆพื้นที่เลยนะครับที่เรียกว่าฟังรายการอยู่แล้วก็ติดตามข้อมูลข่าวสารกันจุดไหนพื้นที่ไหนครับที่อยากจะให้เราได้สื่อสารหรือว่าได้ส่งข้อมูลกันนะครับก็ส่งมานะครับมีข้อความส่งมาจากหลากหลายท่านเลยพี่เสือด้วยนะครับคุณลีแล้วก็มีน้องแก้วนะครับที่ฟังรายการอยู่ทุกๆพื้นที่ครับขอบคุณมากๆเลยนะครับกำลังใจจากพี่น้องประชาชนนะครับจากทุกๆพื้นที่ที่สื่อสารถึงกันและกันนะครับแล้วก็เรียกว่าส่งกำลังใจให้ต้องบอกว่าเป็นกำลังใจที่สำคัญมากๆเลยทีเดียวนะครับมาดูข้อความในเพจของเรากันต่อเนื่องนะครับเพราะว่ามีทุกๆจุดนะครับก็เข้ามาแล้วก็รายงานข่าวกันอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันนะครับมีข้อความจากหลากหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะครับเรื่องของการแจ้งเตือนเรื่องของการส่งข้อมูลแล้วก็ข่าวสารมานะครับในขณะเดียวกันครับอีกหนึ่งเรื่องครับต้องบอกว่าพี่น้องประชาชนก็ติดตามนะครับแล้วก็ให้ข้อมูลกันอย่างต่อเนื่องทีเดียวนะครับมีจากหลากหลายพื้นที่ที่ส่งเข้ามาด้วยนะครับในเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนครับมาดูในส่วนของท่านเจเศษไทยเศษนะครับท่านสุภมาศอิสระภักดีก็เรียกว่าช่วยดูแลพี่น้องชาวรังสิตล่าสุดครับต้องบอกว่าเร่งบำบัดน้ำเน่าเสียเติมจุลินทรีย์ช่วยชาวรังสิตพร้อมสื่อสารข้อมูลถึงพี่น้องประชาชนโดยวันนี้ครับ5ตุลาคม2569ช่วงบ่ายของวันนี้เลยครับนายเจเศษไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยประสานการทำงานร่วมกับทางด้านของดร.พัชรินทร์ ซัมสิริพงษ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในนามรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีลงพื้นที่คุณผู้ฟังที่รังสิตจังหวัดปทุมธานีเพื่อบูรณาการความร่วมมือเรื่องของการช่วยเหลือฟื้นฟูประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยพร้อมควบคู่กับการสื่อสารข้อมูลเรื่องของการช่วยเหลือแล้วก็การดูแลพื้นที่ให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึงมาดูรายละเอียดของภารกิจนี้ครับต้องบอกว่ามุ่งเน้นเรื่องของการดูแลน้ำที่ยังคงขังอยู่ในพื้นที่รังสิตโดยท่านก็ลงพื้นที่นะครับบริเวณหมู่บ้านช้างทองบริเวณข้างโรงเรียนอุดมวิทยาภายในชุมชนสหกรณ์มั่นคงมิตรสัมพันธ์เพื่อดำเนินการครับในการเติมจุลินทรีย์ลงไปในบริเวณน้ำขังมีเป้าหมายครับเพื่อช่วยย่อยสลายสารอินทรีย์แล้วก็ลดการเน่าเสียของน้ำรวมถึงช่วยบรรเทาปัญหาเรื่องกลิ่นไม่พึงประสงค์อันจะเป็นการดูแลสภาพแวดล้อมแล้วก็ลดผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนครับในพื้นที่ที่ยังคงมีน้ำตกค้างก็ได้มีการประสานครับกับท่านนายกเทศบาลนครรังสิตร้อยตำรวจเอกตรีลุบ ทูบกระจ่างนะครับก็รับมอบจุลินทรีย์เพื่อที่เข้าไปจัดการในพื้นที่โดยการดำเนินการในครั้งนี้ครับก็เป็นการร่วมมือกันนะครับแบบบูรณาการระหว่างกระทรวงมหาดไทยและสำนักนายกรัฐมนตรีโดยมีดร.พัชรินทร์ซำสิริพงศ์ทำหน้าที่ประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์การสื่อสารภาครัฐเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวข้องกับภารกิจในการช่วยเหลือประชาชนพร้อมทั้งดูแลพื้นที่นะครับที่พี่น้องประชาชนเดือดร้อนช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ทั่วถึงดร.พัชรินทร์ซำสิริพงศ์ได้กล่าวเพิ่มเติมครับว่านางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำครับเรื่องของการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ที่ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่แล้วก็มีการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐนะครับภาคเอกชนภาคประชาชนโดยเน้นย้ำที่จะต้องเร่งช่วยเหลือแล้วก็ลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุดท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำครับว่าการช่วยเหลือประชาชนต้องทำอย่างต่อเนื่องแล้วก็ต้องลงไปถึงพื้นที่จริงวันนี้ครับจึงเป็นการนำความร่วมมือของแต่ละฝ่ายเนี่ยเพื่อที่จะมาช่วยเหลือนะครับพี่น้องประชาชนทั้งในเรื่องของการดูแลคุณภาพเรื่องของน้ำลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็การสื่อสารข้อมูลให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบเพื่อให้ทุกฝ่ายครับสามารถเข้าถึงการช่วยเหลือร่วมกันในการแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงทีนายเจเศรษฐไทยเศรษฐก็ยังกล่าวเพิ่มเติมด้วยคุณผู้ฟังครับบอกว่าการดูแลพี่น้องประชาชนหลังสถานการณ์อุทกภัยไม่ได้สิ้นสุดเมื่อระดับน้ำลดลงแต่ยังคงต้องเร่งนะครับดำเนินการอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการฟื้นฟูนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีน้ำขังอยู่ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบโดยตรงนะครับดังนั้นก็ต้องจำเป็นที่จะต้องดูแลอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเกิดภัยไปจนถึงเรื่องของการฟื้นฟูวันนี้ครับเป็นการนำเอาความร่วมมือของแต่ละฝ่ายเนี่ยมาเชื่อมกันทั้งในส่วนของการดูแลพื้นที่ลดผลกระทบจากน้ำที่ยังคงขังอยู่แล้วก็ต้องสื่อสารนะครับข้อมูลให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบอย่างต่อเนื่องนะครับทั้งในเรื่องของการบูรณาการ3ด้าน1ช่วยเหลือ2ฟื้นฟูและก็3สื่อสารเพื่อให้การดูแลประชาชนในพื้นที่รังสิตเนี่ยเป็นไปอย่างต่อเนื่องลดผลกระทบกับพี่น้องประชาชนนั่นเองนะครับก็ติดตามกันนี่คือเรื่องราวสำคัญครับที่ต้องบอกว่าทุกๆพื้นที่นะครับก็ยังคงต้องดูแลพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำในห้วงเวลานี้นะครับก็พื้นที่ไหนที่ยังคงอยากจะแจ้งนะครับพื้นที่ไหนที่ยังคงอยากจะสื่อสารนะครับก็ส่งต่อแล้วก็บอกต่อกันมานะครับอย่างที่บอกว่าวันนี้ครับยังคงต้องติดตามในทุกๆพื้นที่ล่าสุดครับกรมอุตุนิยมวิทยาก็เตือนจับตาฝนหนักในภาคเหนือนะครับทั้งเชียงใหม่ลำพูนจังหวัดแพร่จังหวัดน่านก็ย้ำเตือนกันว่ามีฝนตกหนักนะครับมีลมกระโชกแรงมีฟ้าร้องฟ้าผ่าแล้วก็มีโอกาสครับที่ฝนจะตกแช่นานเป็นชั่วโมงเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็เสี่ยงน้ำป่าไหลหลากด้วยนะครับจากทางด้านของเพจของทั้ง NBT นะครับ NBT Connect ด้วยก็มีการแจ้งเตือนกันเชียงใหม่ลำพูนแพร่แล้วก็น่านจับตาครับมีโอกาสฝนตกแช่เป็นเวลานานแล้วก็มีโอกาสเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องบอกว่าหลายพื้นที่นะครับที่ติดตามนะครับแล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกันจากที่พื้นที่ของภาคเหนือพามาที่จังหวัดสมุทรปราการกันสักนิดหนึ่งครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเน้นย้ำเรื่องของการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมต้องรวดเร็วนายสุภมิตรชินศรีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการท่านเป็นประธานการประชุมเรื่องการแก้ไขปัญหาสถานการณ์อุทกภัยครับในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการเร่งติดตามแล้วก็เร่งกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนในสถานการณ์อุทกภัยโดยหลักใหญ่ใจความครับจากการประชุมติดตามสถานการณ์ในพื้นที่สมุทรปราการในวันนี้ครับท่านเน้นย้ำนะครับข้อสั่งการของรัฐบาลอำนาจหน้าที่ในการดูแลพี่น้องประชาชนโดยเรื่องของการเร่งสำรวจความเสียหายจุดไหนที่เสียหายให้ความช่วยเหลือ พี่น้องประชาชนเยียวยาพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบเร่งฟื้นฟูพื้นที่น้ำท่วมให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วก็เร่งฟื้นฟูสาธารณูปโภคที่ได้รับความเสียหายประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบนะครับทั้งนี้จากการประชุมครับก็ได้รับทราบถึงเรื่องของการดำเนินการต่างๆนะครับตามหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องรวมถึงการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำนะครับป้องกันแล้วก็ลดผลกระทบจากอุทกภัยและรวมถึงการเข้าไปสำรวจขจัดสิ่งกีดขวางทางระบายน้ำตลอดจากการสำรวจแล้วก็ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำลงสู่ลำคลองแนวทางในการฟื้นฟูครับพื้นที่หลังจากประสบอุทกภัยด้วยโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเน้นย้ำต้องบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดนะครับทั้งในส่วนของเร่งสำรวจความเสียหายเร่งระบายน้ำแล้วก็ให้พี่น้องประชาชนทั้งหมดเนี่ยต้องรีบกลับมาเพื่อที่จะเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็วนะครับนี่ก็เป็นข้อสั่งการสำคัญที่ทุกๆพื้นที่นะครับต้องบอกว่าติดตามกันจากสมุทรปราการครับบอลพาคุณผู้ฟังไปที่เพชรบุรีกันหน่อยเพราะเมื่อกี้นี้ทางด้านของรองโฆษกสทนช.ก็ย้ำเรื่องของจังหวัดเพชรบุรีด้วยนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีครับร้อยตำรวจโทภพชนกชลานุเคราะห์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีพร้อมด้วยคณะกรรมการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรีครับวันนี้ได้มีการร่วมประชุมกับกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติผ่านระบบการประชุมทางไกลครับโดยมีท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมโดยภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีก็ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรีต่อทันทีเพื่อที่จะวางมาตรการข้อสั่งการเชิงรุกนะครับเรื่องของการประกาศแจ้งนะครับที่มีทั้งกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้มีการคาดการเรื่องฝนตกหนักแล้วก็เฝ้าระวังปริมาณน้ำสะสมที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้นตั้งแต่วันนี้ครับ5ตุลาคมยาวไปจนถึง12ตุลาคมท่านกำชับครับให้ทุกหน่วยงานบูรณาการอย่างเป็นรูปธรรม5ด้านมาดูครับเรื่องแรกมอบหมายให้หน่วยงานสังกัดกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำต้องคำนึงถึงผลกระทบของประชาชนเป็นหลักการให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรีร่วมกับสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรีสื่อสารข้อมูลข่าวสารอย่างเป็นระบบนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ว่าจะเป็นข้อมูลสำคัญนะครับก็ต้องสื่อสารไปในทิศทางเดียวกันเตรียมเรื่องของกำลังพลนะครับแล้วก็ยุทโธปกรณ์จากฝ่ายความมั่นคงทหารตำรวจแล้วก็ฝ่ายความปกครองด้วยฝ่ายส่วนปกครองนะครับให้ปฏิบัติงานตามแผนเผชิญเหตุได้ทันทีอีกเรื่องนึงครับเรื่องสำคัญคือจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวสถานที่ที่ปลอดภัยนะครับเรื่องอาหารเรื่องเครื่องอุปโภคบริโภคสำหรับผู้ที่ประสบภัยนะครับก็ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดแล้วก็ประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขาเข้าข่ายขั้นวิกฤตก็ต้องประสานแจ้งเตือนเซลบอดแคสต์ควบคู่กับเครือข่ายท้องถิ่นแล้วก็ดำเนินการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับในส่วนสำคัญต่างๆครับร้อยตำรวจโทภพชนกผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีก็เน้นย้ำด้วยการเตรียมความพร้อมนะครับของจังหวัดเพชรบุรีเรื่องของการสื่อสารก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับให้การเตรียมความพร้อมอย่างเต็มกำลังแล้วก็เต็มความสามารถอย่างไรก็ตามครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะครับติดตามข้อมูลข่าวสารแล้วก็การแจ้งเตือนต่างๆจากทางด้านของเพจของประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรีด้วยมีสายด่วนปภ.ครับ1784สำนักงานปภ.จังหวัดเพชรบุรีนะครับก็จะเกาะติดสถานการณ์กันแบบเรียลไทม์ตลอด24ชั่วโมงนะครับมีคุณนีโทรศัพท์มาแจ้งข่าวด้วยนะครับว่าในซอยบางเทพธรรมใช่ไหมครับสมุทรปราการตอนนี้หมู่บ้านพรทิพย์แล้วก็หมู่บ้านร็อกการ์เด้นนะครับตอนนี้คุณบอลขาระดับน้ำยังไม่ลดเลยแล้วก็น้ำเริ่ม ริ่มมีกลิ่นแล้วด้วยนะครับก็เดี๋ยวจะสื่อสารประสานงานในส่วนของการช่วยเหลือนะครับเพราะว่าสมุทรปราการก็เป็นอีกจุดนึงที่เรียกว่าได้รับความเดือดร้อนนะครับจากเรื่องราวของอุทกภัยครั้งนี้ด้วยจากสมุทรปราการที่มีการแจ้งมาจากเพชรบุรีที่มีการเตรียมการพามาดูอีก1จุดสำคัญครับต้องบอกว่ามีที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพแล้วก็ที่หลายพื้นที่ทั้งน้ำตกแม่สาน้ำตกตาดหมอกนะครับตอนนี้ก็มีการประกาศปิดชั่วคราวเนื่องจากคุณผู้ฟังครับเนื่องจากว่ามีฝนตกหนักทำให้สถานการณ์นะครับน้ำตกแม่สาแล้วก็น้ำตกตาดหมอกเนี่ยมีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นมีสีขุ่นแดงด้วยนะครับอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพแล้วก็อุทยานแห่งชาติที่จุดสำคัญต่างๆตอนนี้ก็จะมีการปิดนะครับเพื่อที่จะให้ความปลอดภัยกับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะอย่างยิ่งปิดการท่องเที่ยวที่น้ำตกแม่สาแล้วก็น้ำตกตาดหมอกนะครับเป็นการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติเพื่อความปลอดภัยทั้งในชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวก็ขอเน้นย้ำกันนะครับนักท่องเที่ยวต้องปฏิบัติตามกฎแล้วก็คำแนะนำนะครับของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เรียกว่าติดตามเรื่องสำคัญนะครับแล้วก็นำเรียนกับพี่น้องประชาชนที่ติดตามกันด้วยทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับวันนี้ก็ได้มีการมอบข้อสั่งการในการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเน้นย้ำหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องของการพร่องน้ำต้องเร่งพร่องน้ำในอ่างเก็บน้ำแหล่งน้ำแล้วก็ลำน้ำที่มีปริมาณน้ำเต็มหรือว่าใกล้เต็มเนี่ยให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมกำจัดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของขยะเศษวัสดุวัชพืชต่างๆรวมถึงสิ่งกีดขวางทางน้ำบริเวณคอขวดนะครับบริเวณสะพานท่อระบายน้ำแล้วก็ทางลอดด้วยเพื่ออะไรเพื่อเพิ่มนะครับอัตราการไหลแล้วก็เร่งระบายน้ำที่ท่วมขังหากเครื่องจักรกลของภาครัฐไม่เพียงพอให้เร่งระดมนะครับเครื่องจักรกลจากภาคเอกชนในพื้นที่ตามระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้ามาสนับสนุนเปิดทางน้ำแล้วก็เร่งช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้ทันต่อสถานการณ์โดยเร็วเน้นย้ำครับหน่วยงานต้องชี้เป้าพื้นที่เสี่ยงภัยอย่างแม่นยำแล้วก็ตรงจุดนะครับเพื่อให้หน่วยปฏิบัติต่างๆเนี่ยจะได้เตรียมทั้งกำลังเจ้าหน้าที่เตรียมทั้งเครื่องจักรกลได้ถูกพื้นที่นอกจากนี้ครับยังกำชับเรื่องของความพร้อมรองรับการประชุมธนาคารโลกที่กำลังจะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้าด้วยนะครับก็จะมีผู้นำประเทศคณะเดินทางเข้าร่วมการประชุมแล้วก็เดินทางมาพักผ่อนในกรุงเทพมหานครและก็ต่างจังหวัดด้วยดังนั้นครับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลก็กำชับทุกหน่วยงานนะครับก็ต้องดูแลเรื่องนี้เรื่องของพื้นที่ในเรื่องของศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เส้นทางต่างๆสถานที่สำคัญต่างๆแล้วก็เรื่องของการเฝ้าระวังแล้วก็ป้องกันน้ำท่วมขังด้วยนะครับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลก็มอบข้อสั่งการสำคัญนะครับจากการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเร่งพร่องน้ำกำจัดสิ่งกีดขวางแล้วก็ที่สำคัญคือเตรียมความพร้อมรับผู้นำการประชุมธนาคารโลกที่กำลังจะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้านะครับหลายพื้นที่ครับต้องบอกว่าติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้ทักทายคุณอาร์ตด้วยนะครับที่กำลังติดตามคุณเน่งบ้างกล้วยนะครับวันนี้ก็ติดตามผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับท่านพิพัฒน์รัชกิจประการนะครับล่าสุดก็ห่วงเรื่องของฝนที่ตกหนักทั่วประเทศสั่งให้นายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับก็เดินหน้านะครับกำชับเรื่องของวิทยุการบินต้องเกาะติดสถานการณ์นะครับแล้วก็เตรียมแผนรับมือเชิงรุกดูแลเรื่องของเที่ยวบินอย่างต่อเนื่องลดผลกระทบของผู้โดยสารด้วยนะครับนายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยครับได้รับข้อสั่งการจากท่านพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมให้ติดตามเรื่องของสถานการณ์ฝนตกหนัก อากาศที่แปรปรวนระหว่างวันที่4คือเมื่อวานนี้ถ้าใครได้ตามข่าวเมื่อวานนี้ก็ฝนตกหนักครับในหลายๆพื้นที่นะครับจนถึงวันที่7ตุลาคมโดยได้มีการกำชับครับบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัดนะครับให้เตรียมแผนรับมือเชิงรุกประเมินผลกระทบต่อเรื่องของเส้นทางการบินนะครับรวมถึงสนามบินต่างๆด้วยปรับแผนการบริหารจัดการการจราจรทางอากาศให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงให้ประสานข้อมูลต่างๆบูรณาการการร่วมมือการทำงานกับกรมอุตุนิยมวิทยาสนามบินสายการบินหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องครับเพื่อให้การบริการต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพกับพี่น้องประชาชนพร้อมกับการลดผลกระทบนะครับต่ออากาศยานต่อผู้โดยสารแล้วก็ต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดด้วยทั้งนี้ครับรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมให้ความสำคัญสูงสุดครับคุณผู้ฟังกับการดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยก็ได้ส่งทั้งผู้บริหารพนักงานลงไปยังพื้นที่ไปมอบทั้งถุงยางชีพนะครับเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนจากอุทกภัยครั้งนี้ด้วยนะครับทั้งนี้ก็ขอให้ผู้โดยสารที่มีกำหนดนะครับที่ท่านจะต้องเดินทางตั้งแต่วันที่4คือเมื่อวานนี้จนถึงวันที่7ตุลาคมใครฟังรายการอยู่ต้อง1เลยนะตรวจสอบสถานะเที่ยวบินกับสายการบินก่อนออกเดินทางเนื่องจากสภาพอากาศครับในห่วงเวลานี้ต้องนำเรียนว่าแปรปรวนแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงอาจจะส่งผลต่อเรื่องเวลาอาจจะส่งผลต่อเส้นทางการบินในบางช่วงดังนั้นครับแจ้งเตือนเผื่อเวลาการเดินทางมาถึงสนามบินนะครับก็จะต้องติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดแล้วก็ให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุดครับกับพี่น้องประชาชนที่จะต้องเดินทางด้วยนะครับนี่ก็เป็นข้อสั่งการสำคัญที่เรียกว่าติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะครับในพื้นที่ทุกๆจุดของประเทศนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นจุดสำคัญที่ต้องบอกว่าพี่น้องประชาชนก็ติดตามข้อมูลติดตามข่าวสารนะครับแล้วก็เป็นเรื่องสำคัญในทุกๆเรื่องล่าสุดครับก็ยังมีการติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะครับทางด้านของปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีครับนายฉัตรชัยบางชวดก็ได้มีการประชุมนะครับเรื่องของการเตรียมการการจัดการประชุมประจำปีธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ2569โดยวันนี้ครับนายฉัตรชัยบางชวดปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569ครั้งที่3ทับ2569ณตึกภักดีบดินทร์ทำเนียบรัฐบาลโดยที่ประชุมก็ได้มีการพิจารณารูปแบบทั้งกิจกรรมนะครับที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลแล้วก็ติดตามความคืบหน้าการเตรียมการจัดการประชุมโดยในการนี้ครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็จะเป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงรับรองอาหารค่ำนะฮะสำหรับผู้ว่าการประเทศสมาชิก IMF แล้วก็ WBG ในวันที่14ตุลาคม2569ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลพร้อมทั้งจะเป็นผู้กล่าวเปิดการประชุมเต็มคณะของผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศในวันที่16ตุลาคม2569สำหรับการจัดกิจกรรมสำคัญครับของประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพก็จะมีการจัดกิจกรรมต่างๆนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าในการประชุมครั้งนี้ก็จะจัดขึ้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็เตรียมความพร้อมในทุกๆมิตินะครับสำหรับการประชุมใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับการประชุมประจำปีธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ2569นั่นเองนะครับระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับเวลาหมดแล้วคุณผู้ฟังนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็กลับมาเหมือนเดิมนะครับเกาะติดกันเหมือนเดิมครับทุกเรื่องราวนะครับที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตแล้วก็ความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับแน่นอนว่าห่วงเวลาสัปดาห์นี้แล้วก็ยาวไปจนถึงสัปดาห์หน้ายังคงมีอากาศที่แปรปรวนนะครับฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในหลายๆภูมิภาคก็ติดไว้ครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยวันนี้เวลาหมดแล้วบอลต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนรักษาสุขภาพด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับ
8: ครอ บทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอนสกันแก้วประจัน
10: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
11: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
10: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
11: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
10: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
12: อย่าตามไปนะโอนเงินก่อนตั้งแต่มีช่องทางออนไลน์ชีวิตง่ายขึ้นเยอะ
13: ใจเย็นนะจะทำอะไรต้องเช็คข้อมูลให้รอบคอบมิจฉาชีพมันเยอะ
12: แล้วจะป้องกันยังไงล่ะ
13: ไม่บอกไม่กรอกข้อมูลส่วนตัวที่สำคัญอย่า กดลิงก์ที่ไม่รู้แหล่งที่มาไม่ใช้ Wi-Fi สาธารณะทำธุรกรรมการเงินตั้งรหัสผ่านที่เดายากเปลี่ยนทุก 3-6 เดือนและออกจากระบบทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานเท่านี้ก็ปลอดภัยมากขึ้นแล้วจ้า
14: พายุรุนแรงคลื่นความร้อนน้ำท่วมฉับพลันสภาพอากาศสุดขั้วกำลังทวีความรุนแรงขึ้นอย่าชะล่าใจกับภัยธรรมชาติที่คาดเดาไม่ได้แต่เราสามารถช่วยกันชะลอสภาพอากาศสุดขั้วด้วยการลดการใช้พลังงานหันมาใช้ขนส่งสาธารณะและพลังงานสะอาดทิ้งเศษอาหารให้น้อยที่สุดมาช่วยกันลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์เพราะทุกการกระทำเล็กๆของเราล้วนเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ในการปกป้องโลกใบนี้
15: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
16: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลจัดสรรงบประมาณ 4,700 ล้านบาทเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศพร้อมปรับรูปแบบการจ่ายเงินเยียวยาให้รวดเร็วยิ่งขึ้นนายกรัฐมนตรีกำชับทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569ระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคมนี้นายกรัฐมนตรีสเปนประกาศจัดการเลือกตั้งทั่วไปก่อนกำหนดในเดือนพฤศจิกายนนี้หลังรัฐสภาสเปนไม่ผ่านความเห็นชอบร่างกฎหมายแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยราคาแพงต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยเตือนหลายพื้นที่ทั่วประเทศเฝ้าระวังฝนตกหนักและน้ำป่าไหลหลากจนถึงวันที่13ตุลาคมนี้และต้องระวังระดับน้ำบางปะกงอย่างใกล้ชิด
2: นายแพทย์เอกภพเรียนพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงข่าวผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยว่ากรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าระหว่างวันนี้ถึง13ตุลาคมนี้คาดว่าจะมีฝนฟ้าคะนองกระจายทั่วประเทศเสี่ยงเกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำจากภูเขารวมทั้งขอให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งระวังฟ้าผ่าสำหรับภาพรวมสถานการณ์น้ำปริมาณน้ำเหนือบริเวณเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ยังไม่เพิ่มขึ้นขณะที่ปริมาณน้ำจากนครสวรรค์ลงสู่ภาคกลางเริ่มลดลงและเขื่อนเจ้าพระยายังคงระบายน้ำในอัตราไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำลดลงต่อเนื่องส่วนภาคตะวันตกเขื่อนในจังหวัดกาญจนบุรีและเพชรบุรีมีน้ำอยู่ประมาณ90-100ยังคงระบายน้ำอย่างต่อเนื่องขณะที่ภาคตะวันออกขอให้ประชาชนในอำเภอบางคล้าอำเภอราชสารและอำเภอเมืองฉะเชิงเทราจังหวัดฉะเชิงเทราเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำบางปะกงอย่างใกล้ชิด
3: ในส่วนของสถานการณ์น้ำในภาพรวมครับจากปัจจุบันนี้นะครับทางภาคเหนือบริเวณน้ำเหนือที่เหนือเขื่อนเศรษฐกิจและเหนือเขื่อนภูมิพลน้ำไม่ได้มาเติมมากพอลงมาถึงจังหวัดนครสวรรค์ปริมาณน้ำจังหวัดนครสวรรค์ลงมาสู่ภาคกลางเนี่ยเริ่มลดลงนะครับน้ำที่ปล่อยจากเขื่อนเจ้าพระยาจะมีการปล่อยน้ำในระดับน้ำที่ไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนนทบุรีกรุงเทพมหานครก็ยังอยู่ในช่วงที่ต่ำกว่าคันกั้นน้ำในส่วนของฝั่งตะวันตกครับเขื่อนทั้ง2เขื่อนของจังหวัดกาญจนบุรีรวมถึงเพชรบุรีเนี่ยก็ระดับน้ำอยู่ที่ประมาณ90กว่าเปอร์เซ็นต์รวมถึง100กว่าเปอร์เซ็นต์การระบายน้ำก็ยังคงมีอยู่ต่อเนื่องเพื่อรองรับฝนที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้าด้วยเช่นเดียวกัน
2: ด้านนายฟาตามัสสะทวีผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบงานการพยากรณ์อุตุนิยมวิทยากล่าวเพิ่มเติมว่าช่วงวันที่6ถึง7ตุลาคมฝนจะตกบริเวณภาคตะวันตกขณะที่วันที่8ถึง9ตุลาคมจะเริ่มมีฝนตกหนักในภาคใต้จากนั้นช่วงวันที่10ถึง13ตุลาคมจะมีร่องความกดอากาศต่ำพาดผ่านบริเวณจังหวัดเพชรบุรีส่งผลให้พื้นที่ตั้งแต่ภาคกลางภาคตะวันออกต่อเนื่องถึงภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดทั้งนี้กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประสานกรมชลประทานเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนและน้ำโดยเฉพาะจังหวัดเพชรบุรีและภาคใต้วาสนาตระเกตรายงาน
1: กรมชลประทานยืนยันสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยายังสามารถบริหารจัดการได้โดยเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์มีพื้นที่เพียงพอรองรับน้ำจากภาคเหนือ
4: นายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานแถลงสถานการณ์น้ำผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยว่าสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาขณะนี้ยังสามารถบริหารจัดการได้โดยเขื่อนภูมิพลมีปริมาณน้ำร้อยละ68และเขื่อนสิริกิติ์ร้อยละ81ซึ่งยังมีพื้นที่ว่างเพียงพอรองรับน้ำจากภาคเหนือขณะที่ปริมาณน้ำที่นครสวรรค์และแม่น้ำสะแกรกลางมีแนวโน้มลดลงทางนี้กรมชลประทานยังคงระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาที่อัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อพร่องน้ำและเตรียมพื้นที่รองรับฝนระลอกใหม่โดยมวลน้ำดังกล่าวได้ไหลผ่านกรุงเทพมหานครและสมุทรปราการแล้วส่งผลให้ระดับน้ำในพื้นที่มีแนวโน้มทรงตัวอีกทั้งการระบายน้ำในอัตราดังกล่าวไม่ส่งผลให้เกิดน้ำล้นคันกั้นน้ำเข้าสู่เขตเมืองกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแต่ยังคงเฝ้าระวังพื้นที่ริมตลิ่งและพื้นที่นอกแนวคันกั้นน้ำรวมถึงตรวจสอบคันกั้นน้ำในจังหวัดปทุมธานีและนนทบุรีอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจัยที่ต้องติดตามเป็นพิเศษคือฝนที่อาจตกเพิ่มในวันนี้และช่วงวันที่10ถึง11ตุลาคมนี้โดยเฉพาะบริเวณภาคกลางและลุ่มน้ำปิงส่วนลุ่มน้ำแม่กลองปริมาณการระบายน้ำจากเขื่อนแม่กลองมีแนวโน้มลดลงขณะที่การบริหารน้ำจากเขื่อนวชิราลงกรณ์และเขื่อนศรีนครินทร์จะดำเนินการร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเพื่อควบคุมการระบายไม่ให้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำ
5: สาการน้ำที่เราระบาย 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อทีนั้นนะครับมาถึงกรุงเทพมหานครแล้วแล้วก็ไหลผ่านจังหวัดสมุทรปราการแล้วนะครับฉะนั้นน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยานะครับท่านก็จะเห็นว่าน้ำก็จะทรงๆประมาณนี้ครับในทั้งเขตทั้งอยุธยาเองรวมทั้งแถวกรุงเทพและปริมณฑลครับก็คงมีการเฝ้าระวังเฉพาะพื้นที่ริมตลิ่งนะครับที่อยู่นอกคันกั้นน้ำทั้งหมด
4: สำหรับพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังได้แก่ลุ่มน้ำบางปะกงซึ่งมวลน้ำจากแม่น้ำปราจีนบุรีที่อยู่ในช่วงลดลงอย่างช้าๆกำลังไหลเข้าสู่แม่น้ำบางปะกงขณะที่มีการลดการระบายจากเขื่อนขุนด่านประการชนแล้วส่วนจังหวัดเพชรบุรีกรมชลประทานเร่งพร่องน้ำจากเขื่อนแก่งกระจานพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและตรวจสอบระบบระบายน้ำขณะที่ภาคใต้เตรียมรับมือฝนที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นช่วงวันที่10ถึง11ตุลาคมโดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกจึงเตรียมระบบระบายน้ำเพื่อรองรับน้ำหลากจากพื้นที่ภูเขาสูงเข้าสู่เขตเมืองชวิษาประทุมมารายงาน
1: นอกจากนี้กรมชลประทานได้ตั้งศูนย์ประสานงานการบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤตติดตามสถานการณ์ทุกลุ่มน้ำรับมือฝนระลอกใหม่ควบคู่กับการเร่งระบายน้ำพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ถึงจังหวัดนราธิวาสโดยจะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการบัญชาการและประสานการบริหารจัดการน้ำติดตามและประเมินสถานการณ์เพื่อให้สามารถสั่งการและปรับแผนบริหารจัดการน้ำได้ทันต่อสถานการณ์ประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางสั่งการเฝ้าระวังฝนระลอกใหม่ช่วงวันที่10ถึง12ตุลาคมนี้และเชื่อมข้อมูลทุกลุ่มน้ำยกระดับภาคกลางเป็นต้นแบบบริหารจัดการน้ำ
6: นายเอกนิติธารประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางณทำเนียบรัฐบาลโดยเปิดเผยว่าที่ประชุมได้ติดตามการคาดการณ์ฝนและสถานการณ์น้ำล่วงหน้า 7-10 วันโดยเฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยาท่าจีนแม่กลองและเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ซึ่งจากรายงานของกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่าต้องเฝ้าระวังฝนระลอกใหม่ในวันที่ 10-12 ตุลาคมโดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางตอนล่างและตะวันตกได้แก่จังหวัดตากกำแพงเพชรนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลขณะที่ลุ่มน้ำเพชรบุรีได้กำชับให้เตรียมแผนรับมือเขื่อนแก่งกระจานที่มีน้ำเกินความจุและเร่งระบายน้ำเขื่อนปราณบุรีรองรับฝนตกหนักช่วงวันที่

0: และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีที่มีกระแสข่าวความขัดแย้งเรื่องการปล่อยน้ำในระดับพื้นที่ว่ายังไม่ได้รับรายงานเรื่องดังกล่าวยืนยันว่าการบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤตอยู่ภายใต้ระบบผู้บัญชาการเดี่ยวหรือ Single Command ซึ่งมีกฎหมายรองรับอย่างชัดเจนตามการประกาศเขตพื้นที่ประสบภัยพิบัติโดยอำนาจในการสั่งการระดับจังหวัดเป็นของผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะผู้บัญชาการสถานการณ์พื้นที่ซึ่งสามารถบูรณาการและสั่งการทุกหน่วยงานราชการได้ทั้งหมดโดยขึ้นตรงกับปลัดกระทรวงมหาดไทยและมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำกับดูแลในภาพรวมของประเทศดังนั้นในทางปฏิบัติและทางกฎหมายจึงไม่สามารถเกิดความขัดแย้งขึ้นได้เนื่องจากมีผู้รับผิดชอบหลักในการตัดสินใจอย่างชัดเจนด้านการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลจัดสรรงบประมาณ 4,700 ล้านบาทมั่นใจเพียงพอต่อการช่วยเหลือประชาชนพร้อมสั่งปรับรูปแบบการจ่ายเงินเยียวยาให้รวดเร็วยิ่งขึ้น
1: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าการจัดสรรงบประมาณเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมจำนวน 4,700 ล้านบาทโดยยืนยันว่างบประมาณจำนวนดังกล่าวมีความเพียงพอต่อการเร่งบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในเบื้องต้นซึ่งเป็นวงเงินงบกลางที่เหลืออยู่ของปีงบประมาณ 2,569ที่เตรียมไว้สำหรับการคืนกระทรวงการคลังเพื่อชำระหนี้สาธารณะและหนี้ธกส.แต่เนื่องจากเกิดวิกฤตอุทกภัยขึ้นก่อนจึงได้จัดสรรงบส่วนนี้มาสำรองไว้ใช้เยียวยาและรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมทันทีส่วนการชำระหนี้สาธารณะจะพิจารณาจัดสรรในงบประมาณปี2570แทนและหากงบเยียวยา 4,700 ล้านบาทนี้ไม่เพียงพอก็พร้อมที่จะดึงงบประมาณปี2570มาสนับสนุนเพิ่มเติมได้ทันที
2: มันต้องเพียงพอ 4,700 ล้านคืองบที่เหลืออยู่ของปี69ที่เป็นงบกลางที่ผมบอกเนี่ยตอนแรกก็นึกว่าจะเอาไปคืนคลังให้คลังเอาไปชำระหนี้ต่างๆที่ก็มีอยู่เหมือนปีที่แล้วส่วนที่เป็นงบ69ก็ต้องเอามาสำรองไว้ใช้เยียวยาแล้วก็รับมือกับสถานการณ์อุทกภัยที่มันเพิ่งเกิดขึ้นถ้ามันไม่พอก็ต้องใช้งบปี70แต่ว่าผมก็สำรวจเบื้องต้นก็น่าจะพอนะครับ
1: นอกจากนี้ในส่วนของการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการสถานการณ์อุทกภัยนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดสำรวจและขึ้นทะเบียนผู้ได้รับความเสียหายทันทีโดยปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์ให้จ่ายเงินเยียวยาแบบผู้ที่ได้รับการสำรวจและอนุมัติก่อนจะได้รับเงินเยียวยาก่อนไม่ต้องรอให้สถานการณ์น้ำลดหรือรอสรุปผลความเสียหายครบทั้งจังหวัดหรือทั้งภาคเพื่อให้งบประมาณที่โอนไปยังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.สามารถทยอยจ่ายถึงมือประชาชนในพื้นที่กลุ่มจังหวัดต่างๆได้อย่างทันท่วงทีและรวดเร็วที่สุดศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: สอดคล้องกับนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.กล่าวว่าคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติงบประมาณจำนวน 4,700 ล้านบาทซึ่งปภ.ได้โอนเงินทั้งจำนวนให้แก่ธนาคารออมสินเรียบร้อยแล้วและจะเร่งตรวจสอบคุณสมบัติผู้ที่ลงทะเบียนขอรับการเยียวยาให้แล้วเสร็จภายใน 1-2 วันจากนั้นธนาคารจะทยอยโอนเงินเข้าบัญชีของผู้ประสบภัยเป็นรายบุคคลทันทีเพื่อให้การช่วยเหลือถึงมือประชาชนอย่างรวดเร็วที่สุดปัจจุบันมีประชาชนลงทะเบียนขอรับการเยียวยาแล้วกว่า1ล้านคนสำหรับกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุหรือผู้ที่อยู่ในศูนย์พักพิงไม่สะดวกลงทะเบียนด้วยตนเองจะมีเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่คอยอำนวยความสะดวกให้ถึงที
3: ่เงินเยียวยาที่ทางคณะรัฐมนตรีมีมติให้มา 4,700 ล้านนะครับมาที่กรมป้องกันกรมป้องกันเนี่ยโอนทั้งก้อนให้ธนาคารออมสินแล้วก็ออมสินก็จะไปดูในเรื่องของคนที่มาแจ้งมาอะไรถ้าเข้าหลักเกณฑ์ปุ๊บเขาใช้เวลาตรวจสอบสักวันสองวันก็เงินก็เข้าได้แหละครับเราไม่รอปล่อยทีทั้งก้อนตกลงกับออมสินแล้วว่าใครพร้อมก่อนถูกต้องก่อนก็ได้เงินไปก่อนทีละบัญชีทีละบัญชีครับ
0: ขณะเดียวกันนางสาวสิริธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยว่าแบ่งเงินช่วยเหลือออกเป็น2ส่วนได้แก่เงินทดรองราชการกรณีฉุกเฉินซึ่งขณะนี้กรุงเทพมหานครและจังหวัดในพื้นที่ประสบภัยได้

0: ทยอยสำรวจและเริ่มจ่ายเงินเยียวยาแล้วส่วนที่2เป็นเงินช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีได้แก่กรณีที่อยู่อาศัยประจำประสบอุทกภัยไม่เกิน7วันและทรัพย์สินได้รับความเสียหายหรือกรณีน้ำท่วมขังติดต่อกันตั้งแต่7วันขึ้นไปจะได้รับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทกรณีที่อยู่อาศัยประจำหรืออาคารสูงถูกน้ำล้อมรอบตั้งแต่7วันขึ้นไปจะได้รับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาทปภ.ได้ชี้แจงและประสานไปยังกรุงเทพมหานครและจังหวัดในพื้นที่ประสบภัยรวม65จังหวัดให้เร่งสำรวจและยืนยันข้อมูลกลับมายังปภ.โดยทันทีที่ปภ.ได้รับและตรวจสอบความถูกต้องใช้เวลาไม่เกิน2วันจะส่งเรื่องต่อไปยังธนาคารออมสินเพื่อโอนเงินเข้าบัญชีประชาชนภายใน3วันทำการคาดว่าจะสามารถโอนเงินเยียวยาได้ภายในสัปดาห์นี้สำหรับความคืบหน้าการขอรับเงินเยียวยาผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐล่าสุดมียอดผู้ลงทะเบียนเข้าระบบแล้วกว่า 1,56,000 ครัวเรือนพร้อมแนะนำข้อปฏิบัติสำหรับประชาชนที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐขอให้ตรวจสอบการเลือกพื้นที่และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสำนักงานเขตให้ถูกต้องหากระบุเขตผิดระบบจะไม่สามารถส่งข้อมูลได้พื้นที่ทางการเกษตรได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเสียหายแล้วกว่า 1,600,000 ไร่ใน43จังหวัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งดำเนินมาตรการฟื้นฟูเยียวยาเกษตรกร
1: นายวีรศักดิ์บุญเชิญรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกล่าวว่าจากการสำรวจพื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยมีพื้นที่ได้รับผลกระทบแล้ว43จังหวัดพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายประมาณ 1,600,000 ไร่ครอบคลุมทั้งพื้นที่ปลูกข้าวพืชผักพืชไร่ไม้ผลและไม้ยืนต้นซึ่งมีการประกาศเขตภัยพิบัติแล้วใน24จังหวัดและผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินระดับจังหวัดหรือกชพจจะทยอยประกาศพื้นที่ช่วยเหลือเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรจะได้ดำเนินการสำรวจและดำเนินการตามหลักเกณฑ์ให้ความช่วยเหลือสำหรับเกษตรกรตามระเบียบของกระทรวงการคลังต่อไปนอกจากนี้จะเร่งฟื้นฟูเยียวยาเกษตรกรทั้งในด้านการสนับสนุนปัจจัยการผลิตฟื้นฟูอาชีพและฟื้นฟูพื้นที่การเกษตรที่ได้รับความเสียหายขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานงานร่วมกับผู้นำชุมชนและหน่วยงานระดับจังหวัดเพื่อรวบรวมข้อมูลและจัดส่งความช่วยเหลือให้แก่พี่น้องเกษตรกรอย่างเร่งด่วนต่อไปชวนันท์มาลีรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีกำชับทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดในการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569หรือ IMF World Bank ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้เพื่อดึงดูดการลงทุนและสร้างความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจระดับโลก
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569หรือ IMF World Bank GroupAnnual Meeting ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้เพื่อติดตามความคืบหน้าก่อนที่การประชุมระดับโลกจะเริ่มขึ้นโดยนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำต่อที่ประชุมว่าการเป็นเจ้าภาพการประชุมครั้งนี้เป็นโอกาสครั้งสำคัญของประเทศไทยจะได้ต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 10,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกอีกทั้งเป็นโอกาสสำคัญในการดึงดูดการลงทุนและสร้างความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจระดับโลกทั้งนี้กำชับให้ทุกภาคส่วนบูรณาการทำงานร่วมกันอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะการอำนวยความสะดวกในเรื่องกระบวนการตรวจตรงตราหรือวีซ่าระบบตรวจคนเข้าเมืองและบริการของสายการบินพร้อมมอบหมายให้บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือทอท.และสายการบินต่างๆเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการเช็คอินการขนส่งกระเป๋าสัมภาระหรือการยกเลิกเที่ยวบินรวมทั้งจัดให้มีช่องทางพิเศษเพื่อสร้างความประทับใจและความเชื่อมั่นตั้งแต่ก้าวแรกที่ผู้เข้าร่วมประชุมเดินทางมาถึงรัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: เช่นเดียวกับนายสีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยืนยันว่า เวทีนี้จะมีผู้นำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางจากทั่วโลกเดินทางเข้าร่วมซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นใจสะท้อนศักยภาพและเปิดโอกาสให้ประเทศไทยได้แสดงทิศทางทางเศรษฐกิจบนเวทีระดับสากลอย่างต่อเนื่องสำหรับข้อห่วงใยเกี่ยวกับสถานการณ์อุทกภัยและการบริหารจัดการท่าอากาศยานนั้นชี้แจงว่าเป็นประเด็นการบริหารจัดการในระยะสั้นที่ภาครัฐเร่งดำเนินการอย่างเต็มที่ขณะที่นักลงทุนยังคงมองภาพรวมและศักยภาพทางเศรษฐกิจของไทยในระยะยาวเป็นหลัก
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
4: วันนี้มีข่าวดีสำหรับคนที่อยากมีบ้านที่อยู่ไหวในราคาที่จ่ายได้ครม.มีมติเห็นชอบโครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย4โครงการรวม596หน่วยในจังหวัดสกลนครภูเก็ตเลยและนราธิวาสวงเงินรวมประมาณ439ล้านบาทกลุ่มเป้าหมายมีทั้งผู้มีรายได้น้อย First Jobber ข้าราชการพนักงานข้าราชการลูกจ้างรวมถึงผู้สูงอายุโดยกำหนดค่าเช่าอยู่ที่ประมาณเดือนละ 2,000 ถึง 3,200 บาทเพื่อให้สอดคล้องกับการจ่ายและช่วยลดภาระค่าครองชีพที่สำคัญไม่ได้เป็นเพียงบ้านเช่าราคาถูกแต่เป็นบ้านคุณภาพออกแบบตามหลัก Universal Design ให้คนทุกวัยรวมถึงผู้สูงอายุและคนพิการได้ใช้งานอย่างสะดวกและปลอดภัยพอความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยไม่จำเป็นต้องเริ่มจากการมีบ้านเป็นของตัวเองเสมอไปแต่อาจเริ่มจากการมีบ้านดีๆที่อยู่ได้อย่างสบายใจและไม่เป็นภาระค่าใช้จ่ายสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
0: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
6: 19นาฬิกา22นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานว่านายกรัฐมนตรีเปโดซานเชสแห่งสเปนประกาศยุบสภาเพื่อจัดการเลือกตั้งทั่วไปก่อนกำหนดในวันที่29พฤศจิกายนนี้หลังจากรัฐสภาสเปนมีมติไม่เห็นชอบร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาที่อาศัยราคาแพงซึ่งเสนอโดยรัฐบาลเสียงข้างน้อยของนายกรัฐมนตรีซานเชสทั้งนี้หากพรรค PSOE ของนายกรัฐมนตรีซานเชสพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งทั่วไปของสเปนที่จะเริ่มขึ้นในเดือนหน้าอาจเป็นการสิ้นสุดของหนึ่งในรัฐบาลฝ่ายซ้ายที่ยังคงเหลืออยู่ในทวีปยุโรปท่ามกลางบรรดาพรรคการเมืองฝ่ายขวาจัดที่กำลังขยายอิทธิพลเพิ่มขึ้นทั่วทวีปดังกล่าวขณะที่นายกรัฐมนตรีซานเชสเรียกร้องให้ประชาชนสนับสนุนพรรค PSOE ซึ่งเป็นพรรครัฐบาลให้สามารถคว้าชัยชนะและมีคะแนนเสียงข้างมากในรัฐสภาจากการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงกระทรวงกลาโหมสหรัฐเปิดเผยว่าเครื่องบินทิ้งระเบิด B-1 ทั้งหมดที่ใช้ในปฏิบัติการโจมตีฐานยิงขีปนาวุธของอิหร่านที่ประจำการอยู่ในฐานทัพอากาศแฟร์ฟอร์ดซึ่งเป็นฐานปฏิบัติการของกองทัพอากาศสหรัฐในอังกฤษถูกย้ายกลับไปทางฐานทัพในสหรัฐแล้วอย่างไรก็ตามกระทรวงกลาโหมสหรัฐไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดระหว่างการเคลื่อนย้ายเครื่องบินเนื่องด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นเพียง1สัปดาห์หลังเจ้าหน้าที่ตำรวจอังกฤษจับกลุ่มผู้ต้องสงสัย5รายซึ่งมีพฤติการเข้าข่ายการก่อวินาศกรรมใกล้กับฐานทัพอากาศแฟร์ฟอร์ดทำให้เจ้าหน้าที่ความมั่นคงอพยพประชาชนในหมู่บ้านใกล้เคียงถึง85ครัวเรือนออกจากพื้นที่ขณะที่นายกรัฐมนตรีแอนดี้เบอร์แนมของอังกฤษระบุว่ามีข้อมูลที่บ่งชี้ว่าอิหร่านอาจเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าว ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบจนถึงวันที่7ตุลาคม2569ฉบับที่9ในช่วงวันที่5ถึงวันที่7ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในช่วงวันที่5ถึง6ตุลาคมบริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงในวันที่7ตุลาคมด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรกในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นบริเวณฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้ภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือหมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักลมกระโชกแรงกับมีลูกเห็บตกบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรตากและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดกำแพงเพชรและสุโขทัยอุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์อุณหภูมิต่ำสุด 21-23 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักลมกระโชกแรงกับมีลูกเห็บตกบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักแต่มีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 16:37 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.86 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:18 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 65 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:47 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:08 นาที
0: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
7: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
6: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและชโลธรจันยาอ่าน

0: ค่ะคุณยายค่ะศาสนาคืออะไรหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยล่ะไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
3: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีฟ้าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
2: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน่
3: ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
2: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได
5: ้เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
6: พระภูวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
7: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
8: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใคร
9: wow.
8: พี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
10: รับไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
11: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช. 1205
12: คนไทยไม่เอาสินบน
11: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
13: ์ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
14: โหยิ้มหวานเชียว
11: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
13: เดี๋ยวๆหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์แกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
11: อ๋อได้พี
14: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
7: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
1: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
2: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
3: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
1: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
1: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
4: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
1: หูแม่ไม่วัยรุ่นเลย
5: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
1: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกบอกเล่าข่าวสารนโยบายจากรัฐบาลทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลา 19:30 น. ถึง 20:00 น. กับรายการ

เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมองอันดามันค่ะทางสวทนะคะในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทั้ง5สถานีนะคะกลับมาพบกับน้องฝนนะคะแล้วก็ทีมงานสวทกระบี่ค่ะเราพบกันทุกค่ําคืนนะคะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาทุ่มครึ่งไปจนถึง2ทุ่มค่ะกับเรื่องราวข่าวสารนะคะที่นำมาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันวันนี้เรื่องราวที่จะมาพูดกันค่ะเป็นเรื่องราวของโครงการสร้างใจไทยสู้ใจใต้รุ่นที่47นะคะในพื้นที่ฝั่งทะเลอันดามันนะคะซึ่งก็มีพิธีเปิดนะคะในวันนี้โดยพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ค่ะนายกมูลนิธิสร้างใจไทยสู้ใจใต้ท่านเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการนะคะโดยก็ท่านก็ได้มีการกล่าวให้โอวาทนะคะกับเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการโดยมีนายอารีวงอารยะค่ะประธานกรรมการบริหารมูลนิธินายวิชัยซี่ควันนะคะรองประธานกรรมการบริหารมูลนิธิร้อยตำรวจโทอาทิตย์บุญยะโซภักนะคะเลขาธิการมูลนิธิค่ะแล้วก็มีทางด้านของนายเอกรัตน์ลีเซนค่ะรองเลขาธิการมูลนิธินายภัยรัตน์เพชรยวนค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานายอังกุศิลาธิวกุลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นายวิทิตเทียงไทยปลัดจังหวัดกระบี่ค่ะพร้อมด้วยผู้บริหารนะคะจังหวัดนะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัด5จังหวัดชายแดนภาคใต้ผู้แทนส่วนราชการค่ะประธานกรรมการอิสลามประจําจังหวัดพังงาภูเก็ตและก็กระบี่นะคะภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและก็ครอบครัวอุปถัมภ์นะคะเข้าร่วมในพิธีนะคะโดยทางด้านของพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ค่ะท่านก็ได้ให้โอวาทนะคะว่าโครงการสร้างใจไทยสู้ใจใต้ค่ะเกิดจากเจตนารมณ์ของพลเอกเปรมตินสุรานนท์นะคะอดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษค่ะซึ่งได้วางหลักฐานสําคัญให้โครงการนะคะดําเนินมาอย่างต่อเนื่องโดยมุ่งหวังให้เยาวชนได้เรียนรู้และก็เข้าใจถึงความเป็นไทยและก็ความเป็นธรรมตลอดจนการอยู่รวมกันในสังคมอย่างเข้าใจแล้วก็เคารพความแตกต่างนะคะพร้อมยึดมั่นนะคะคำขวัญเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดินนะคะแล้วก็นำหลักคิดดังกล่าวไปสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชนแล้วก็ประเทศชาตินะคะสำหรับโครงการสร้างใจไทยสู้ใจใต้รุ่นที่47ค่ะเปิดโอกาสให้เยาวชนจากพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่จังหวัดปัตตานียะลานราธิวาสสตูลและก็4อำเภอของจังหวัดสงขลานะคะได้แก่จนะนาทวีเทพาและก็สบายย่อยค่ะเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ทักษะและก็ประสบการณ์ผ่านการเรียนรู้วิถีชีวิตนะคะของผู้คนในพื้นที่ฝั่งทะเลอันดามันรวมไปถึงการเรียนรู้การอยู่รวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างสันติสุขค่ะภายในพิธีการมอบโล่แก่ผู้สนับสนุนโครงการนะคะและมอบเสื้อโครงการแก่เยาวชนค่ะก่อนส่งมอบเยาวชนเข้าสู่การดูแลของครอบครัวอุปถัมภ์โดยพลเอกสุรยุทธ์นะคะท่านได้เน้นย้ำให้เยาวชนเนี่ยนำความรู้แล้วก็ประสบการณ์ที่ได้รับเนี่ยนะคะกลับไปพัฒนาบ้านเกิดโดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมค่ะพร้อมย้ำถึงความสำคัญของการทำประโยชน์เพื่อส่วนร่วมตามปณิธานเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดินนะคะภายหลังพิธีเปิดค่ะเยาวชน120คนจะเข้าพำนักกับครอบครัวอุปถัมภ์เป็นเวลา15วันเพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตวัฒนธรรมแล้วก็การอยู่รวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมก่อนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของโครงการอย่างต่อเนื่องนะคะโดยมีกำหนดจัดพิธีปิดโครงการในวันที่22ตุลาคม2569และส่งเยาวชนเดินทางกลับภูมิลำเนาค่ะพร้อมนำความรู้ประสบการณ์ตลอดจนความประทับใจกลับไปต่อยอดในการพัฒนาชุมชนและสังคมในพื้นที่ของตนเองนะคะนี่คือเรื่องราวนะคะที่นำมาเล่าให้คุณผู้ฟังกันนะคะในพื้นที่ของภาคใต้ฝั่งอันดามันที่เรามีโอกาสได้ต้อนรับน้องๆ นะคะในโครงการสร้างใจไทยสู้ใจใต้นะคะซึ่งน้องๆเนี่ยก็เดินทางกันมาเป็นประจำทุกๆปีอยู่แล้วนะคะมาอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์นะคะในพื้นที่ฝั่งอันดามันถ้าว่าทําไมจะต้องเป็นฝั่งอันดามันบ้านเราเพราะว่าฝั่งอันดามันบ้านเราอะค่ะก็เป็นสังคมพหุวัฒนธรรมนะคะเรามีพี่น้องมุสลิมนะคะในพื้นที่ค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็การเป็นอยู่การกินนะคะเลยอาจจะง่ายสําหรับน้องๆค่ะเค้าก็เลยให้น้องๆเนี่ยได้มาอยู่ในพื้นที่นี้นะคะเอาล่ะค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นําคุณผู้ฟังไปรับฟังผลงานเพลงเพราะๆกันสักเดี๋ยวใจนึงค่ะ

ที่ดูสดใสกับหัวใจที่แสนจะอ่อนหวานท่าทางของเธอแบบนี้ดูเท่าไหร่ก็ไม่เคยเบื่อไม่ว่าเวลาจะผ่านพ้นไปไม่ว่ามันจะนานสักเท่าไหร่แต่เธอก็ยังคงดูสดใสได้อย่างไม่น่าเชื่อเสียงหัวเราะในวันนั้นฉันยังจำได้จนถึงวันนี้นึกที่ไรก็รู้สึกดีและก็ไม่เคยมีวันไหนที่ฉันจะ

เอาละค่ะวันนี้เวลาของรายการมองอันดามันนะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะเราจะเรามาพบกันไหมต่อพรุ่งเวลาเดิมเวลาเดียวกันนี้วันนี้น้องฝนจากลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีการศึกษา2568ณมหาวิทยาลัยมหิดลจังหวัดนครปฐมเป็นวันที่1กระทรวงมหาดไทยเปิดตัวสมุดภาพประวัติศาสตร์นารีรัตน์หัตถสินเฉลิมพระเกียรติ40พรรษาสมเด็จเจ้าฟ้าสิริวัณวรียกระดับภูมิปัญญาผ้าและหัตถกรรมไทยสู่สากลโปรจิโนอัธยาธิติกุลคว้าแชมป์กอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการลอตเต้แชมเปี้ยนชิพที่สหรัฐอเมริกาต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันจันทร์ที่5ตุลาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 9:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีการศึกษา2568ณมหิดลสิทธาคารมหาวิทยาลัยมหิดลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมเป็นวันที่1ในโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโอวาทความว่าได้เคยกล่าวไว้ในที่ประชุมแห่งนี้เมื่อปีก่อนๆว่าบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาในทุกๆสาขาวิชาเป็นผู้ที่ควรแก่การชื่นชมยกย่องว่าได้อุตสาหะภาคเพียรศึกษาเล่าเรียนและฝึกฝนจนมีความรู้ในวิชาการมีทักษะในการปฏิบัติครบถ้วนสมบูรณ์ตามหลักสูตรแต่นอกจากความรู้และทักษะดังกล่าวแล้วนั้นบุคคลยังจำเป็นต้องมีความคิดอ่านที่ถูกต้องตามเหตุผลความเป็นจริงด้วยทั้งนี้เพราะในการประกอบกิจการงานการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติแก้ไขปัญหาทุกอย่างต้องอาศัยความคิดอ่านที่เที่ยงตรงเป็นกลางจึงจะสามารถพิจารณาและวินิจฉัยตัดสินเรื่องราวต่างๆสิ่งต่างๆได้อย่างสมเหตุสมผลคือเหมาะสมถูกต้องตามเหตุตามผลตามที่เป็นจริงจึงขอให้บัณฑิตพยายามฝึกฝนอบรมตนเองให้เป็นผู้มีความคิดอ่านเที่ยงตรงถูกต้องพร้อมทั้งหมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมให้ก้าวหน้าขึ้นอยู่เสมอแต่ละคนจะได้นำความรู้ทักษะความเชี่ยวชาญและความคิดอ่านทั้งปวงไปใช้ในการดำเนินชีวิตและประกอบกิจการงานให้สำเร็จเป็นประโยชน์แก่ตนเองตลอดถึงสังคมและประเทศชาติจึงขอฝากเรื่องนี้ไว้เป็นข้อคิดสำหรับบัณฑิตอีกครั้งหนึ่งในโอกาสที่ทุกคนได้สำเร็จการศึกษาเวลา 12:14 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีการศึกษา2568ณมหิดลสิทธาคารมหาวิทยาลัยมหิดลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมเป็นวันที่1ในวันเดียวกันนี้เวลา 13:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2568ณอาคารจักรพันธ์เพ็ญสิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเป็นวันที่1ในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีพระราชทานพระโอวาทความว่าในการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพการงานนั้นปัจจัยสำคัญมิได้มีเพียงความรู้หรือทักษะความเชี่ยวชาญในวิชาชีพหากแต่ยังต้องมีคุณธรรมคอยกำกับประคับประคองด้วยทั้งนี้เพราะความรู้ที่ปราศจากคุณธรรมไม่อาจนำความดีความเจริญมาสู่ผู้ใดได้แท้จริงแต่อาจก่อให้เกิดโทษเสียหายได้อย่างร้ายแรงทั้งแก่บุคคลและส่วนรวมบัณฑิตทั้งหลายสำเร็จการศึกษาในระดับสูงมีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่ได้เล่าเรียนมาแล้ว จึงควรหมั่นสร้างสมอบรมคุณธรรมในตนโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสุจริตคือความยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องและความกตัญญูกตเวทีคือความตระหนักรู้ในคุณความดีของผู้อื่นแล้วประพฤติปฏิบัติความดีตอบแทนพร้อมกันนั้นก็หมั่นสร้างเสริมเพิ่มพูนความรู้ความเชี่ยวชาญของตนอยู่เสมอเพื่อพัฒนาตนเองให้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของโลกที่จะรวดเร็วและซับซ้อนยิ่งขึ้นไปในอนาคตถ้าทำได้ดังที่กล่าวบัณฑิตก็จะสามารถประพฤติตนปฏิบัติงานให้บรรลุถึงความสำเร็จและความเจริญได้อย่างมั่นคงมีเกียรติและควรแก่การภาคภูมิใจจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายประชุมเตรียมพร้อมการอำนวยความสะดวกประชาชนร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทร์เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันที่24ตุลาคมนี้
2: นายสรัญศักดิ์ศรีเครือเนตรผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานการประชุมร่วมกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องที่ห้องประชุมปทุมเทวาภิบาลชั้น4ศาลากลางจังหวัดหนองคายเพื่อติดตามความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมด้านสถานที่การอำนวยความสะดวกและการดูแลประชาชนที่จะเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายและพิธีถวายดอกไม้จันทร์ภาคประชาชนเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งกำหนดจัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่24ตุลาคม2569เวลา 7 นาฬิกาสำหรับจังหวัดหนองคายประชาชนสามารถเข้าร่วมพิธีได้ที่ซุ้มถวายดอกไม้จันทร์ภายในวัดโพชัยพระอารามหลวงและซุ้มถวายดอกไม้จันทร์ทรงดอกบัวซึ่งจัดขึ้นในพื้นที่ทั้ง8อำเภอส่วนพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพกำหนดจัดขึ้นในวันที่16ธันวาคม2569ณสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์พุทธรักษาอภิธรรมพงศ์สวทหนองคายรายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยเปิดตัวสมุดภาพประวัติศาสตร์นารีรัตน์หัตถสินเฉลิมพระเกียรติ40พรรษาสมเด็จเจ้าฟ้าสิริวัณวรีที่ทรงยกระดับภูมิปัญญาผ้าและหัตถกรรมไทยสู่สากล
3: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานแถลงข่าวเปิดตัวหนังสือนารีรัตน์หัตถสินจัดพิมพ์โดยสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อเฉลิมพระเกียรติ40พรรษาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาประจำปี2569ณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีโดยเปิดเผยว่าโครงการสมุดภาพประวัติศาสตร์เล่มนี้จัดทำขึ้นเป็นปีที่5ที่สะท้อนพระวิริยะอุตสาหะและพระวิสัยทัศน์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาในการสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้านการฟื้นฟูผ้าไทยและงานหัตถศิลป์ให้ดำรงอยู่อย่างยั่งยืนครอบคลุมทั้ง76จังหวัดโดยมีคณะที่ปรึกษาโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกลงพื้นที่โคชชิ่งและจัดการประกวดในทุกภูมิภาคเพื่อคัดเลือกสุดยอดผ้าและงานหัตถกรรมเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ

0: มมีมติเห็นชอบเอกสารทางวิชาการด้านการสนับสนุนกิจการและการปกครองคณะสงฆ์โดยในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่8กันยายนได้มีมติเห็นชอบการเสนอเฉลิมพระเกียรติคุณสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระชินวรวิสุทธิเทวารยะวงศ์เนื่องในวาระครบรอบ100ปีแห่งการสถาปนาธรรมศึกษาและพระกรณียกิจในการส่งเสริมการศึกษามรดกทางวัฒนธรรมและวัฒนธรรมแห่งสันติภาพเป็นบุคคลสำคัญของโลกต่อองค์การยูเนสโกในการเสนอชื่อโดยกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชจัดการประชุมณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเมื่อวันที่11กันยายนมีสมเด็จพระมหาวีระวงศ์เป็นประธานและมีมติมอบหมายให้จัดทำเอกสารประกอบการนี้รองศาสตราจารย์ชัชพลชัยพรได้เรียบเรียงเอกสารวิชาการฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษและประกอบกับผลงานการเป็นบรรณาธิการหนังสือดั่งทองชมพูนุชพระประวัติสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระชินวรวิสุทธิเทวารยะวงศ์สนองพระดำริสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกโอกาสนี้ได้นำความกราบทูลสมเด็จพระสังฆราชเพื่อขอประทานพระดำริเห็นชอบเอกสารทางวิชาการเพื่อรับรองและใช้เป็นเอกสารอ้างอิงจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติตลอดจนใช้เอกสารพัฒนาสนับสนุนกิจการและการปกครองคณะสงฆ์โดยสมเด็จพระสังฆราชมีพระดำริเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่23กันยายนและมีพระบัญชาให้เสนอมหาเถรสมาคมเพื่อรับรองและใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติประกอบเพิ่มเติมต่อไปมาริชโยรายงาน
1: กรมส่งเสริมวัฒนธรรมร่วมกับสภาวัฒนธรรมทั่วประเทศขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ผลักดันทุนวัฒนธรรมสร้างอาชีพสร้างรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่นนางโชติกาอัครกิจโสภากุลอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเป็นประธานการประชุมเสริมสร้างพลังความร่วมมือทางวัฒนธรรมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์พร้อมกล่าวถึงการขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมแก่สภาวัฒนธรรมจังหวัดและเครือข่ายวัฒนธรรมโดยเสนอให้เร่งยกระดับบทบาทจากการจัดกิจกรรมสู่การเป็นกลไกเชื่อมโยงคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่ภูมิปัญญากับความคิดสร้างสรรค์ชุมชนกับภาคเอกชนตลอดจนเชื่อมโยงวัฒนธรรมกับการท่องเที่ยวและตลาดโดยรักษารากเหง้าและอัตลักษณ์ควบคู่กับการต่อยอดภูมิปัญญาให้ร่วมสมัยด้วยเทคโนโลยีและสื่อใหม่เปิดพื้นที่ให้ศิลปินชุมชนผู้ประกอบการและเยาวชนได้แสดงศักยภาพรวมทั้งนำทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ชุมชนพร้อมส่งเสริมให้สภาวัฒนธรรมแต่ละจังหวัดค้นหาและถ่ายทอดเรื่องราวอันโดดเด่นผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมในระดับประเทศและนานาชาติโดยเฉพาะการทำให้วัฒนธรรมเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของคนรุ่นใหม่เปิดโอกาสให้นำไปสร้างสรรค์ดนตรีภาพยนตร์คอนเทนต์สินค้าและธุรกิจเพื่อสร้างอาชีพและอนาคตให้วัฒนธรรมอยู่ในชีวิตและสร้างโอกาสให้คนไทยนายกรัฐมนตรีเตรียมต้อนรับนายกรัฐมนตรีติมอร์เลสเตในโอกาสเยือนไทยอย่างเป็นทางการวันที่ 9-10 ตุลาคมนี้เพื่อกระชับความสัมพันธ์และต่อยอดมิตรภาพสู่ความร่วมมือที่ใกล้ชิดอย่างเป็นรูปธรรม
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมให้การต้อนรับนายไกลาลาชานานากุสเมานายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลระหว่างวันที่ 9-10 ตุลาคมนี้เป็นการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีติมอร์เลสเตครั้งแรกในรอบ13ปีนับตั้งแต่ปี2556และเป็นครั้งแรกภายหลังติมอร์เลสเตเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนเมื่อเดือนตุลาคม2568การเยือนครั้งนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญในการเปิดบทบาทใหม่ของความสัมพันธ์ไทยติมอร์เลสเตและต่อยอดมิตรภาพอันดีระหว่างสองประเทศสู่ความร่วมมือที่ใกล้ชิดและเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นโดยนายกรัฐมนตรีทั้งสองฝ่ายจะหารือแนวทางการยกระดับความร่วมมือในสาขาที่มีศักยภาพและเป็นประโยชน์ร่วมกันพร้อมผลักดันการจัดตั้งกลไกการหารือทวิภาคีระหว่างกระทรวงการต่างประเทศเพื่อเป็นกลไกสำคัญในการติดตามและขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างสองประเทศอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้จะแลกเปลี่ยนมุมมองต่อประเด็นระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศที่ให้ความสนใจร่วมกันโดยเฉพาะภายหลังติมอร์เลสเตเข้าเป็นส

0: มาชิกอาเซียนซึ่งจะเปิดโอกาสให้ไทยและติมอร์เลสเตทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้นในการเสริมสร้างความเข้มแข็งและความเป็นเอกภาพของประชาคมอาเซียนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยการบินไทยเปิดให้บริการได้ตามปกติแล้วและเร่งจัดการสัมภาระที่ยังตกค้างให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
2: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยความคืบหน้าการแก้ปัญหาสัมภาระตกค้างของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิว่าขณะนี้เที่ยวบินกลับมาให้บริการตามปกติแล้วโดยไม่มีการยกเลิกเที่ยวบินเพิ่มเติมในส่วนของสินค้าคาร์โก้สามารถระบายได้แล้วกว่า90%ขณะที่สัมภาระของผู้โดยสารกลุ่มแวะเปลี่ยนเครื่องหรือทรานซิตได้รับการจัดส่งสู่ปลายทางครบถ้วนแล้วตั้งแต่สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับกระเป๋าสัมภาระทั่วไปเหลือตกค้างประมาณ400ใบซึ่งอยู่ระหว่างเร่งประสานเจ้าของและมีอีก200ใบที่รอการเดินทางมารับคืนอย่างไรก็ตามกระทรวงคมนาคมสายการบินไทยและบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนยังคงปฏิบัติงานผ่านศูนย์ปฏิบัติการร่วมหรือวอร์รูมต่อไปเพื่อเร่งระบายสัมภาระที่หลงเหลือให้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: กรมการท่องเที่ยวร่วมกับภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการจัดการน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วอย่างเป็นระบบเพื่อนำไปผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานนางสาวณัฐริยาทวีวงศ์ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่ากรมการท่องเที่ยวร่วมกับบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนองค์การมหาชนหรืออพท.สมาคมโรงแรมไทยและสมาคมภัตตาคารไทยลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการจัดการน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วเพื่อนำไปเป็นวัตถุดิบผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืนโดยส่งเสริมให้ธุรกิจโรงแรมและภัตตาคารรวบรวมน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วอย่างเป็นระบบควบคู่กับการรณรงค์ไม่ใช้น้ำมันทอดซ้ำเพื่อช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสร้างมูลค่าเพิ่มจากทรัพยากรที่ใช้แล้วซึ่งความร่วมมือดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Fly to Fly ที่เชื่อมโยงธุรกิจโรงแรมและร้านอาหารกับภาคพลังงานและการบินโดยนำน้ำมันปรุงอาหารที่ใช้แล้วกลับเข้าสู่กระบวนการผลิตเชื้อเพลิงสำหรับภาคการบินช่วยให้การจัดการทรัพยากรเกิดขึ้นตลอดห่วงโซ่ของการท่องเที่ยวตั้งแต่ที่พักและอาหารไปจนถึงพลังงานและการเดินทางคาดว่าความร่วมมือดังกล่าวจะช่วยให้ภาคการท่องเที่ยวอาหารบริการพลังงานและการบินเกิดการทำงานร่วมกันมากขึ้นใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสนับสนุนการพัฒนาภาคการท่องเที่ยวไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาวกรมการค้าภายในประสานแหล่งผลิตเพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ตลาดกลางรองรับความต้องการบริโภคที่เพิ่มขึ้นในช่วงเทศกาลกินเจ
3: นายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกและน้ำท่วมในหลายพื้นที่ส่งผลให้แหล่งเพาะปลูกผักสำคัญทั้งในภาคกลางภาคตะวันตกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้รับผลกระทบขณะที่การขนส่งใช้เวลานานขึ้นทำให้ปริมาณผักเข้าสู่ตลาดลดลงและราคาบางรายการปรับสูงขึ้นกรมการค้าภายในจึงเร่งบริหารจัดการปริมาณผักโดยประสานเชื่อมโยงผลผลิตจากแหล่งผลิตเข้าสู่ตลาดกลางสำคัญอาทิตลาดสี่มุมเมืองตลาดไทยตลาดสี่เมืองและตลาดล้านเมืองเพื่อเพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ระบบตลาดและทำให้สินค้ามีเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนโดยเฉพาะช่วงเทศกาลกินเจจากการติดตามราคาขายส่งที่ตลาดสี่มุมเมืองพบว่าผักหลายรายการเริ่มปรับลดลงอาทิกะหล่ำปีเขียวจาก12บาทเหลือ8บาทต่อกิโลกรัมพริกจินดาเขียวจาก70บาทเหลือ42บาทและต้นหอมจาก150บาทเหลือ130บาทขณะที่ใบแมงลักยังมีแนวโน้มราคาสูงขึ้นจากผลกระทบด้านผลผลิตสำหรับเทศกาลกินเจปีนี้กรมการค้าภายในเตรียมจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยอิ่มบุญอิ่มคุ้มเทศกาลกินเจ2569ระหว่างวันที่9ถึง18ตุลาคมโดยร่วมกับผู้ประกอบการและห้างค้าปลีกค้าส่งจำหน่ายอาหารเจปรุงสุกในราคาประหยัดพร้อมจัดโปรโมชั่นวัตถุดิบเจเครื่องปรุงเจลดสูงสุดกว่าร้อยละ50เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนปุริมปราศภาภาครายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการส่งสารขอบคุณครูและบุคลากรทางการศึกษาเนื่องในวันครูโลกย้ำความทุ่มเทของครูเป็นพลังสำคัญในการสร้างโอกาสพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน
4: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการส่งสารเนื่องในวันครูโลกซึ่งตรงกับวันที่5ตุลาคมของทุกปีถึงครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศเพื่อขอบคุณในความทุ่มเทและส่งกำลังใจแก่ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ดูแลนักเรียนช่วยให้เด็กคนพบและพัฒนาศักยภาพของตนเองระบุว่าการเป็นครูในปัจจุบันต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงหลายด้านทั้งเทคโนโลยีภาระงานข้อจำกัดด้านทรัพยากรความแตกต่างของผู้และความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาแต่ความตั้งใจและความใส่ใจของครูยังเป็นพลังงานสำคัญในการประคับประคองการเรียนรู้และสร้างโอกาสให้เด็กและเยาวชนยืนยันว่ากระทรวงศึกษาธิการจะสนับสนุนให้ครูมีเครื่องมือและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำงานเพื่อให้มีเวลาและพลังในการดูแลผู้เรียนได้อย่างเต็มที่จิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำไห้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
6: 20:22 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับนางซานาเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นกล่าวสุนทรพจน์ต่อรัฐสภาญี่ปุ่นในวันนี้ที่ระบุว่าจีนเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่สำคัญของญี่ปุ่นพร้อมให้คำมั่นที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่สร้างสรรค์และมั่นคงระหว่าง2ประเทศรวมทั้งส่งเสริมการเจรจาเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของชาติอย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีทาคาอิจิเน้นย้ำว่าญี่ปุ่นจะยังคงยืนยันจุดยืนของตนเองอย่างหนักแน่นความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นหลังนายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนเปิดเผยระหว่างการพบหารือกับนายทาเคชิอิวายะอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศญี่ปุ่นที่กรุงปักกิ่งของจีนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยระบุว่าความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับญี่ปุ่นจำเป็นต้องปกติอีกครั้งท่ามกลางความสัมพันธ์ทางการทูตของทั้งสองประเทศที่ยังคงย่ำแย่ลงนับตั้งแต่นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเกาะไต้หวันเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2568ซึ่งทำให้ทางการจีนไม่พอใจเป็นอย่างมากสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการของสถาบันต่อต้านโรคแห่งหนึ่งในแคว้นอีคุสซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของภูมิภาคไซบีเรียของรัสเซียเสียชีวิตจากการติดเชื้อกาฬโรคปอดเมื่อวันที่3ตุลาคมที่ผ่านมาโดยรัฐบาลสหรัฐกับศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐกำลังติดตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในแคว้นอีคุสอย่างใกล้ชิดโดยเรียกร้องให้ทางการรัสเซียเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างเร็วที่สุดและโปร่งใสทั้งนี้กาโรคปอดเกิดจากเชื้อแบคทีเรียยูซิเนียเพสติสซึ่งมักพบในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กและหมัดที่อาศัยอยู่กับสัตว์เหล่านี้โดยองค์การอนามัยโลกระบุว่ากาโรคเป็นโรคที่ติดเชื้อที่แพร่ได้ง่ายและอาจทำให้เสียชีวิตได้หากไม่ได้รับการรักษาตั้งแต่ระยะแรกสำนักข่าวซินหัวรายงานว่ากระทรวงไฟฟ้าและพลังงานของเมียนมาประกาศเริ่มการสลับจ่ายกระแสไฟฟ้าในแต่ละพื้นที่ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเพื่อให้สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้อย่างทั่วถึงตามกำลังการผลิตที่มีอยู่พร้อมยืนยันว่าจะดำเนินการให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุดท่ามกลางความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มสูงขึ้นหลังฤดูมรสุมสิ้นสุดลงและเมียนมากำลังเข้าสู่ฤดูแล้งประกอบกับปรากฏการณ์เอลนิโญที่รุนแรงกำลังทำให้อุณหภูมิทั่วประเทศสูงขึ้นกระทรวงไฟฟ้าและพลังงานเมียนมายังระบุว่าหากความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงเกินกำลังการผลิตอาจทำให้โรงไฟฟ้าหยุดทำงานกระทันหันหรือทำให้ระบบสายส่งไฟฟ้าหลักขัดข้องจนเกิดไฟฟ้าดับทั่วประเทศจึงต้องสลับไฟเพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าวต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: ก
7: การแข่งขันกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการลอตเต้แชมเปี้ยนชิพที่เกาะฮาวายสหรัฐอเมริกาวันสุดท้ายโปรจีโน่อัธยาธิติกุลโปรสาวมือ2ของโลกชาวไทยเก็บเพิ่ม4อันเดอร์พา68สกอร์รวม21อันเดอร์พา267คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จโดยทิ้งห่างอีนายุนจากเกาหลีใต้ที่ได้อันดับ2อยู่3สตรกนับเป็นแชมป์ LPGA ทัวร์รายการที่11ในอาชีพและเป็นแชมป์รายการที่4ของเธอในฤดูกาลนี้อีกด้วยกอล์ฟเยาวชนรายการสิงห์จูเนียร์กอล์ฟเซ็นทรัลแรงกิ้ง2026ถึง2027สนามที่9ที่สนาม Dynasty Golf and Country Club จังหวัดนครนายก TJ เด็กชายปัณวิทย์หวังใจสุขนักกอล์ฟเยาวชนโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมหวด6อันเดอร์พา66คว้าแชมป์คลาส EB ไปครองได้สำเร็จพร้อมทิ้งห่างอันดับ2ถึง7สตรกการแข่งขันปืนลูกซองรณยุทธ์ชิงแชมป์โลกรายการ2026ช็อตกัน World Shoot Greece ที่ประเทศกรีซระหว่างวันที่20กันยายนถึง4ตุลาคมที่ผ่านมาผลปรากฏว่าทีมนักแม่นปืนไทยสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้ามาได้3เหรียญทอง4เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงจบอันดับ5ของตารางเหรียญและเป็นทีมเดียวจากเอเชียที่ทำผลงานคว้าเหรียญรางวัลติดกลุ่ม10อันดับแรกของตารางเหรียญรางวัลอีกด้วยศึกฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีกกลุ่ม A4 โปรตุเกสเปิดบ้านเอาชนะนอร์เวย์ที่เกมนี้เหลือ10คน2ประตูต่อ1เก็บเพิ่ม3แต้มมี12แต้มเต็มรั้งจากฝูงกลุ่มส่วนทีมไวกิ้งมี3แต้มรั้งบ๊วยของกลุ่มส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันเดนมาร์กบุกชนะเวลส์1ประตูต่อ0เก็บเพิ่ม3แต้มมี6คะแนนรั้งรองจ่าฝูงส่วนทีมมังกรแดงมี3แต้มรั้งรองบ๊วยทางด้านกลุ่ม A2 เนเธอร์แลนด์ยังฟอร์มยอดเยี่ยมเปิดบ้านเอาชนะเซอร์เบีย2ประตูต่อ1เก็บเพิ่ม3แต้มมี8คะแนนจาก4นัดขึ้นนำจ่าฝูงกลุ่มส่วนเซอร์เบียแพ้รวดยังไม่มีแต้มรั้งอันดับบ๊วยส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันกรีซเสมอเยอรมนี0ประตูต่อ0แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนทำให้กรีซมี8คะแนนจาก4นัดเช่นเดียวกันรั้งรองจ่าฝูงส่วนทัพอินซีเล็กมี5แต้มรั้งอันดับ3สโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดบรรลุข้อตกลงคว้าตัวลูคัสอาฮีฮาโดแบ็คขวาชาวสเปนมาร่วมทีมในฤดูกาลนี้หลังนักเตะหมดสัญญากับสโมสรเรอัลโอเบียโดอดีตต้นสังกัดในลีกรองของประเทศสเปนโดยอาฮีฮาโดจะสวมเสื้อหมายเลข17ให้กับทัพปราสาทสายฟ้าในฤดูกาลนี้แต่สามารถลงเล่นได้ในฟุตบอลถ้วยและฟุตบอลระดับภูมิภาคเท่านั้นเนื่องจากเลยเวลาลงทะเบียนผู้เล่นเล็กแรกของไทยลีกมาแล้วปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
8: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการทำใจให้เป็นบุญโดยหลวงพ่อชาสุภัทโธ
9: เราจะหยิบอันนี้ไปให้ทานหยิบอันนี้แบ่งให้คนนั้นคนนี้มันเป็นบุญอันนี้มันจะออกมาได้ก็เพราะมันออกมาจากจิตของเราถึงแม้ว่าเราทุกข์เราจนเงินทองพัสดุต่างๆก็ช่างมันเถอะเมื่อมันจนแต่ทำให้จิตเรามันเป็นบุญทุกสิ่งทุกอย่างนี่สู้จิตเป็นบุญไม่ได้ถ้าจิตเราเป็นบุญแล้วนะมันจะไปนั่งอยู่ที่ไหนมันจะเป็นบุญพูดก็เป็นบุญทำอะไรก็เป็นบุญทั้งนั้นช่วยคนก็ได้ช่วยสัตว์ก็ได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดจากจิตใจมันเป็นบุญถึงแม้คนมีเงินมีทองมีสิ่งมีของจิตไม่เป็นบุญมันก็ทำบุญไม่ได้เราไม่มีสิ่งของพัตถุสมบัติเป็นต้นจิตเรามันเป็นบุญช่วยทำงานก็ได้ช่วยพูดก็ได้ช่วยอะไรทุกสิ่งทุกอย่างได้นี่การกระทำบุญน่ะคือทำจิตให้เป็นบุญมันยิ่งกว่าบุญข้างนอก
10: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัว รีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
6: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและชโลธรจันยาอ่าน

พลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสาราวรรณกรรมในค่ำคืนวันจันทร์นี้นะคะพบกันเช่นเคยในช่วงเวลาประมาณ 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นดำเนินรายการโดยภูมิรัฐมีลักษณะค่ะเรายังคงนำผลงานวรรณกรรมมาฝากกันกับคุณผู้ฟังเช่นเคยนะคะซึ่งในค่ำคืนนี้ก็เป็นตอนต่อจากเมื่อวันศุกร์ค่ะในตอนที่มีชื่อเรื่องว่าการปรากฏตัวของเงาดำข้างศาลเจ้าโดยคิรากรคำคุณซึ่งก็เป็นผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลในการเข้าประกวดรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้าค่ะและสำหรับรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้านี้นะคะก็จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรค่ะโดยจัดการประกวดผลงานวรรณกรรมขึ้นเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบอบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและส่งเสริมเสรีภาพทางการเมืองสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมให้มีส่วนในการปลูกจิตสำนึกประชาธิปไตยในสังคมไทยค่ะและที่ใช้คำว่าพานแว่นฟ้านะคะนอกจากจะเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยแล้วก็ยังเป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศด้วยสำหรับผลงานวรรณกรรมที่เรานำมาฝากกันกับคุณผู้ฟังในค่ำคืนนี้นะคะเป็นเรื่องราวที่เล่าเกี่ยวกับชุมชนเมืองเก่าในเกาะแห่งหนึ่งที่มีความเคารพนับถือศรัทธาในเทพเจ้าและเป็นความขัดแย้งของคนในเขตเมืองใหม่ที่ไม่ได้นับถือเทพเจ้าค่ะซึ่งเรื่องราวก็ได้เล่าผ่านตัวละครที่ชื่อว่าเหมยหญิงสาวที่เติบโตมาในย่านเขตเมืองเก่าแต่เธอไม่ได้ศรัทธาในเทพเจ้าเช่นเดียวกับครอบครัวของเธอคืออาม่าและป้าสำหรับเรื่องการปรากฏตัวของเงาดำข้างศาลเจ้าได้คุณมุทิตาอิทธิผลมาเรียบเรียงบันทึกเสียงทางวิทยุให้เราได้รับฟังกันนะคะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะคะคุณผู้ฟังเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังเรื่องราวต่อกันได้เลยค่ะ

ปอยเสียหน้าบ้านผลิดอกสดใสเงาของพุ่มไม้ระยิบไหวในม่านแดดรอบตัวดูคล้ายโลกฝันถนนทอดยาวสู่สันเจ้าเงียบเหงาไร้ผู้คนเหมยนั่งบนเก้าอี้หินอ่อนเพียงลำพังกวาดตามองปอยเซียนหลากสีที่เริ่มสลัดทิ้งใบแก่บนกระถางมือใครคนหนึ่งเอื้อมเด็ดดึงพุ่มดอกหลุดจากขั้วก่อนเดินมานั่งเคียงข้างเงาดำขยับตัวยกฝ่ามือขึ้นเพ่งพิษซากดอกไม้เนิ่นนานก่อนปล่อยทิ้งในอากาศแกตัดสินใจได้หรือยังเงาดำลึกลับทักทายด้วยคำถามโน้มศีรษะเข้ามาใกล้ดูเหมือนที่นี่จะไม่ใช่ที่ของแกอีกต่อไปแล้วเส้นแบ่งขีดชัดขึ้นทุกทีคงถึงเวลาขยับขยายย้ายฝากเต็มตัวเหมยมองลึกเข้าไปใบหน้ากลวงเปล่าครุ่นคิดหนักหน่วงในใจแต่ถ้ามองในอีกมุมฉันว่ามันไม่ค่อยยุติธรรมกับแกเท่าไหร่ผู้มาเยือนขยับท่าทีเกียจคร้านเปิดฉากอภิปรายยืดยาวทั้งที่แกเป็นคนของที่นี่เกิดแล้วก็เติบโตในเมืองนี้ใช้ชีวิตอยู่ในร่องทางที่ถูกจัดวางไว้แล้วแต่พอวันหนึ่งแกเริ่มแตกแถวเริ่มปฏิเสธสิ่งเดิมที่เคยมีมาที่เขาเรียกว่าอะไรนะศรัทธาแต่โบราณบรรทัดฐานดั้งเดิมทันทีที่แกเริ่มตั้งคำถามกับสิ่งเหล่านี้แกกลับถูกติดป้ายว่าเป็นพวกนักต่อต้านแกะดำเป็นคนแปลกแยกที่มักจะถูกกวาดไปกองรวมกันแล้วก็ขีดแบ่งว่าเป็นพวกเมืองใหม่ไร้รากแย่หน่อยตรงที่เส้นแบ่งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะกับแกแต่มันถูกขีดกาอยู่แทบทุกบ้านนานวันเข้าแกและคนอื่นๆก็เริ่มกลายเป็นซีกส่วนแปลกปลอมและลงเอยด้วยการถูกผลักไสให้ออกไปจากที่นี่แกมองเห็นข้อเท็จจริงนี้ใช่ไหมเหมยพยักหน้ารับไม่มีคำพูดออกจากปากเงาดำกระแอมไอก่อนรุกร่ายต่อแต่ว่าอะไรอะไรก็เปลี่ยนไปแล้วดูเหมือนแกและคนอื่นๆกำลังแข็งแรงขึ้นทุกทีแทนที่จะย้ายไปอยู่เมืองใหม่ฉันว่าถึงเวลาแล้วที่แกจะต้องเปลี่ยนจากผู้ถูกกระทำมาเป็นผู้ควบคุมที่นี่แทนแกเคยได้ยินใช่ไหมโลกกลับทิศเวลาอยู่ข้างแกแล้วนี่คือโอกาสที่จะเปลี่ยนทุกสิ่งบนเกาะแห่งนี้ให้เป็นไปในแบบที่แกต้องการอย่าลืมว่าแกเป็นเจ้าของอนาคตได้เวลาล้างทุกอย่างให้หมดจดแล้วก็เริ่มต้นใหม่ล้างทุกอย่างแล้วเริ่มต้นใหม่เหมยทวนคำพูดเหมือนกำลังชั่งใจทิ้งสายตาไปทางสันเจ้าฉันยังไม่แน่ใจเรื่องนี้อย่างน้อยก็น่าจะฟังเสียงของคนที่นี่บ้างแกกำลังคิดถึงการฟังเสียงของคนอื่นเงาดำหัวเราะเย้ยหยันเสียงของคนตกยุคงมงายอยู่กับอัตตาไม่เห็นหรอว่าพวกนั้นปฏิบัติกับแกยังไงถ้าไม่เคารพองค์เจ้าก็ออกจากที่นี่ไปซะแล้วเป็นไงสุดท้ายแกก็ต้องระเหตุออกไปจากเมืองนี้มองจากเหลี่ยมมุมไหนก็ไม่ต่างจากเผด็จการเลวทรามฉันไม่อยากใช้คำพูดแบบนี้แต่บางทีก็ต้องขับเคลื่อนกันด้วยการด่ามันเป็นสิทธิ์ของแกนี่ว่าสิทธิเสรีภาพที่แกควรใช้มันให้เต็มที่หมดเวลาประนีประนอมแล้วเอาละทีนี้ตัดสินใจได้หรือยังล่ะผู้มาเยือนคาดคั้นคำตอบเหมยนิ่งเงียบมองฝ่าเปลวแดดไกลลิบเหมยเห็นอาม่านั่งอยู่หน้าประตูสันเจ้าอุ้มเด็กหญิงคนหนึ่งบนตักคล้ายทรงจำพร่าเรือนอาม่ายังสาวเหมือนในภาพถ่ายซีดจางชี้ชวนเด็กหญิงดูทิวทงสะบัดไว้พร้อมรอยยิ้มฉายฉานเด็กน้อยมองเข้าไปในสันเจ้าด้วยสายตาระคนอยากรู้อยากเห็นและระแวดระวังก่อนยกสองมือแนบปิดใบหูกลิ่นดินประสิวครุ้งฉุนเสียงประทัดดังอื้ออึงจนเหมยสะดุ้งคลื่นความถี่หวีดแหลมสะท้อนไปมาขณะที่ร่างเงาดำยืดขยายเหมือนความฝันผิดสัดส่วนสั่นใบก็ตกบุบคล้ายภาพสัญญาณขาดช่วงก่อนเลือนลางจางระเหยหายไปในอากาศเมื่อผวาตื่นผุดลุกขึ้นนั่งทั้งห้องมืดมิดหน้าจอโทรศัพท์บอกเวลา3 ทุ่มอาการปวดแปลบกลางหลัง
แล่นลงถึงปลายเท้าเจ็บจนน้ำตารื้นเสียงประทัดยังคงดังต่อเนื่องมาจากทางสันเจ้าพร้อมกลองใหญ่รัวๆถี่เป็นสัญญาณเริ่มต้นพิธีตั้งขบวนส่งพระเหมยฝืนลุกขึ้นอาบน้ำล้างตัวเปิดฝักบัวแรงสุดชำระความขุ่นมัวที่หมักหมมมาตลอดทั้งวันเหลือก็แต่ภาพฝันเมื่อครู่ที่ยังผนึกแน่นแล้วก็คอยรบกวนเหมือนแมลงบินว่อนเต็มกะโหลกศีรษะเธอลังเลครู่หนึ่งขณะแต่งตัวก่อนที่จะตัดสินใจล้วงหยิบชุดขาวออกมาจากซอกตู้เหลือบมองนาฬิกาไม่ต้องเดาก็รู้ว่าตอนนี้อาม่าคงเตรียมตัวพร้อมนั่งรอเธออยู่ตรงเก้าอี้หินอ่อนหน้าบ้านแล้ว

ู้คนในศาลเจ้าบางตาผิดกับตอนกลางวันทว่าบรรยากาศหนักแน่นขรึมครังเกี้ยวองค์พระนับสิบวางเรียงบนลานพิธีรายรอบด้วยผู้ร่วมขบวนแห่นั่งคุกเข่าเงียบเชียบแต่เกียงก้าวดวงบอมแบมกลางฟ้าเหนือศาลเจ้าองค์ประทับทรงกว่าร้อยยืนปักหลักตามจุดต่างๆรอคอยฤกษ์ยามเคลื่อนขบวนเมื่อจับจองที่นั่งข้างโต๊ะไหว้ตรงเชิงบันไดซึ่งสามารถมองเห็นได้ทั่วลานพิธีอาม่าดูสงบนิ่งเหมือนเคยจากตรงนี้เหมยเห็นป้านั่งคู่เข่ากลางขบวนเตรียมพร้อมอยู่ข้างๆองค์ประทับทรงยังมีชาวบ้านเดินทางมาไหว้เจ้าประปรายกระทั่งสี่ทุ่มเสียงประทัดแดงดังมาจากด้านหน้าของประตูสันเจ้าอาม่าแงนมองกลุ่มควันลอยขึ้นห่มคลุมฟ้าก่อนที่จะหันมาถามเหมยที่กำลังนั่งคิ้วขมวดเหงื่อผุดซึมใบหน้าหลังแกไปยังไงบ้างดีขึ้นหรือยังก็ทรงๆซุดๆน่ะอาม่าถ้าไม่ไหวก็กลับไปนอนเถอะไม่ต้องไปที่ปลายแหลมหรอกอาม่าเองก็เดินไม่ค่อยจะไหวคงจะอยู่สงพระที่ศาลเจ้านี่แหละดึกๆค่อยป้าแกพากลับบ้านรอกลับพร้อมกันดีกว่าปวดแค่นี้สบายมากเหมยรีบแบ่งรับแบ่งสู้เมื่ออาม่าเอ่ยถึงป้าแผ่นหลังตึงแน่นจนแทบได้ยินเสียงกระดูกลั่นกลอบเขาว่าโรคนี้ไม่ได้หายปุบปับยังไงก็ต้องอดทนอาม่าดึงธูปใหญ่สามดอกขึ้นจุดเมื่อเห็นว่าจวนถึงเวลาเคลื่อนขบวนอาม่าขอพรองค์เจ้าให้แล้วด้วยท่านจะช่วยปัดเป่าให้อีกแรงเมยวางจานใส่ผลส้มบนโต๊ะไหว้ถามที่เล่นทีจริงองค์เจ้าของอาม่าช่วยได้จริงๆหรออาม่ายิ้มไม่ตอบคำทั้งสองนั่งเงียบกันครู่ใหญ่เริกยามงวดใกล้เข้ามาทุกทีเหมยแหงนมองดวงตะเกียงกลางฟ้าภาพฝันตอนหมวกค่ำฉายวาบขึ้นอีกครั้งราวกับกำลังทวงถามถึงการมีอยู่ของมันท่ามกลางกลิ่นเทียนและควันธูปจู่ๆเหมยก็พล่องถามขึ้นมาถ้าวันหนึ่งไม่มีสันเจ้าแล้วอาม่าจะว่ายังไงหมายถึงว่าถ้าคนรุ่นต่อไปเขาไม่ต้องการแล้วอาม่านิ่งเงียบงันมองม่านควันเลือนหายไปในอากาศเหมยเม้มปากแน่นแทบอยากจะคว้ากลืนคำถามกลับลงคอก็ว่ากันตามนั้นเสียงอาม่าราบเรียบทว่าชัดเจนอยู่ในทีแต่ถ้าอะไรจะเปลี่ยนก็ขอให้เปลี่ยนเพราะว่ามันเหมาะสมกับเมืองนี้ดีกว่าไม่ใช่เปลี่ยนเพราะว่าคนกลุ่มหนึ่งต้องการให้เปลี่ยนและถ้าวันนั้นมาถึงจริงๆถ้าทุกคนที่นี่ยังต้องการให้มีหรือไม่อยากให้มีศาลเจ้าแล้วสุดท้ายก็ต้องว่ากันตามนั้นเมื่อให้สุดลมหายใจลึกยาวจมดิ่งกับสิ่งที่ได้ยินหัวนึกถึงเขตเมืองใหม่ที่กำลังขยายตัวอย่างรุนแรงราวพายุเกลี้ยวกราดหอบพัดคลื่นลมจากฟากสู่ฟากหมุนวนบดขยี้ทุกสิ่งทุกอย่างบนเกาะแห่งนี้จนราบเป็นหน้ากลองแล้วถ้าวันหนึ่งเหมยย้ายไปอยู่เมืองใหม่อาม่าอยากไปอยู่ด้วยกันไหมเหมยถามขึ้นอีกครั้งหัวไปอยู่กับแกที่โน่นได้เฉาตายอาม่าคลงศีรษะตอบทันควันนิ่งเงียบชั่วครู่กวาดตามองช้าๆรอบตัวอยู่ที่นี่มาตั้งแต่เด็กจนแก่ปูนนี้อาม่าย้ายไปไหนไม่ได้แล้วที่สำคัญอาม่าอยากอยู่ใกล้องค์เจ้าหลายคนที่นี่นับถือศรัทธาแล้วก็เชื่อแบบนี้กันมาตั้งนานแล้วส่วนคนอื่นๆจะเชื่อแบบไหนก็เป็นสิทธิ์ของเขาอาม่าก็ไม่เคยบังคับให้ใครเชื่อตาม

พลุเล็กสว่างวาบบนท้องฟ้าเหมยนั่งใคร่ครวญสดับเสียงกลองเร่งกระชั้นอีกราว20นาทีจะเริ่มเคลื่อนขบวนกรรมการสันเจ้าคนหนึ่งเดินมาพูดคุยกับอาม่าสนทนากันออกรถเหมยหลบฉากเข้ามาในสันเจ้าเสียงกลองและประทัดเบาบางลงตรงข้ามกับกลิ่นกำยาและควันธูปเข้มข้นอ้วนในอากาศนาทีนั้นหญิงสาวคล้ายตกอยู่ในความรู้สึกก้ำกึ่งระหว่างคุ้นเคยและแปลกแยกเธอเคยเข้ามาในศาลเจ้าแต่ไม่เคยเห็นบรรยากาศแบบนี้คนชุดขาวต่างวัยปักหลักประจำการตามจุดต่างๆง่วนอยู่กับภารกิจตรงหน้าทั้งงานเช็ดถูโต๊ะบูชาเก็บกวาดก้านธูปดูแลความสะดวกแก่คนที่มาไหว้เจ้าแบ่งเบาตรงไหนได้ก็ช่วยกันไปหลายคนในนี้เธอรู้จักดีเด็กหนุ่มที่เคยร่วมประท้วงการทำงานของรัฐบาลเมื่อปีกลายยืนอยู่ตรงโต๊ะไหว้เจ้าด้านในสุดรินเติมน้ำชาก้าวจอกคล่องแคล่วเมื่อยืนนิ่งกลางโถงคล้ายถูกดึงเข้าสู่ความเงียบลึกล้ำเนิ่นนานกว่าจะรู้ตัวอาการตึงหลังเบาบางลงจนแทบไม่รู้สึกเจ็บปวดหญิงสาวกวาดตามองรูปแกะสลักองค์เจ้านับร้อยที่ตั้งเรียงรายลดหลั่นกันบนหิ้งเบื้องหลังควันธูปใบหน้าของเจ้าแต่ละองค์แลดูแตกต่างกันไปทั้งเรียบนิ่งอ่อนโยนไปจนถึงขลึมขลังดุดันบางรูปแกะสลักตั้งอยู่ที่นี่มากว่า200ปีนับแต่ศรัทธาแรกถูกคลื่นลมหอบพัดจากแผ่นดินพ้นทะเลขึ้นฝังเมล็ดกระทั่งเสียดยอดผลิใบแต่กิ่งก้านขยายกลายเป็นไม้ใหญ่ให้ร่มเงาแก่ผู้คนทั้งเกาะร่มเงาที่อาม่าใช้พักพิงมาตลอดชีวิต

4:45 ขบวนแห่เริ่มเคลื่อนออกจากศาลเจ้าผู้คนเดินเท้ารุดหน้ามุ่งสู่ปลายแหลมประทัดหลากชนิดนับหมื่นนับแสนดังอื้ออึงเหนือเกี้ยวองค์พระแตกประกายวูบวาบไปตลอดเส้นทางกระทั่งความเงียบเดินทางมาถึงศาลเจ้าลานพิธีว่างเปล่าเหลือชาวบ้านเพียงหยิบมือนั่งพูดคุยกันใต้ดวงตะเกียงเหมยประคองอาม่าเดินกลับบ้านถนนเงียบเหงาไร้รถราร้านรวงโดยรอบคล้ายซ่อนตัวอยู่หลังม่านควันมองดูราวกับหมอกที่เข้ามาอบล้อมบดบังความทรงจำบางส่วนของเธอให้เลือนจางในขณะที่บางส่วนกลับยังคงกระจ่างชัดเสียงประทัดดังประปรายจากในเมืองพลุสว่างสวัยเต็มท้องฟ้าทั้งทิศใต้เหมยพาอาม่าเข้านอนรีบอาบน้ำอีกรอบแล้วก็ซุกตัวใต้ผนวมอุ่นพยายามข่มตาลืมความเจ็บปวดที่กลับมาเกาะกินกลางหลังเนิ่นนานก่อนดำดิ่งหลับไหลไปพร้อมกับความอ่อนล้าท่ามกลางหมอกฝันขมุกขมัวเมื่อเห็นองค์เจ้าปรากฏตัวขึ้นตรงหน้าร่างหนึ่งยืนข้างเตียงสวมชุดโบราณสีขาวคลุมยาวถึงเท้าผมเกล้ามวยบนศีรษะยืนยันชัดว่าเป็นสตรีหากแต่ใบหน้ากลับไม่บ่งบอกรายละเอียดใดๆเหมยทอดร่างบนเตียงมือเท้าไร้เรี่ยวแรงขยับเขยื้อนในความฝันองค์เจ้าโน้มตัวลงมาประทับฝ่ามือบนหน้าผากก่อนลากเชื่องช้าถึงกลางลำตัวอาการปวดพุ่งปลาดเล่นงานเหมยจากเท้าสู่แผ่นหลังเธอกัดฟันเพ่งจ้องฝ่าความมืดใบหน้าองค์เจ้าคล้ายสลับสับเปลี่ยนไปมาใบหน้าเคยคุ้นปรากฏซ้อนทับแล้วก็เลือนหายรวดเร็วราวกับภาพฝันบิดเบี้ยวยามป่วยไข้ใบหน้าของป้าม้าอาม่าและผู้คนอื่นๆอีกมากมายวูบไหวอยู่ในแสงสลัวยินเสียงเข้มนาฬิกาลากเวลาเคลื่อนผ่านขณะที่องค์เจ้าพลิกหงายฝ่ามือขยับสอดใต้แผ่นหลังเหมยเจ็บแปลบเหมือนถูกกรีดเนื้ออาการปวดแล่นพล่านจนแขนขาบีบเกร็งเจ็บจนทุกสิ่งกลายเป็นสีขาวเหมือนดวงอาทิตย์สว่างจ้าเจ็บจนกระทั่งไม่รู้สึกเจ็บอีกต่อไปวินาทีนั้นเหมยมองเห็นใบหน้าองค์เจ้าแปลเปลี่ยนเป็นใบหน้าของเธอก่อนคลื่นความถี่หวีดแหลมดังสะเทือนเลื่อนลั่นปลุกให้เธอตื่นจากความฝัน

เหมยลุกพรวดบนเตียงหอบหายใจถี่รัวเหงื่อผุดซึมทั่วใบหน้าหญิงสาวกวาดสายตามองรอบตัวกลับพบเพียงความว่างเปล่าในความเงียบงันเหมยขยับลุกขึ้นเอื้อมมือแตะแผ่นหลังรอยน้ำตายังหมาดอุ่นสองข้างแก้มแสงสว่างจากภายนอกเริ่มสาดส่องเข้ามาทางหน้าต่างขับไล่ความมืดภายในให้ปราศนาการไปพร้อมกับความเจ็บปวด

0: ควันหนาทึบลอยฟุ้งเหนือเศษปะทะสีแดงฉานหอบกลิ่นดินประสิวเข้มข้นโชยเข้าจมูกเหมยยืนรอมาตรงหน้าบันไดขึ้นศาลเจ้ามองดูผู้คนเดินทางมากราบไหว้องค์เทพเทวดาและเฉลิมฉลองพิธีกินผักกันอย่างล้นหลามเสร็จจากไหว้เจ้าอาม่าเดินมาหยุดตรงเชิงบันไดหันหน้าเข้าศาลเจ้ายืนพนมมือสวดขอพรเสียงชัดถ้อยชัดคำขอให้เจ้าคุ้มครองช่วยปัดเป่าโรคภัยและก็ดลบันดาลให้ลูกหลานอยู่เย็นเป็นสุขด้วยเถอะคำขอพรยังคงเหมือนปีที่ผ่านมารอยยิ้มอิ่มเอิบยังแต้มประดับใบหน้ายับย่นของอาม่าอากาศปีนี้ไม่ร้อนนักทิวทงรอบศาลเจ้าสะบัดไว้ดวงตะเกียงยกไวตามแรงลมเหมยเอื้อมือสัมผัสรอยแผลเล็กๆกลางหลังก้มตรวจปฏิทินบนหน้าจอโทรศัพท์อาการปวดทุเลาลงจนใกล้หายสนิทตามนัดเพื่อสรุปผลการรักษาธุรกิจโรงแรมขยายตัวทั่วทั้งเกาะเหมยได้งานทำที่เมืองใหม่แล้วก็กลับบ้านทุกสุดสัปดาห์แล้วก็ยังคงเป็นคนของที่นั่นปักปันความฝันอยู่บนพื้นที่ของโลกใหม่แล้วก็ยังคงมีมุมมองต่อองค์เจ้าเหมือนเช่นเดิมส่วนป้าแม้จะยังพูดกับเหมยน้อยคำแต่บางวันก็เป็นฝ่ายขับมอเตอร์ไซค์ไปรับเธอถึงฟากโน้นเมฆขาวกระจายเกลื่อนเต็มท้องฟ้าพวงประทัดถูกคลี่แขวนบนลำไม้ไผ่ก่อนยกตั้งขึ้นเหนือลานพิธีอาม่าย่างเท้าลงถึงบันไดขั้นสุดท้ายเอื้อมือเกาะกระชับแขนป้าเดินชมร้านอาหารเจใหม่ๆที่ผุดเรียงรายสองฟากถนนขณะที่เหมยเดินตามหลังพยายามสำรวจมองรอบตัวทว่าไม่พบสิ่งแปลกปลอมใดๆชายชุดขาจุดไฟปลายชนวนผู้คนโดยรอบเดินเลี่ยงหนีเด็กๆหลับตาปีสองมือปิดหูตามมาด้วยเสียงประทัดดังสะเทือนเลื่อนลั่นกลุ่มควันโผยพุ่งสู่ฟ้าเงาดำข้างศาลเจ้าวูบไหวไปมาก่อนที่จะเลือนจางหายลับไปในม่านแดด
1: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อเรื่องว่าการปรากฏตัวของเงาดำข้างศาลเจ้าโดยคิรากรคำคุณเรื่องราวก็ได้จบลงแล้วนะคะทางรายการศาลาวรรณกรรมค่ะจะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังในวันพรุ่งนี้สามารถติดตามรับฟังวรรณกรรมเรื่องต่อๆไปกันได้นะคะทางสถานีวิทยุกระจายแสงแห่งประเทศไทยคลื่น FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะและทีมงานรายการศาลาวรรณกรรมลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
3: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับชลธรจันยาครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคให้ผู้ประสบอุทกภัยในกรุงเทพมหานครอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปพระปฐมบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562
4: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441คอลฟรี24ชั่วโมง
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
6: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน309ถุงไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตคลองสามวาประกอบด้วยชุมชนร่วมพลังพัฒนาซอยประชาร่วมใจ10ชุมชนหมู่8ร่วมใจพัฒนาซอยประชาร่วมใจ21และชุมชนวังตะหนวดพัฒนาซอยประชาร่วมใจ13กับเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน300ถุงไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตลาดกระบังณหมู่บ้านอาริยาโคโมลาดกระบังสุวรรณภูมิและชุมชนเอื้ออาทรลาดกระบัง1กรุงเทพมหานครเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจอย่างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นทั้งนี้นับตั้งแต่วันที่26กันยายนเป็นต้นมามูลนิธิราชประชานุเคราะห์ได้เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภครวมทั้งสิ่งของพระราชทานอาทิเต็นท์สนามชุดเครื่องนอนชุดยาเวชภัณฑ์และเครื่องใช้ที่จำเป็นและถุงพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครรวมแล้วกว่า 10,000 ถุงในเขตต่างๆรวม19เขตและในพื้นที่ปริมณฑลกับเชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสมุทรปราการรวมกว่า 2,000 ถุงอีกด้วยมาชโยรายงาน
1: ปริมาณน้ำจากจังหวัดนครนายกไหลข้ามถนนองครักษ์บางน้ำเปรี้ยวส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลพระอาจารย์และศรีสักกระบืออำเภอองครักษ์เร่งขนของขึ้นที่สูงและเคลื่อนย้ายรถไปไว้ในที่ปลอดภัยเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครนายก ได้แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ตำบลพระอาจารย์และตำบลศรีสักกระบืออำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกเตรียมรับมือสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดหลังปริมาณน้ำจากแม่น้ำนครนายกไหลข้ามถนนองครักษ์บางน้ำเปรี้ยวแล้วส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับผลกระทบจากระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นทางการจึงขอให้ประชาชนเร่งยกสิ่งของขึ้นที่สูงและเคลื่อนย้ายรถยนต์ไปยังพื้นที่ปลอดภัยเพื่อป้องกันความเสียหายหากสถานการณ์น้ำเพิ่มระดับหรือไหลเข้าพื้นที่ชุมชนรวมทั้งขอให้ประชาชนในพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำอย่างต่อเนื่องเนื่องจากปริมาณน้ำยังคงไหลเข้าพื้นที่3กระทรวงลงพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราติดตามสถานการณ์อุทกภัยและช่วยเหลือประชาชนให้ตรงตามความต้องการโดยสนับสนุนบุคลากรและรถโรงครัว
7: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราติดตามสถานการณ์อุทกภัยและผลกระทบที่เกิดขึ้นนายสุชาติกล่าวว่านายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราอย่างมากจึงกำชับให้ทุกหน่วยงานติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและทำงานร่วมกันเพื่อดูแลประชาชนให้ได้รับความช่วยเหลืออย่างทั่วถึงการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการติดตามสถานการณ์และรับทราบปัญหาในพื้นที่จริงเพื่อนำข้อมูลไปประสานการทำงานระหว่างหน่วยงานทั้งด้านการช่วยเหลือประชาชนการดูแลความปลอดภัยและการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์โดยหารือแนวทางการให้ความช่วยเหลือประชาชนและเยี่ยมศูนย์พักพิงบริเวณวัดหัวไซตำบลหัวไซอำเภอบางคล้าจึงสอบถามความเป็นอยู่ความต้องการของประชาชนและผู้ประสบภัยโดยตรงเพื่อนำข้อมูลและความต้องการของประชาชนไปประสานการช่วยเหลือให้ตรงกับสภาพปัญหาและความจำเป็นในพื้นที่ทั้งนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยอย่างเต็มกำลังปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ครบครันด้วยสาระความรู้และความบันเทิงกับรายการสาระสารพัน 21:10 น.ถึง 22:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์โดยปานิสราผ่านแก้ว

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสาระสารพันค่ะทุกค่ำคืนวันจันทร์แบบนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันปณิสราผ่านแก้วค่ะกับสาระความรู้เรื่องราวต่างๆนะคะนำมาฝากกันเช่นเคยในทุกๆสัปดาห์ค่ะสำหรับสาระสารพันวันนี้นะคะเป็นเรื่องราวจากวารสารทิศไทยนะคะเป็นคำที่น่าจะไม่ค่อยคุ้นหูใครหลายคนเนาะคือปั่นไปเจอมาเนี่ยแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะเอามาแชร์ให้กับคุณผู้ฟังนะคะได้รับฟังกันเชื่อว่าใครหลายๆคนที่ยังใช้ชีวิตประจำวันแบบนี้อยู่นะคะหรือว่าใช้ชีวิตแบบนี้เนี่ยน่าจะยังมีอยู่เยอะเหมือนกันนะคะซึ่งเรื่องราวของวันนี้นะคะเป็นเรื่องราวของคำว่าอิคิไกค่ะเป็นภาษาญี่ปุ่นเนาะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาทำความรู้จักกันว่าอิคิไกเนี่ยคืออะไรนะคะซึ่งจากวารสารนี้นะเขาบอกว่าชีวิตคนเราเนี่ยมักเต็มไปด้วยสิ่งที่ต้องทำมากกว่าสิ่งที่เราอยากจะทำนะคะโหปันเชื่อว่าหลายคนได้ยินประโยคนี้นะน่าจะนึกไม่ยากเลยเนาะว่าชีวิตเราเนี่ยมีอะไรบ้างที่เราต้องทำแล้วชีวิตเรามีอะไรบ้างที่เราอยากทำคำถามนี้เราเคยถามตัวเองบ้างไหมคะเราตื่นไปทำงานใช้ชีวิตไปตามจังหวะเดิมๆบางครั้งเนี่ยไม่เคยได้ถามตัวเองเลยว่าทั้งหมดนี้เนี่ยที่เราทำเนี่ยมันกำลังพาเราไปที่ไหนกันแน่นะคะบางทีปัญหาอาจจะไม่ใช่การหลงทางแต่อาจจะเป็นเพียงการที่เรายังหาเหตุผลของการไปต่อเนี่ยไม่เจอนะคะซึ่งเจ้าตัวเหตุผลของการไปต่อนะคะก็คือสิ่งที่เรียกว่าอิคิไกนี่แหละค่ะซึ่งอิคิไกนะคะก็คือคร่าวๆเนาะเป็นแนวคิดจากญี่ปุ่นนะคะที่เขาพูดถึงเรื่องของเหตุผลในการที่เราเนี่ยจะมีชีวิตอยู่ไม่ได้หมายความถึงเป้าหมายใหญ่เสมอไปนะคะแต่มันคือสิ่งเล็กๆก็ได้ที่ทำให้เรารู้สึกว่าชีวิตวันนี้เรายังมีความหมายอยู่นะซึ่งในภาษาญี่ปุ่นนะคะคำว่าอิคิไกเนี่ยมันประกอบด้วยคำสองคำคำว่าอิคิเนี่ยมันแปลว่าการมีชีวิตส่วนคำว่าไกเนี่ยหมายถึงคุณค่าหรือความคุ้มค่านะคะฉะนั้นพอเอาสองคำมารวมกันแล้วเนี่ยมันก็เลยได้ความหมายใหม่ออกมาว่าคุณค่าของการมีชีวิต

ชีวิตอยู่นะคะหรือในความหมายที่เข้าใจง่ายที่สุดเลยนะคือเหตุผลที่ทำให้เราอยากจะตื่นขึ้นมาทุกวันอีกหนึ่งวันนี่แหละบางทีนะเราก็ตื่นขึ้นมาเชื่อว่าเช้าๆหลายคนเป็นนะคะตื่นขึ้นมาแล้วก็โอ๊ยวันนี้ต้องไปทำงานอีกแล้ววันนี้ต้องไปทำอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ใช้ชีวิตเป็นรูทีนเดิมๆนะคะเป็นจังหวะเดิมๆที่เราเดินทางมาเรื่อยๆนะคะเช้ามาก็ไปทำงานถึงกลางวันก็ทานข้าวนะคะแล้วก็ทำแบบนี้เนี่ยไปเรื่อยๆซ้ำๆทุกๆวันนะคะแต่ว่าคำว่าอิคิไกเนี่ยเขาบอกว่ามันลึกซึ้งมากกว่านั้นเนาะพอไม่มีเหตุผลในการใช้ชีวิตอยู่ต่อมันก็อาจจะทำให้เราเกิดความรู้สึกไร้จุดหมายใช้ชีวิตไปวันๆนะคะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเรามาดูกันนะคะว่าทำไมเนี่ยคำว่าอิคิไกคำนี้เนี่ยมันถึงเป็นคำที่สำคัญแล้วองค์ประกอบของมันเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่เรามักจะพูดถึงหรือว่ามีมิติไหนที่มันเชื่อมโยงกันในชีวิตจริงบ้างนะคะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อกับสาระสารพันค่ะ

0: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
1: ได้เลยเช็คมา
0: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
1: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
0: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
1: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
2: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999 บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื
3: ่อตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
4: ช่วงที่2ของสาระสารพันค่ะช่วงแรกนะคะพูดคุยกันไปแล้วเนาะเรื่องของคำว่าอิคิไกอิคิไกเป็นคำภาษาญี่ปุ่นนะคะซึ่งหมายถึงเหตุผลของการใช้ชีวิตอยู่ต่อนะคะเรามีผลอะไรในการที่เราอยากจะใช้ชีวิตอยู่ต่อนะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าความสำคัญของอิคิไกคืออะไรนะคะคือเขาบอกว่าจุดเริ่มต้นของอิคิไกเนี่ยเริ่มง่ายๆเลยค่ะสังเกตตัวเองก่อนสังเกตว่าในแต่ละวันเนี่ยเราทำอะไรนะคะหรืออะไรทำให้เรารู้สึกว่าเรายังมีชีวิตอยู่นะคะหรือว่าอะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่าเรายังอยากจะมีชีวิตอยู่บางอย่างเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องเล็กมากๆก็ได้นะคะจนแทบไม่กล้าเชื่อว่าสิ่งนี้จริงๆเหรอคือสิ่งที่มันสำคัญนะคะแต่กลับเป็นสิ่งที่ทำให้เราเนี่ยลืมเวลาหรือว่าอยากตื่นขึ้นมาในวันถัดๆไปนะคะทีนี้คำถามก็คือทำไมอิคิไกถึงสำคัญนะคะเพราะว่าหลายครั้งเนี่ยเราไม่ได้ขาดความสามารถแต่เรากำลังขาดความหมายคำว่าอิคิไกจะช่วยให้เรามองเห็นสิ่งสำคัญนะคะแล้วก็ลดความรู้สึกว่างเปล่าที่ค่อยๆสะสมในชีวิตประจำวันแล้วก็เปลี่ยนสิ่งธรรมดาให้กลายเป็นสิ่งที่มีเหตุผลมันไม่ได้ทำให้ชีวิตง่ายขึ้นทันทีนะคะแต่ว่าต้องบอกว่ามันทำให้เราไปต่อได้หลายคนเนี่ยอาจจะเคยรู้สึกว่าโอ้ชีวิตไม่มีจุดมุ่งหมายเลยใช้ชีวิตไปวันๆทำอะไรเดิมๆนะคะจนหลายครั้งเนี่ยบางคนเริ่มไม่แน่ใจว่าสิ่งที่ทำเนี่ยมันมีความหมายหรือเปล่านะคะส่วนอิคิไกเนี่ยก็จะช่วยให้เรามองเห็นสิ่งสำคัญแล้วก็ลดความเครียดอาจจะเติมแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตได้นะคะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมที่เราชอบการเรียนก็ได้บางคนอาจจะมีความรู้สึกของการอยากอยู่ต่อเนี่ยเป็นงานก็ได้เหมือนกันนะคะหรือว่าเวลาว่างอะไรก็ตามทุกสิ่งเนี่ยสามารถกลายเป็นโอกาสในการเติมเต็มความสุขแล้วก็คุณค่าในการใช้ชีวิตได้คือมันไม่ได้ถึงขั้นโอ้ยิ่งใหญ่เปลี่ยนโลกได้เลยนะแต่มันเปลี่ยนความรู้สึกของเราที่มีต่อโลกใบนี้นะคะในวันที่เรารู้สึกว่าหมดแรงแล้วไม่มีแรงจะทำอะไรแล้วนะคะคำว่าอิคิไกหรือว่าเหตุผลของการมีชีวิตอยู่เนี่ยมันจะเป็นเหตุผลที่บอกกับเราแล้วก็เหมือนเป็นเสียงในหัวดังๆนะว่าลองอีกวันก็ได้ลองอีกสักวันนึงนะคะแล้วก็ในวันที่ชีวิตมันธรรมดามากจนเกินไปมันจะทำให้ความธรรมดาเนี่ยมันยังรู้สึกว่าทำให้เรามีความหมายอยู่นะคะอ้าวทีนี้มาดูกันองค์ประกอบของอิคิไกนะคะมีมิติไหนบ้างนะเขาบอกว่าอิคิไกเนี่ยมักถูกอธิบายผ่าน4มิติที่ค่อยๆเชื่อมกันในชีวิตจริงนะคะ4มิตินี้ได้แก่อะไรบ้าง4มิตินี้นะคะอย่างแรกสิ่งที่เรารัก สิ่งที่คุณรักนั่นแหละคืออะไรนี่คือมิติแรกนะคะมิติที่สองคือสิ่งที่คุณทำได้ดีทำมันได้ดีเลยคืออะไรนะสิ่งที่สามสิ่งที่โลกต้องการนะคะคืออะไรสิ่งที่สี่คือสิ่งที่ทำให้คุณมีรายได้นี่คือสี่มิตินะคะของอิคิไกที่เขามักจะหยิบยกขึ้นมามองกันในชีวิตจริงนะคะแต่ในวารสารบทความนี้นะคะเขาบอกว่าจริงๆชีวิตเราเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีครบทั้งสี่มิติก็ได้นะคะอิคิไกคือการค่อยๆปรับไม่ใช่การหาคำตอบที่สมบูรณ์แบบแต่พอเราหากิจกรรมหรืองานที่มันตอบโจทย์ทั้ง4ด้านนี้ได้เนี่ยนี่แหละคืออิคิไกหรือว่าเหตุผลของการใช้ชีวิตในแบบของเรานะคะการมีอิคิไกเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องเปลี่ยนชีวิตเราไปเลยเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงนี้อย่างนี้ไม่ใช่นะคะแต่มันเป็นการที่จะปรับมุมมองปรับทัศนคติต่อสิ่งที่เราทำในแต่ละวันนะให้ความสำคัญกับปัจจุบันนะคะในขณะที่มองหาเป้าหมายในระยะยาวด้วยนะคะตรงนี้ก็จะช่วยทำให้เรารู้สึกมีคุณค่าได้เชื่อมโยงกับคนรอบข้างนะสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็ความพึงพอใจในชีวิตได้นะ4มิตินะคุณผู้ฟังลองดูลองถามตัวเองดูนะคะสิ่งที่เรารักเนี่ยคืออะไรนะคะอะไรเป็นสิ่งที่เรารักอย่างที่สองคืออะไรเป็นสิ่งที่เราทำได้ดีอย่างที่สามคือสิ่งที่โลกต้องการคืออะไรและอย่างที่สี่คือสิ่งที่ทำให้เรามีรายได้เนี่ยคืออะไรนะคะนี่คือสี่สิ่งที่ฮิกายมักถูกอธิบายในสี่มิตินะคะในชีวิตจริงแต่อย่างที่บอกไม่จำเป็นต้องมีครบทั้งหมด4มิติก็ได้นะคะค่อยๆปรับค่อยๆเปลี่ยน mindset ในการใช้ชีวิตดูนะคะว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่ายังทำให้เราสามารถใช้ชีวิตอยู่ต่อได้ในทุกๆวันโดยที่เราไม่รู้สึกถึงขั้นไม่อยากจะมีชีวิตอยู่ต่อแล้วนะคะมันอาจจะเป็นสิ่งเล็กๆก็ได้นะมันอาจจะไม่ได้ต้องใหญ่โตมากมายเป็นเป้าหมายที่ใหญ่โตนะแต่ว่าก็เป็นสิ่งที่ทำให้มันหล่อหลอมความรู้สึกทำให้เราเป็นคนที่มีแรงบันดาลใจในการที่จะลุกขึ้นมาทำอะไรอะไรก็ตามในทุกๆวันนั่นเองนะคะช่วงหน้าช่วงสุดท้ายค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะค้นหาอิคิไกของตัวเองยังไงนะคะว่าเราจะดูยังไงว่าเรามีอิคิไกเรื่องอะไรเราชอบอะไรเราไม่ชอบอะไรอะไรคือสิ่งที่เรารักอะไรคือสิ่งที่เราทำได้ดีนะคะอะไรคือสิ่งที่ทำให้เราสามารถดำรงชีพอยู่ได้นะช่วงนี้เดี๋ยวพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อกับสาระสารพันในช่วงสุดท้ายค่ะ

0: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
1: ช่วงสุดท้ายของรายการค่ะคุณผู้ฟังช่วงนี้นะคะจะพามาค้นหาอิคิไกหรือสิ่งที่เป็นเหตุผลที่ทำให้เราอยากจะมีชีวิตอยู่ต่อกันนะคะวิธีแรกเลยคุณผู้ฟังเขาบอกว่าให้สังเกตตัวเองนะคะจดก็ได้จดบันทึกก็ได้นะบางทีนึกมันก็ไม่เห็นภาพเนาะบางคนอาจจะชอบจดชอบเขียนชอบพิมพ์ในโทรศัพท์ก็ได้ให้เห็นเป็นตัวอักษรนะคะบันทึกสิ่งที่ทำแล้วเนี่ยเรามีความสุขหรือทำจนแบบลืมเวลาไปเลยไม่ได้ดูเวลาเลยทำไปเรื่อยๆนะคะทำจนไม่ได้ดูเวลาเลยว่าตอนนี้กี่โมงแล้วมีความสุขกับการทำสิ่งนี้นะคะอย่างที่สองเขาให้ตั้งคำถามกับตัวเองค่ะคำถามกับตัวเองนะว่าอะไรที่ทำให้หัวใจเราเต้นแรงอะไรที่ทำแล้วเนี่ยมั่นใจเลยสิ่งไหนสร้างรายได้สิ่งไหนช่วยคนอื่นหรือช่วยสังคมได้นะคะลองตั้งคำถามกับตัวเองดูนะคะว่าที่ปั่นถามไปเมื่อกี้เนี่ยคือมีอะไรบ้างอะไรที่ทำให้หัวใจเราเต้นแรงคืออะไรนะอะไรที่ทำให้เราแล้วรู้สึกว่าเรามั่นใจเนี่ยว่าอันนี้แหละมั่นใจมากทำได้นี่คือความสามารถของฉันนะคะแล้วสิ่งไหนที่เราทำอยู่แล้วสามารถสร้างรายได้ให้กับเราได้นะคะแล้วสิ่งไหนที่สามารถช่วยเหลือผู้อื่นหรือช่วยเหลือสังคมได้นะคะถัดมาเนี่ยก็ลองปรับตัวนะเริ่มจากกิจกรรมเล็กๆประเมินความรู้สึกของตัวเองปรับตามพลังงานปรับตามความสนใจของเราสร้างแผนที่มันชัดเจนหน่อยนะแบ่งเป้าหมายเป็นเป้าหมายใหญ่เป้าหมายขั้นเล็กนะคะก็จะทำให้เราติดตามความรู้สึกแล้วก็ปรับปรุงพฤติกรรมของเราได้ง่ายๆนะคะหรือบางคนอาจจะหาคนช่วยสนับสนุนก็ได้นะเป็นเพื่อนร่วมทางเป็นโค้ชเป็นที่ปรึกษาที่จะช่วยทำให้เราเนี่ยเดินไปตามอิคิไกได้อย่างมั่นใจนะคะแต่ทุกวันนี้เนี่ยคือมันไม่ใช่ปลายทางนะหมายถึงว่าโหต้องค้นหาให้เจอเลยอันนี้คืออะไรอันนั้นคืออะไรอย่างที่ปั่นพูดเนาะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นแค่กระบวนการที่ทำให้เราเนี่ยหันกลับมาสนใจตัวเองหันกลับมาถามตัวเองนะคะมันไม่ใช่คำตอบเดียวของชีวิตนะแต่มันคือคำถามที่ดีขึ้นบางทีเนี่ยเราแค่กลับมาถามตัวเองว่าวันนี้เนี่ยทำอะไรนะคะแล้วเรารู้สึกว่าเรามีชีวิตอยู่จริงๆนี่แหละอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นนะคะมันไม่ได้ไกลตัวเลยนะคุณผู้ฟังมันอยู่ใกล้ตัวเรามากแต่ว่ามันอาจจะเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นเราพูดไปเนี่ยก็อาจจะโอ้คิดไม่ออกนะคะอาจจะเป็นนามธรรมนะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็อาจจะไม่สำคัญก็ได้ว่าชีวิตมันยิ่งใหญ่แค่ไหนนะคะแต่ว่าอยู่ที่ว่าเราหาเหตุผลพอหรือยังที่เราอยากจะตื่นมาในวันพรุ่งนี้นะคะมีความสุขกับสิ่งที่เราได้ทำนะคะในนั้นเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นสิ่งที่จะทำให้เราสามารถใช้ชีวิตในทุกๆวันได้อย่างมีความสุขได้นะคะซึ่งคำว่าอิคิไกเนี่ยคือมันไม่ได้แค่เป็นปรัชญานะแต่มันเป็นเพื่อนที่ทำให้เราช่วยหาเหตุผลในทุกเช้าเราจะได้ไม่รู้สึกว่าโอ้ยวันนี้ตื่นมาต้องทำแบบนี้อีกแล้วทำแบบนั้นอีกแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จะหล่อหลอมความรู้สึกหล่อหลอมจิตใจให้เราเป็นคนที่มีสุขภาพจิตที่ดีนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกนะคิดไม่ออกไม่รู้หรือว่าอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องไปกดดันตัวเองนะคะแต่ปันเชื่อว่าเราตอบตัวเองได้อยู่แล้วว่าสิ่งที่เราทำแล้วเรามีความสุขสิ่งที่เราทำอยู่ทุกวันนี้เราอยากจะทำหรือว่าสังเกตง่ายๆเลยลองดูว่าอะไรที่เราทำได้เรื่อยๆทำไปจนลืมเวลาแล้วอยู่กับมันได้อย่างมีความสุขนั่นแหละค่ะคือเหตุผลของการที่เราจะอยากมีชีวิตอยู่ต่อไปที่ทุกๆวันแล้วก็เป็นคนที่ดีขึ้นในทุกๆวันด้วยนะคะสำหรับสาระสารพันวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังกลับมาพบกับปันได้ใหม่นะคะในทุกๆวันจันทร์เวลา 21:07 น.จนถึง 22:00 น.ค่ะสัปดาห์นี้ปันลาคุณผู้ฟังไปแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับชลธรจันยาครับปลัดกระทรวงมหาดไทยกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศเตรียมแผนรับมืออุทกภัยในภาคใต้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราช

0: ชฏิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน1 เมษายน 2568
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
4: ปลัดกระทรวงมหาดไทยกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศเตรียมแผนรับมืออุทกภัยและเฝ้าระวังพื้นที่14จังหวัดภาคใต้พร้อมสั่งตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์24ชั่วโมง
5: นายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้ทุกจังหวัดทั่วประเทศบริหารจัดการสถานการณ์อย่างเป็นระบบทั้งการดูแลศูนย์พักพิงกลุ่มเปราะบางระบบสาธารณูปโภคและแจกจ่ายสิ่งของบริจาคอย่างทั่วถึงปรับเพิ่มรายละเอียดวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อแจ้งเตือนภัยโดยมีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เป็นศูนย์กลางบูรณาการข้อมูลสั่งการให้จังหวัดในพื้นที่เสี่ยงเปิดศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ตลอด24ชั่วโมงให้จังหวัดที่มีความพร้อมด้านทรัพยากรสนับสนุนช่วยเหลือจังหวัดที่ขาดแคลนและบุคลากรทางการแพทย์ประจำศูนย์พักพิงเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อเปิดทางน้ำไหลให้พื้นที่14จังหวัดภาคใต้เร่งทบทวนแผนเผชิญเหตุเพื่อเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ล่วงหน้าโดยประสานกองทัพภาคที่4ฝ่ายปกครองและหน่วยกู้ภัยเร่งอพยพประชาชนและกลุ่มเปราะบางไปยังพื้นที่ปลอดภัยก่อนเกิดภัยรวมทั้งยังได้กำชับให้เร่งสร้างการรับรู้กับประชาชนผ่านทุกช่องทางสื่อสารสำรวจความเสียหายเพื่อจ่ายเงินเยียวยาด้วยความรวดเร็วรวมถึงทำความสะอาดพื้นที่หลังน้ำลดและเร่งฟื้นฟูระบบไฟฟ้าประปาถนนและสัญญาณโทรศัพท์ให้กลับมาใช้งานได้โดยเร็วเพื่อให้ประชาชนกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติชนัญชิดาสังทองรายงาน
4: ชุดปฏิบัติการพิเศษท็อปกันกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่สกัดคราบน้ำมันปนเปื้อนน้ำท่วมบริเวณอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีสั่งระงับกิจการโรงงานต้นต่อการรั่วไหลทันที
6: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งการให้ชุดปฏิบัติการพิเศษท็อปกันสดที่กำลังร่วมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมและสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรีลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีพบคราบน้ำมันปนเปื้อนน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลหัวว่าอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีโดยพบต้นต่อการรั่วไหลมาจากพื้นที่บำบัดของเสียและหลุมฝังกลบกากอุตสาหกรรมของบริษัทกรีนเอนไวรอนเมนต์เทคโนโลยีจำกัดที่ถูกน้ำท่วมขังเจ้าหน้าที่จึงได้เร่งจำกัดการแพร่กระจายในระยะเร่งด่วนเพื่อการติดตั้งทุ่นกักน้ำมันฉีดพ่นสารลดแรงตึงผิวเพื่อดูดซับคราบสกปรกและวางแนวกระสอบทรายล้อมรอบจุดต้นตอโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้สั่งการให้หยุดประกอบกิจการโรงงานทั้งหมดทันทีระงับการรับกากอุตสาหกรรมเข้าพื้นที่และบังคับให้ปิดคลุมหลุมฝังกลบเพื่อป้องกันผลกระทบสู่ชุมชนรวมถึงให้เจ้าหน้าที่รวบรวมหลักฐานเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรศรีมหาโพธิ์เพื่อดำเนินคดีตามขั้นตอนทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อไปปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
4: กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นกลับมามีแดดออกอีกครั้งหลังเผชิญฝนตกติดต่อกันนานถึง37วัน สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างอิงการเปิดเผยของนางเอริคาวานามิเจ้าหน้าที่กรมอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นที่ระบุว่ากรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นกลับมามีแดดออกอีกครั้งเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังเผชิญฝนตกติดต่อกันนานถึง37วันนับตั้งแต่วันที่27สิงหาคมถึงวันที่2ตุลาคมที่ผ่านมาถือเป็นสถิติฝนตกยาวนานที่สุดตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกข้อมูลเมื่อปี2429ทำให้กรุงโตเกียวและพื้นที่โดยรอบเผชิญน้ำท่วมหนักในช่วงที่ผ่านมาโดยตั้งแต่ช่วงต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมานั้นกรุงโตเกียวมีปริมาณฝนสะสม 696.5 มิลลิเมตรซึ่งมากกว่าระดับปกติถึง3เท่าทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งเกิดจากการเผาเชื้อเพลิงฟอสซิลทำให้ชั้นบรรยากาศมีความชื้นมากขึ้นจนเพิ่มโอกาสในการเกิดฝนตกหนักประกอบกับปรากฏการณ์เอลนีโญที่ส่งผลต่อสภาพอากาศทั่วโลกในปีนี้ทำให้บางพื้นที่เผชิญฝนตกหนักขณะเดียวกันบางพื้นที่ประสบภัยแล้งด้วยน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.ครับ
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สวัสดีค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันจันทร์ที่5ตุลาคม2569สายชนีสังควบคุมเสียงนะคะคืนวันนี้เพลงพระราชนิพนธ์คือมหาจุฬาลงกรณ์ค่ะเกิดขึ้นเมื่อนิสิตจุฬาขอพระราชทานทำนองเพลงประจำมหาวิทยาลัยเมื่อปี2492นะคะคำร้องนั้นท่านผู้หญิงสมโรจน์สวัสดิกุลณอยุธยาและนายสุพรผลชีวินร่วมกันประพันธ์เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่11พระราชทานชื่อให้ด้วยว่ามหาจุฬาลงกรณ์

พลงพระราชนิพนธ์มหาจุฬาลงกรณ์จบไปแล้วค่ะพระราชทานให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์2492เราจะฟังเพลงที่วงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์แต่งให้จุฬาค่ะจามจุรีศรีจุฬาขวัญใจจุฬาและดาวจุฬา3เพลงนี้ครูแก้วแต่งคำร้องทำนองโดยครูเอื้อนะคะ

ที่จบไปนั้น3เพลงเป็นเพลงของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งครูแก้วแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองจะต่อด้วยเพลงชื่นชีวิตเพลงที่2ผิดนัดคุณสุปานีและคุณวินัยขับร้องค่ะ2เพลงนี้ครูแก้วแต่งคำร้องนะคะส่วนทำนองเป็นของครูเอื้อและเพลงที่3ปรึกษารักคุณชวลีและคุณสุปานีบันทึกเสียงครูแก้วแต่งคำร้องทำนองโดยครูเวชค่ะ

我们要。

เพลงสนุกสนุกผ่านไป3เพลงแล้วนะคะชุดต่อไปจะเป็น4เพลงนะคะเป็นเพลงสนุกสนุกที่มีชื่อของจังหวะลีลาดชัดเจนนะคะเพลงแรกแซมบ้าพารักเพลงที่2แซมบ้าหาคู่2เพลงนี้ครูแก้วและครูเอื้อเป็นผู้แต่งเพลงที่3ร็อกเร่งรักคุณวิจิตรมาตราแต่งคำร้องทำนองเป็นของครูเอื้อนะคะคือวันนี้ฟังการขับร้องของคุณโฉมฉายอรุณฉานและคุณวิระบำรุงศรีค่ะและเพลงที่4เฮฮาวาตูซี่คุณสมศักดิ์เทพนนท์และครูเอื้อร่วมกันแต่ง4เพลงในช่วงนี้นะคะเป็นเพลงในจังหวะลีลาดค่ะ

ชุดต่อไปนะคะเพลงผ่าชื่นคุณวรนุชและคุณศรีสุดาขับร้องครูแก้วและครูเอื้อเป็นผู้แต่งเพลงผ่าสุขคุณวรนุชและคุณศรีสุดาขับร้องค่ะคุณสมศักดิ์เทพานนท์แต่งคำร้องครูธนิตผลประเสริฐให้ทำนองและบอกเธอเสียทีคุณวินัยและคุณวรนุชบันทึกคุณเล็กโตปานแต่งคำร้องทำนองเป็นของครูเอื้อค่ะ

ช่วงนี้ฟังดอกฟ้าร่วงคุณวินัยและคุณมัณฑนามรกุลศิลปินแห่งชาติขับร้องครูแก้วแต่งคำร้องค่ะทำนองเป็นของครูเวชสุนทรจามอนจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2นะคะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับชลธรจันยาครับประเทศไทยขยับขึ้นสู่อันดับที่38ของโลกในการประเมินดัชนีการพัฒนาการเดินทางระดับโลกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีสวนสนามถวายสัปดิยานของทหารตำรวจเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
1: ประเทศไทยขยับขึ้นอันดับที่38ของโลกในการประเมินดัชนีการพัฒนาการเดินทางและการท่องเที่ยวของหน่วยงานระดับโลกจากการผลักดันการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนและเป็นมิตร
6: นายจตุรนต์ภักดีวานิชอธิบดีกรมการท่องเที่ยวเปิดเผยว่าประเทศไทยได้รับการจัดอันดับดัชนีการพัฒนาการเดินทางและการท่องเที่ยวหรือ TTDI ประจำปี2026จากสภาเศรษฐกิจโลกขยับขึ้นสู่อันดับที่38จาก110ประเทศทั่วโลกจากอันดับเดิม47โดยเฉพาะด้านความยั่งยืนของอุปสงค์การท่องเที่ยวที่โดดเด่นในอันดับ20ของโลกซึ่งผลสำเร็จดังกล่าวสอดรับกับแนวทางของโครงการ Thailand Green Tourism Plan 2030ที่มุ่งยกระดับระบบนิเวศการท่องเที่ยวไทยสู่มาตรฐานสากลโดยกรมการท่องเที่ยวได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศเพื่อขับเคลื่อน2กลไกสำคัญได้แก่พัฒนาตราสัญลักษณ์ Thailand Good Travel เพื่อเป็นเครื่องหมายรองรับมาตรฐานความยั่งยืนตามเกณฑ์สากลหรือ GSTC และการปั้นบุคลากรเพื่อเป็นที่เรียนถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ผู้ประกอบการและชุมชนซึ่งความสำเร็จจากการขยับอันดับบนเวที TTDI ถือเป็นเครื่องสะท้อนพลังความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการปรับทิศทางสู่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพมีความรับผิดชอบและสามารถยืนหยัดแข่งขันบนเวทีโลกได้อย่างยั่งยืนจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: รองอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่คลองรังสิตประยุรศักดิ์จังหวัดปทุมธานีติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมใช้เร่งสูบระบายน้ำออกจากพื้นที่ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาน
7: ายวรพจน์เพชรนรชาติรองอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในคลองรังสิตประยุรศักดิ์จังหวัดปทุมธานีเพื่อประเมินสถานการณ์น้ำและติดตามแนวทางการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และศักยภาพของคลองโดยจุดแรกบริเวณประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำกึ่งถาวรปากคลองรังสิตอำเภอเมืองติดตามระดับน้ำและประสิทธิภาพการระบายน้ำจึงสั่งการให้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติม2เครื่องเพื่อเพิ่มศักยภาพในการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาจะช่วยลดปริมาณน้ำสะสมและเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารจัดการน้ำในช่วงที่มีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นส่วนบริเวณประตูระบายน้ำกลางคลองรังสิต 8-9 อำเภอธัญบุรี ได้ติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำในคลองรังสิตประยุรศักดิ์โดยเจ้าหน้าที่ได้รายงานข้อมูลระดับน้ำและการระบายน้ำในพื้นที่เพื่อใช้ประกอบการประเมินสถานการณ์และกำหนดแนวทางบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมกับสภาพน้ำในแต่ละช่วงทั้งนี้กรมชลประทานจะติดตามสถานการณ์น้ำในคลองรังสิตประยุรศักดิ์อย่างต่อเนื่องพร้อมประสานหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ในการบริหารจัดการน้ำให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงระดับน้ำในพื้นที่ความสามารถในการระบายน้ำและผลกระทบต่อประชาชนเป็นสำคัญปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาขอให้ทุกหน่วยงานบูรณาการแผนรับมืออุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา
8: จังหวัดสงขลาประชุมคณะกรรมการดำเนินการกรณีเกิดเหตุอุทกภัยในพื้นที่เขตเทศบาลนครหาดใหญ่และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยรอบเพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ในช่วงปลายฤดูฝนโดยมีนายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานโดยที่ประชุมรับทราบการพยากรณ์และประเมินสถานการณ์น้ำพร้อมติดตามการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานต่างๆเพื่อเตรียมกำลังพลเครื่องจักรเครื่องมือและทรัพยากรให้พร้อมรับสถานการณ์นายรัฐศาสตร์ย้ำว่าทุกหน่วยงานต้องบูรณาการทำงานร่วมกันเชื่อมโยงข้อมูลและประสานการปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันโดยเฉพาะปภ.และชลประทานให้ประสานข้อมูลสถานการณ์น้ำการบริหารจัดการน้ำการประเมินความเสี่ยงและการแจ้งเตือนประชาชนอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การบริหารจัดการสถานการณ์เป็นเอกภาพพร้อมกำชับให้ทุกหน่วยงานเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องหากมีแนวโน้มเกิดภัยให้เร่งแจ้งเตือนประชาชนทันทีธัญวรรณจิระโรสวท.สงขลารายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันจันทร์ที่5ตุลาคม2569สายชนนิสังควบคุมเสียงค่ะเพลงแรกในช่วงนี้คือไทยควรคำนึงอย่างย่อนะคะเป็นผลงานของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริค่ะขับร้องบันทึกเสียงโดยเด็กชายถาวรเยาวขันธ์และเด็กหญิงภูนศรีแดงทองดีซึ่งชนะประกวดการขับร้องนะคะ

เราได้ฟังเพลงไทยควรคำนึงอย่างย่อโดยเด็กชายถาวรยวขันและเด็กหญิงภูนศรีแดงทองดีจบไปแล้วค่ะต่อด้วยผลงานของพลตรีโลหิตจิตวาทการจากละครเรื่องอนุภาพพ่อคุณรามคำแหงแสดงเมื่อปี2497ชื่อเพลงอธิษฐานคุณภาวังในธรรมขับร้องค่ะ

นั่นคือเพลงอธิษฐานคุณภาหวังในธรรมขับร้องจากละครของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการเรื่องอนุภาพพ่อขุนรามคำแหงแต่งและแสดงเมื่อปี2497ต่อได้เพลงคิดถึงพี่บ้างคุณฤทธิ์อารีขับร้องเมื่อปี2498คุณเกษมชื่นประดิษฐ์และคุณสมานกาญจนพลินศิลปินแห่งชาติเป็นผู้แต่งนะคะและต่อได้เสียงของคุณเพียงพิษสิริวิไลค่ะคิดถึงและคิดถึงผลงานของว.วัชยา

สองเพลงคือคิดถึงและคิดถึงและอีกเพลงหนึ่งคิดถึงพี่บ้างจบไปแล้วค่ะชุดต่อไปจะเป็นสามเพลงนะคะหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดีวัฒน์เพลงขวัญใจพี่ผลงานของครูสง่าอารัมพีศิลปินแห่งชาติค่ะต่อได้ขวัญใจคนจนคุณสุเทพวงศ์คำแหงศิลปินแห่งชาติขับร้องผลงานของครูไพบูลย์บุตรขันและเพลงที่สามขวัญใจนักเรียนโดยคุณสวรีภกาพันธ์ศิลปินแห่งชาติคุณพยงมุกดาศิลปินแห่งชาติเป็นผู้แต่งเริ่มด้วยขวัญใจพี่

หม่อมราชวงศ์ถนัดศรีคุณสุเทพวงศ์กำแหงและคุณสาวรีภกพันธ์สามศิลปินแห่งชาติขับร้องจบไปแล้วคราวนี้ฟังครูล้วนควันธรรมค่ะใจเป็นห่วงต่อได้คุณจินตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติใจเตือนใจผลงานของวราวรเวทและคุณชรินทร์นันทนครศิลปินแห่งชาติใจฟ้าใจดิน

สามเพลงที่จบไปนั้นคือเพลงใจฟ้าใจดินก่อนหน้านั้นใจเตือนใจและใจเป็นห่วงเราจะต่อด้วยเสียงของคุณชรินทร์ นันทนครศิลปินแห่งชาติเพลงช่อทิพย์รวงทองผลงานของครูพยงมุกดาศิลปินแห่งชาติค่ะต่อด้วยคุณนงลักษณ์โรจนพันธ์ช่อดอกรักผลงานของคุณบุญช่วยกมลวาทินนะคะและเพลงที่สามช่อมาลีหรือชื่อเดิมก็คือมาลีเอ๋ยผลงานของครูประเทืองบุญยประพันธ์คืนวันนี้ฟังเพลงช่อมาลีจากการกับ

มาถึงช่วงสุดท้ายของเพื่อนฝันวันนี้แล้วนะคะคุณเอมอ่อนวิเศษสุดค่ะเพลงกล่อมอารมณ์ผลงานของวงดุริยางค์กองทัพเรือและคุณธานินทร์อินทรเทพกล่อมนิทราคุณอาจินปัญจพันธ์และคุณสง่าอารัมภีสองศิลปินแห่งชาติเป็นผู้แต่งเพลงนี้หม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์บันทึกเสียงใช้ชื่อว่าโลกหลับเพื่อนฝันในคืนนี้สายชนนีสังดิฉันจารุรินทร์มุสิกพงศ์พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่สถานีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติทำการส่งกระจายเสียงจากห้องส่งอาคารถนนท่าเรือตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ในระบบ FM ความถี่ 98.50 เมกะเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาถึง 24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันและจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการต่างๆจากทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ
1: รู้สึกตัวขึ้นเรามาฝึกทำจิตให้มีความสงบกันในช่วงของจิตตวิเวกวันนี้เรามาเริ่มต้นกันด้วยการแผ่เมตตาซะก่อนท่านผู้ฟังเพราะว่าผลอานิสงส์ของการเจริญเมตตาจะทำให้จิตตั้งมั่นได้รวดเร็วเราตั้งจิตไว้ด้วยกับเมตตาเมตตาจะมาได้ยังไงตอนนี้ยังไม่มีกำหนดเอากำหนดคือการหากำหนดคือการดูการสังเกตสังเกตดูตรงไหนที่มันจะมีเมตตาตัวอย่างที่พระพุทธเจ้าให้ไว้คือความรักที่แม่มีต่อลูกนี่เป็นตัวอย่างหนึ่งหรือเวลาที่พระพุทธเจ้าแผ่เมตตาให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายหรือเวลาที่เรามีความรักความปรารถนาดียังไม่มีเงื่อนไขไม่มีประมาณให้กับใครสักคนใดคนหนึ่งเอาตัวท่านผู้ฟังเองนี่แหละนึกถึงเวลาที่เรารักปรารถนาดีมีความให้เขาพ้นจากความทุกข์มีความสุขอย่างใดอย่างหนึ่งปรารถนาดีกับคนนั้นจริงๆเลยนึกถึงตอนนั้นแต่นึกไม่ออกนึกถึงพระพุทธเจ้าตอนที่ท่านแผ่เมตตาเรานึกถึงว่าโอ้เราไปอยู่หน้าท่านได้รับพลังเมตตาเต็มๆเวลาที่เรานึกถึงสถานการณ์ที่มีความเมตตาจิตเราจะมีส่วนแห่งอารมณ์นั้นอยู่หน่อยหนึ่งจะมีส่วนมาแน่นอนไม่น้อยก็มากแต่จะมีแน่หรือเราจะเอาเรื่องของคนอื่นก็ได้ท่านผู้ฟังเรื่องแม่ของคนโน้นครอบครัวโน้นเขารักลูกดูแลลูกอย่างดีโอ้คิดถึงตรงจุดนั้นเราก็มีส่วนแห่งเมตตามาด้วยเกิดขึ้นตั้งอยู่ในจิตของเราด้วยหรืออาจจะนึกถึงคนที่เขาเป็นคนดีคนใดคนหนึ่งเช่นในหลวงรัชกาลที่9หรือครูบาอาจารย์บรรพบุรุษคนใดคนหนึ่งที่ผ่านมาแล้วนึกถึงการกระทำของท่านอันใดอันหนึ่งที่แสดงออกถึงความรักความเมตตาต่อส่วนรวมต่อคนอื่นหรือต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งเรานึกถึงจุดนั้นตั้งฟังจิตเราจะมีส่วนแห่งอารมณ์คือเมตตานี้หน่อยหนึ่งน้อยก็ตามมากก็ตามตั้งไว้ในจิตของเราเมื่อเรามีความเมตตาตั้งไว้แล้วให้จดจ่อลงไปที่ความเมตตานี้เพราะเวลาที่เราตั้งจิตจดจ่อไว้ตรงไหนสิ่งนั้นจะมีพลังขึ้นมาเหมือนเลนส์นูนหรือแว่นขยายท่านผู้ฟังที่ว่าจดจ่อปรับมุมปรับโฟกัสอะไรให้มันเหมาะเจาะโอ้เราจะเห็นชัดเห็นรายละเอียดมันจะมีพลังซูมเข้าไปมันจะขยายใหญ่ออกมาได้เมตตาที่เราตั้งไว้ในจิตของเราเราจดจ่ออยู่กับสิ่งนี้โดยเอาเรื่องราวสถานการณ์ใดๆนั้นที่ว่ามาเป็นเหตุมีเมตตาแล้วจ่อลงไปพลังเมตตาก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจากนั้นให้เราแผ่ไปทั่วบ้าง แผ่เมตตานี้จากตัวเราที่ท่ามกลางอกแล้วก็ให้แผ่ไปทั่วร่างกายของเราเลยตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมจนถึงเบื้องต่ำคือพื้นเท้ามีหนังหุ้มอยู่โดยรอบให้ทุกอนุให้ทุกปรมาณูให้ทุกขุมขนทุกเซลล์ทุกช่องว่างต่างๆอัดแน่นเต็มไปด้วยเมตตาขยายออกไปแผ่ออกไปตั้งเมตตาไว้ไล่ดูตั้งแต่ศีรษะมาจนถึงใบหน้ามีพลังเมตตาลำคอไหล่แขนทั้งสองข้างฝ่ามือปลายนิ้วทั้งด้านหน้าด้านหลังมีเมตตาชุ่มชื่นมีเมตตาเต็มเปี่ยมอยู่ลงมาถึงท่ามกลางอกช่องท้องด้านหลังทั้งบนและล่างเต็มไปด้วยความเมตตาจนไปถึงเอวถึงสะโพกถึงท่อนขาถึงเข่าจนถึงฝ่าเท้าจนนิ้วเท้าทุกนิ้วทั้งซ้ายและขวาเต็มไปด้วยความเมตตาไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งของกายเราเลยท่านผู้ฟังที่ไม่มีเมตตากำหนดเอานะนี่กำหนดเอากำหนดเอาก็คือคิดเอาเพราะว่าเวลาเราคิดเรื่องใดๆมันมีอารมณ์ที่มากับความคิดนั้นโดยเสมออารมณ์ในที่นี้คือเรากำหนดเอาเมตตาเป็นการปรุงแต่งแน่นอนปรุงแต่งไปในทางดีมันดีสิท่านผู้ฟังปรุงแต่งไปในทางไม่ดีมันจึงจะไม่ดีปรุงแต่งมาในทางดีทำไมจะไม่ดีใช่ไหมเราเอาเมตตามาปรุงแต่งให้มันมากขึ้นให้มันทั่วไปหมดอยู่ทุกส่วนอยู่ทุกอนูของร่างกายของเราจากเมตตาที่เราตั้งไว้ตอนต้นกำหนดไปทั่วร่างกายแล้วแผ่ไปคราวนี้แผ่ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายในทิศเบื้องหน้าไม่ว่าจะเป็นสัตว์ที่อยู่ในที่ใกล้หรือที่ไกลจะไกลขนาดไหนใกล้เท่าไรก็ตามได้รับหมดจากนั้นในแผ่ไปยังทิศเบื้องขวาทิศเบื้องขวานั่นคือสัตว์มีสองเท้าสี่เท้ามีเท้ามากหรือไม่มีเท้าสัตว์ปีกสัตว์บกหรือสัตว์น้ำก็ตามให้หมดไม่เว้นใครไว้ลักษณะของเมตตานั้นตบฟังเป็นความรักความปรารถนาดีชนิดที่ไม่มีเงื่อนไขไม่ใช่ว่าเขาต้องทำสิ่งนี้ให้ฉันแล้วฉันถึงจะรักเขาดีกับเขาไม่แคร์ไม่เป็นไรไม่มีเงื่อนไขไม่มีประมาณไม่ใช่ว่าเอาให้ได้แค่นี้นะแล้วไอ้แค่นี้เดี๋ยวฉันจะเก็บเอาไว้บางคนเวลาให้ทานท่านผู้ฟังให้แบบให้เศษๆสมมติคุณมี100,000-700 บาทอย่างเงี้ยนะให้700 บาทก็แล้วกันนี่ก็จะเอาเศษเนี่ยให้อันนี้คือเหลือเก็บไว้110,000อันนี้คือยังมีประมาณมีงบประมาณไงแต่ลักษณะของเมตตานั่นคือให้หมดไม่ได้ต้องคิดว่าจะต้องเก็บเท่าไหร่เอาให้จนพอเช่นถ้าก็มีโครงการต้องจัดทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นมูลค่า50,000สมมตินะแล้วคุณมี110,700เอา50,000ให้เลยโดยไม่ต้องคิดว่าเหลือเศษเท่าไรประมาณเท่าไหร่ไม่ต้องคิดเลยอันนี้คือไม่ต้องมีประมาณไม่มีเงื่อนไขไม่มีประมาณยังมีลักษณะที่ไม่เว้นใครไว้ถ้าเราจะมากะเกณฑ์ว่าเออฉันแผ่เมตตาให้ทุกคนยกเว้นคนนี้ไม่ใช่ไม่คิดอย่างนั้นให้ทุกคนแผ่ไปยังทิศเบื้องหลังด้วย ให้เราตั้งจิตไว้ด้วยกับเมตตากำหนดแปรให้กับตัวเราเองแล้วแปรไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายในทิศเบื้องหลังไม่ว่าจะเป็นสัตว์ที่ตัวใหญ่มองเห็นได้ชัดมีกายหยาบหรือตัวเล็กมีกายละเอียดมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นให้หมดจากนั้นให้แปรไปยังทิศเบื้องซ้ายเมตตานั้นต้องมาพร้อมกับอุเบกขาด้วยท่านผู้ฟังเพราะว่าถ้าเมตตาชนิดที่ไม่มีเงื่อนไขไม่มีประมาณไม่เป็นใครไว้บางทีเราอาจจะไปติดกับดักของคนดีคือถูกคนไม่ดีเอาเปรียบได้หรือบางทีเราช่วยเขาได้ไม่เต็มที่เราก็รู้สึกผิดอีกอันนี้ก็เรียกกับดักของคนดีจะไม่ติดกับดักนั้นเราต้องมีอุเบกขาไปด้วยต้องรู้จักเบรกจิตของเราด้วยอุเบกขาชนิดที่ก็ไม่มีประมาณเหมือนกันเมตตาอุเบกขาต้องไปด้วยกันเราตั้งไว้ด้วยเมตตาแผ่ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายในทิศเบื้องซ้ายไม่ว่าจะเป็นสัตว์ที่ปรารถนาดีหรือปรารถนาร้ายกับเราเห็นเราโดยความเป็นมิตรหรือเป็นศัตรูก็ตามเราไม่เห็นใครโดยความเป็นศัตรูเลยเรามองเห็นสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยสายตาแห่งคนที่รักใคร่กันเป็นอยู่แผ่ไปเบื้องบนด้วยเบื้องล่างด้วยทั่วทุกทางเสมอหน้ากันตลอดโลกทั้งปวงที่มีอยู่เปรียบเหมือนคนเป่าสังที่มีกำลังแข็งแรงสามารถเป่าสังให้ได้ยินได้ทั้งสี่ทิศไม่ยากฉันใดแต่นั้นก็ด้วยจิตมันเป็นไปด้วยกับเมตตาแผ่ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายฉะนั้นเหมือนกันก็ให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขจงมีความเกษมจงมีความเจริญและเมื่อตมวังตั้งจิตแผ่เมตตาไปอย่างนี้แล้วผลอานิสงส์ที่จะเกิดขึ้นได้ผลอานิสงส์ที่เราหวังได้ผลอานิสงส์ที่จะมาถึงคือความที่จะเข้าสมาธิความที่จิตจะตั้งมั่นได้รวดเร็วเรามากำหนดดูเลยท่านผู้ฟังกำหนดในกายของเรานี้ตั้งสติไว้ในกายกายคตาสติเรามีเมตตาชุ่มทั่วชุ่มรอบอยู่ในกายแล้วนะเราไล่มาในกายตั้งแต่เบื้องบนเรียกว่าบอดี้สแกนสแกนหาตั้งแต่ศีรษะจนถึงปืนตาวสแกนหานี่คือกำหนดดูกำหนดดูอะไรร่างกายเรามีอะไรบ้างกำหนดดูจากภายนอกเห็นอะไรดูจากภายนอกของตัวเราเราก็เห็นถ้าบนหัวก็มีผมแต่พระโกนผมก็ไม่มีผมละเห็นแต่หนังหัวกับผิวหนังทั้งหลายก็จะเห็นจากภายนอกปลายมือปลายเท้าก็มีเล็บถ้ายิ้มยิงฟันออกมาก็เห็นฟันด้วยหุ้มทั่วตัวก็ด้วยผิวหนังผมขนเล็บฟันหนังอันนี้เราเห็นจากภายนอกร่างกายของเราร่างกายของเราเห็นจากภายนอกอย่างไรร่างกายคนอื่นเรามองคนอื่นนี่คือจินตนาการนะท่านผู้ฟังนะจินตนาการคือคิดนั่นแหละเรานึกถึงใครก็ได้จะเป็นพ่อแม่พี่น้องเพื่อนร่วมงานหรือที่เราแผ่เมตตาไปทุกคนน่ะได้หมดแล้วคราวนี้เรามองเห็นเขาจากภายนอกดาราคนไหนแสดงเรื่องอะไรก็เห็นนี่เหมือนกันหนังหน้าบนหัวก็มีผมยิ้มยิงฟันออกมาก็ ็นฟันปลายมือปลายเท้าก็มีเล็บผมขนเล็บฟันหนังมองไปทางไหนถ้าเจอคนผมขนเล็บฟันหนังมองไปทางซ้ายถ้าเจอคนผมขนเล็บฟันหนังมองไปทางขวาถ้าเจอคน

บางคนผิวหนังบางจุดมันอักเสบส่วนหนึ่งก็ยังมีหนังอยู่ดีเล็บอาจจะหลุดไปหมดมันก็ยังเหลือบ้างผมขนเล็บฟันหนังเห็นทุกคนเป็นอย่างนี้มองจากข้างนอกมองแล้วเห็นอะไรคือมองเพื่อให้เห็นว่าโอ้มันเหมือนกันอย่างนี้มีความหยาบมีความประณีตแตกต่างกันนั่นแหละเช่นถ้าผิวเด็กก็ละเอียดประณีตหน่อยมีความนุ่มนวลมีความละเอียดผิวคนแก่ผิวคนที่ตากแดดมันก็หยาบกระด้างหน่อยเหี่ยวหน่อยเล็บฟันหนังผมก็เหมือนกันมีความหยาบกระด้างมีความละเอียดประณีตแตกต่างกันอันนี้คือลักษณะของคนแม้สัตว์ก็เป็นอย่างนี้ด้วยเหมือนกันท่านผู้ฟังจะสุนัขหมาแมวสิงโตสัตว์ร้ายสัตว์ดีหมีนกพวกผมขนเล็บฟันหนังเห็นอย่างนี้เหมือนกันตามแต่ลักษณะของสัตว์ประเภทนั้นๆของสิ่งมีชีวิตนั้นๆนั้นๆผู้มันเหมือนกันนี่ตัวเล็กบ้างตัวใหญ่บ้างที่เราแผ่เมตตาไปสรรพสัตว์ทั้งหลายเอาแม้แต่สัตว์ที่มีกายละเอียดเอาดูเทวดาชั้นจาตุมมาราชิกาขึ้นไปจนถึงบริณีมีตาสวัสดีลงไปข้างล่างพวกเปรตพวกอสุรกายพวกสันนรกกายก็มีการละเอียดที่มีการละเอียดก็มีลักษณะเหมือนกันอย่างนี้การละเอียดคือเป็นรูปละเอียดตัมบวะก็จะมีลักษณะที่ออกมีผมมีหนังแต่เป็นความละเอียดของเขานะเป็นรูปที่ละเอียดก็ต้องถูกกำหนดขึ้นถูกสื่อสารออกมา represent ในลักษณะคล้ายๆกันอย่างนี้เหมือนกันนะเนี่ยที่เราแผ่เมตตาไปสัตว์ปีกสัตว์บกมีเท้ามากไม่มีเท้าเหมือนกันอย่างนี้ทุกฝั่งผมขนเล็บฟันหนังตัวเราตัวเขานี่คือภายนอกที่เห็นแล้วว่ามันเหมือนกันอย่างนี้แล้วยังไงเห็นว่ามันต่างกันด้วยความหยาบกระด้างหรือละเอียดประณีตเหมือนก็มีต่างก็มีไอ้ที่เหมือนกันหรือต่างกันเพราะเหตุปัจจัยของมันตามเงื่อนไขของเขากันมาเอาแต่อายุน้อยหน่อยเอาเงื่อนไขเขาเป็นงี้ปัจจัยเขาเป็นงี้ก็ละเอียดหน่อยก็ดูแลตัวเองหน่อยทาครีมทาอะไรผิวหนังก็เลยเป็นอย่างนี้ละเอียดหน่อยประณีตหน่อยอีกคนหนึ่งไม่ค่อยดูแลมีเงื่อนไขปัจจัยมาเป็นอย่างนี้อายุมากแล้วแก่แล้วมันก็หยาบหน่อยกระด้างหน่อยอันนี้เป็นธรรมดาท่านผู้ฟังเป็นเงื่อนไขปัจจัยตามธรรมดาของเขาอย่างนี้เป็นของที่ไม่ได้จะคงที่คงตัวอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาแต่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามเงื่อนไขปัจจัยคงอยู่ก็ตามด้วยเงื่อนไขปัจจัยดับไปก็ตามด้วยเงื่อนไขปัจจัยของเขาของเขาผมขนเล็บฟันหนังของเขาด้วยของเราด้วยแต่วันไหนเราไม่ได้ตัดเล็บลองดูเล็บยาวออกยาวออกยาวไม่พอมันดำด้วยดำไม่พอมันเหม็นด้วยเอากระตาตัดเล็บทายามันก็สะอาดดีขึ้นมาสะอาดมันก็ไม่เหม็นไม่สกปรกล้างมือก็มีกลิ่นหอมเดี๋ยวก็เหม็นได้แล้วก็หอมได้เล็บเป็นอย่างนั้นเปลี่ยนแปลงได้เล็บขบเล็บคุดก็รักษามันก็หายได้เมื่อก่อนไม่เป็นเหตุปัจจัยมันมีมามันก็เป็นขึ้นมาได้โรคผิวหนังโรคเล็บโรคที่หนังศีรษะที่ผมมีหมดอ่ะฟันนี่ยิ่งหนักเลยตามเหตุตามปัจจัยเหมือนกันนี่คือภายนอกภายนอกแล้วอย่างไรของตัวเราอย่างนั้นเหมือนของตัวเขาภายในก็ด้วยตัวฝังถ้าเรามาเพ่งมองดูด้านในร่างกายของเรา

0: เราก็จะเริ่มลอกผิวหนังของเราออกการลอกออกไม่ยากคุณผู้ฟังจินตนาการเราเริ่มโกนผมโกนขนออกให้หมดคุณผู้ฟังจะมียาสักประเภทใดประเภทหนึ่งนะหรือแสงสักประเภทใดประเภทหนึ่งใช้ไปนี่นึกภาพเอานะนี่จินตนาการใช้ไปที่บุคคลนี้ปุ๊บเนี่ยผมขนในร่วงออกหมดเล็บด้วยร่วงออกหมดเลยผมขนเล็บกองไว้กองหนึ่งบนหนังมันจะมีผิวนี่ก็ลอกออกสมบูรณ์ผิวนี่คือลักษณะเนื้อเยื่อบางๆไม่ถึงครึ่งมิลลิเมตรด้วยซ้ำที่มันจะคลุมอยู่บนหนังอยู่ชั้นหนึ่งเพื่อรักษาความชุ่มชื้นอย่างเวลาที่เราตากแดดแล้วผิวหนังเป็นขุยๆขึ้นหรือเวลาที่เราขัดขี้ใครแล้วมันมีขี้ใครออกมามันก็ตรงนี้แหละตรงส่วนที่เป็นผิวเราลอกผิวออกทั้งหมดของร่างกายท่านผู้ฟังใหญ่ขนาดไม่เกินไข่เป็ดไข่ไก่เนี่ยด้วยซ้ำลูกเล็กๆออกมาสักลูกหนึ่งผิวทั่วร่างกายของเราเอามารวมกันใหญ่ไม่เกินไข่ไก่ฟองเล็กๆด้วยซ้ำนี่คือผิวพอลอกผิวออกแล้วท่านผู้ฟังเราจะเห็นแต่หนังซึ่งหนังตรงนี้มันจะไม่ได้มีการแต่งได้แล้วก็เลยเป็นหน้าสดอยู่อะไรที่เราจะแต่งหน้าทาครีมได้เราจะทาแต่งบนผิวใช่ไหมแล้วมันก็ค่อยซึมลงไปมันก็จะค้างอยู่บนผิวนั่นแหละแต่พอเราล้างออกกำจัดส่วนที่เป็นผิวออกพวกครีมพวกอะไรต่างๆที่เราโมะไว้ทาไว้ก็ออกมาด้วยเหลือแต่หนังจริงๆแล้วคราวนี้บางคนอาจจะหนังเป็นสีแบบกระดำกระดางเป็นฝ้าหรือเป็นขาวเป็นดำเป็นกลางเป็นเคลื่อนตรงนี้มันจะปรากฏชัดล่ะอยู่บนหนังก็เรียกโรคผิวหนังก็จะเห็นชัดนะว่าคนนี้ดำคนนี้ขาวส่วนตรงนี้แดงตรงนี้เหลืองตรงนี้ขาวจะมีสีของหนังเป็นคนอินเดียหรือแอฟริกาเนี่ยอาจจะดำหน่อยแต่คนยุโรปคนทางตอนเหนืออาจจะขาวหน่อยคนเอเชียก็เอาโทนเหลืองๆแต่คนก็จะมีสีตามแต่ที่เม็ดสีมันจะปรากฏมีบนหนังนี่คือหนังของเราเป็นอย่างนี้เราลอกออกเหมือนกันคราวนี้เราลอกหนังออกตัวบังลอกหนังออกหลอกดีๆสมมติหลอกออกมาให้มันเป็นถุงแต่เราทำแว่นให้เป็นตรงคอตรงนี้ปาดตรงไปตรงคอนี่ใช่ไหมแล้วพวกเนื้อพวกอะไรที่อยู่ในร่างกายเนี่ยดึงออกมาทางคอนี้ได้โดยให้ผิวหนังทั้งหมดยังเป็นชิ้นเดียวกันเอาไว้รอดออกมารูดออกมาเป็นเปรียบเหมือนกับงูมันลอกคราบนะทุกฝั่งเหมือนตัวเราดึงบึ๊กออกมาจากหนังที่เป็นถุงทั้งหมดส่วนที่เป็นหนังทั้งหมดก็มากองไว้กองเราก็จะเห็นแต่ร่างกายที่ไม่มีหนังท่านผู้ฟังก็จะมีเนื้อแดงๆเป็นสีชมพูระเรื่อระเรื่อไม่ว่าจะคนดำคนขาวคนเหลืองคนเอเชียยุโรปก็นี่เหมือนกันละมันไม่เหมือนกันก็ตรงหนังนั่นแหละผมขนเล็บฟันผิวและหนังไปกองรวมกันอยู่ตรงพื้นนั้นแล้วแยกออกไปแล้วที่เห็นตอนนี้ก็จะเป็นส่วนที่อยู่ด้านในที่ปกติเราจะไม่ค่อยเห็นกันจินตนาการท่านผู้ฟังจินตนาการเราคิดนึกเรื่องนี้ปรุงแต่งอย่างนี้ไปเพราะอะไรการปรุงแต่งอะไรก็ตามท่านผู้ฟังหลักการของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้ว่าถ้าปรุงแต่งแล้วให้เกิดความกำหนัดความยินดีเพลิดเพลินลุ่มหลงพอใจการปรุงแต่งใดๆนั้นน่ะมันไม่ดีมันทำให้ตัณหามันเจริญขึ้นกิเลสมันเพิ่มขึ้นเช่นถ้าเราทำการตลาดเนาะหรือขายของหรืออัดวิดีโอพูดอะไรไปแล้วให้กระตุ้นให้คนแบบอยากให้คนมีราคะเพิ่มขึ้นโทสะโมหะเพิ่มขึ้นเนี่ยอันนี้ไม่ดีไม่ควรทำคำพูดนั้นไม่ควรพูดการกระทำนั้นไม่ควรทำแต่ถ้าการปรุงแต่งใดๆสมมติว่า ที่ทำให้คลายความกำหนัดทำให้ราคะจากที่มีอยู่เบาบางลงโทสะโมหะจากที่มีอยู่เบาบางลงลดลงการปรุงแต่งนั้นดีคำพูดนั้นดีการกระทำนั้นดีควรทำเพราะมันระงับราคะโทสะโมหะเป็นการปรุงแต่งที่เป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งรู้พร้อมและนิพพานนี่คือเรากำลังทำการปรุงแต่งทำความคิดทำความเข้าใจในข้อนี้กันอยู่ลักษณะการพิจารณาอย่างนี้พระพุทธเจ้าเรียกว่าเป็นกายคตาสติเหมือนเราทำมาตั้งแต่ต้นเมตตาเราทำมาปรุงแต่งแบบไม่มีความรักความปรารถนาดีโทสะมันก็เบาบางลงเมตตาจากที่มีน้อมก็มีมากขึ้นมาอกุศลธรรมลดกุศลธรรมเกิดขึ้นเพิ่มขึ้นนี่เป็นความเพียรนี่เป็นการปรุงแต่งไปในการรู้ยิ่งรู้พร้อมนิพพานเรามานึกถึงกายแยกออกผมคนเล็บฟันหนังของเขาของเรานี่มันทำให้เกิดเห็นตามความเป็นจริงเบื่อหน่ายคลายกำหนัดมีการแยกแยะส่วนต่างๆทำให้ไม่ลุ่มหลงไปในความคิดหรือสิ่งที่จะกำหนัดอยู่อย่างนั้นการปรุงแต่งแบบนี้มันดีปรุงแต่งเลยท่านผู้ฟังปรุงแต่งเลยปรุงแต่งให้มันยิ่งขึ้นไปคราวนี้ลอกหนังออกเหลือแต่เนื้อไว้ร่างกายมันด้วยเป็นอย่างนี้นะเนื้อของเราที่มันเป็นสีชมพูแดงๆท่านผู้ฟังเพราะมันมีเลือดอยู่เลือดของมนุษย์เป็นสีแดงที่มันเป็นสีแดงเพราะมันมีธาตุเหล็กท่านผู้ฟังเราเป็นฮีโมโกลบินแต่สารฮีโมโกลบินเนี่ยมันเป็นธาตุเหล็กทำให้เลือดเอามาเป็นสีแดงเลือดที่ซึมซาบอยู่ในร่างกายของเราทั้งหมดไหลไปตามสายเลือดเส้นเลือดหลอดเลือดไหลไปได้ก็มีปั๊มคือหัวใจบีบไปนี่คือระบบเลือดไปหล่อเลี้ยงตามกล้ามเนื้อต่างๆจะมีระบบที่ไม่ใช่ระบบเลือดแต่เป็นเส้นๆไปกับน้ำเหลืองน้ำเหลืองมันก็มีท่ออะไรที่มันจะแบบไหลๆไปของมันนะมันก็มีท่อของมันไปเหมือนกันมันก็ไหลไปตามเนื้อของเราเหมือนกันตามกระดูกตามเนื้ออะไรไปจะมีระบบอากาศจุดที่อากาศมันจะมาเข้าสู่ร่างกายผ่านทางจมูกผ่านทางปอดก็ไปผสมกันกับในเลือดก็ไปตามส่วนต่างๆร่างกายด้วยหัวใจบีบไปร่างกายของเรามีอวัยวะภายในที่ทำหน้าที่ต่างๆปอดตับหัวใจม้ามกระเพาะไตพังผืดทั้งหลายที่หุ้มอยู่พวกนี้เรารูดออกท่านผู้ฟังกล้ามเนื้อต่างๆที่มันติดกันกับกระดูกได้มันก็ติดกันด้วยพังผืดอยู่เพราะตัวกล้ามเนื้อมันต้องยืดต้องหดใช่ไหมมันจะเป็นแดงๆมันต้องมีการขยับเคลื่อนไหวแต่ส่วนที่มันจะต้องแบบยึดเหนียวให้มันติดเนี่ยนี่ก็เรียกพังผืดหรือว่าเอ็นก็ได้เอ็นด้วยพังผืดด้วยหุ้มเอาไว้ยึดเอาไว้กับกระดูกเราลอกพวกนี้ออกทั้งหมดทั้งหมดแล้วมากองไว้กองรวมทั้งอวัยวะภายในทั้งหลายมีหัวใจตับปอดด้วยกองไว้แล้วที่กองเอาไว้แล้วก็จะเหลือแต่โครงกระดูกที่เรียกว่าเป็นโครงนั้นเพราะว่ามันไม่ได้เป็นชิ้นเดียวทั้งหมดมันเป็นหลายๆชิ้นมาต่อกันก็เลยเป็นโครงขึ้นเวลาเราจะสร้างบ้านนะคุณก็เอาเหล็กมาผูกกันก่อนประกอบกันผูกเหล็กขึ้นเป็นโครงแล้วก็ค่อยเทด้วยปูนฉาบด้วยปูนแต่งอะไรเข้าไปปูนที่ฉาบเข้าไปเทเข้าไปเพื่อให้มันรวมกันเป็นอันหนึ่งเดียวกันขึ้นมาเหมือนร่างกายของเราเป็นกระดูกเป็นชิ้นๆมาต่อกันม าต่อกันยึดกันด้วยเส้นเอ็นประกอบกันขึ้นเป็นโครงแล้วฉาบทาไว้ด้วยเนื้อและเลือดหุ้มเอาไว้ด้วยหนังอีกทีเหมือนสร้างบ้านอย่างนี้เลยนะบวงเอาเหล็กมาต่อกันเป็นโครงฉาบทาไว้ด้วยปูนปะเอาไว้ด้วยวอลเปเปอร์บ้างกระเบื้องบ้างตกแต่งไปร่างกายเราเหมือนกันอย่างนี้เลยเหมือนกันเลยมีกระดูกเป็นโครงมีเนื้อเลือดฉาบทาไว้หุ้มโดยหนังต้องอาบน้ำมันวันหนึ่งบางคนสองครั้งสามครั้งเพราะว่ามันเหนื่อยดิเหงื่อมันออกยังต้องทาครีมยังต้องทาตรงที่มันเหม็นให้หอมบางคนไม่ใช่โมะแค่ครีมยังไปทำหัตถการตรงให้ตึงตรงนี้ให้ขาวตรงนั้นให้หย่อนให้ขยายตามแต่ที่ว่าจะต้องการทำเริ่มมีการประคบประงมดูแลประคับประคองร่างกายนี่มันตลอดทั้งวันเลยนะตื่นเช้ามาล้างหน้าหวีผมแปรงฟันนี่คือกิจเนื่องด้วยกายที่เราจะต้องทำยังต้องกินข้าวก็ดูแลกายอยู่แล้วยังต้องออกกำลังกายโอ้สรีระกิจนี่มันเยอะแยะไปหมดมีก็ต้องดูแลมันป่านนี้ท่านผู้ฟังดูแลมันป่านนี้ทุกวันวันละหลายรอบยังป่วยได้ยังเปลี่ยนแปลงได้จากที่ดำเป็นขาวเป็นผมจากที่ตึงเป็นหย่อนผิวหนังจากที่ขาวเป็นดำเล็บทั้งหลายจากที่แข็งแรงเป็นอ่อนแอกล้ามเนื้ออย่างเงี้ยมีแรงรับได้มากการยืดหดแรงตามมันก็กลายเป็นได้น้อยแต่ประคบประงมดูแลประคับประคองก็ยังมีความเสื่อมไปมีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาคำว่าธรรมดานั้นหมายถึงตามเหตุตามปัจจัยเงื่อนไขเหตุปัจจัยเงื่อนไขเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเช่นให้ป่วยให้แก่มันก็ออกมาในรูปของความเจ็บความแก่บางทีเป็นโรคเอาหายเพราะอะไรก็กินยาเอายาก็เป็นเหตุปัจจัยอย่างหนึ่งใส่ยาลงไปเอาหายได้เออหายได้หายปวดขึ้นมาอ่ะก็เพราะว่ามีเหตุปัจจัยปรุงแต่งเป็นธรรมดาประคบประงมประคับประคองดูแลร่างกายของเรายังมีความเปลี่ยนแปลงไปดีบ้างแย่บ้างเจริญบ้างเสื่อมบ้างควบคุมได้บ้างไม่ได้บ้างในที่ควบคุมได้บ้างไม่ได้บ้างนั่นแหละมันเป็นความไม่เที่ยงอะไรที่ควบคุมได้มีเหตุมีปัจจัยใช่ไหมล่ะโดยเหตุปัจจัยนี้จึงให้ผลคาดการอย่างนี้เกิดขึ้นได้นั่นแล้วมันไม่เที่ยงตรงๆเลยเพราะมันมีเหตุผลมันจึงเกิดความไม่เที่ยงความเป็นอนัตตาปรากฏขึ้นจากการที่เราสร้างเหตุไปผลก็เกิดหรือบางทีเราสร้างเหตุไปผลมันไม่เกิดอยากจะให้หายมันนั้นเจ็บมากขึ้นอยากจะให้ขาวมันดันไม่ขาวเออมันก็มีเหตุปัจจัยอื่นไม่ใช่เหตุเดียวผลเดียวแต่มีหลายเหตุหลายผลได้บางทีมันไม่เกิดแล้วมันก็เป็นเหตุปัจจัยของมันอีกเหมือนกันมีเงื่อนไขปัจจัยเป็นธรรมดาของเขาอย่างนี้ไม่ว่าผลที่เราคาดหวังจะเกิดหรือก็ไม่เกิดมันคือความไม่เที่ยงเหมือนกันไม่ว่าเราจะประคบประงมประคับประคองดูแลบีบคั้นมันก็ยังมีความไม่เที่ยงเป็นธรรมดาของเขาเป็นธรรมดาของเขาอย่างนี้อย่างนี้มีลักษณะอย่างนี้อย่างนี้เป็นธรรมดาความเป็นธรรมดานี้ท่านผู้ฟังมีทั้งในตัวเราอย่างไรก็มีในคนอื่นอย่างนั้นเหมือนกันจะเป็นพ่อแม่เราจะเป็นพี่น้องเราจะเป็นเพื่อนเราจะเป็นคนที่เรารู้จักในอดีตหรือปัจจุบันหรือที่ยังไม่เกิดตอนนี้จะมาเกิดข้างหน้าก็จะมีความไม่เที่ยงเป็นธรรมดาอย่างนี้เหมือนกัน มีการเป็นเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไขปัจจัยของเขาเหมือนกันมีลักษณะก็ไม่ว่าจะมี AI ไม่มี AI มันก็เป็นอย่างนี้เหมือนเดิมความที่มันจะต้องขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยปรุงแต่งกันมาประเด็นคือพอมันมีการปรุงแต่งอย่างนี้การปรุงแต่งนี่คือสังขารดูไหมท่านผู้ฟังตามเงื่อนไขปัจจัยเราจะให้กุศลเกิดได้ยังไงเราจะให้อกุศลมันดับหายไปได้ยังไงเพราะว่าถ้ามีการปรุงแต่งแล้วอย่างที่ว่าเกิดความลุ่มหลงเกิดความไม่เข้าใจเกิดความยึดติดยึดถือเอาการปรุงแต่งนั้นไม่ดีนะในทางตรงข้ามถ้าปรุงแต่งแล้วเกิดความรู้ยิ่งเกิดการปล่อยวางลดราคะโทสะโมหะนั่นปรุงแต่งดีนะเราจะปรุงแต่งแบบไหนในสถานการณ์เดียวกันได้นะท่านผู้ฟังเพราะกายเดียวเดิมที่มีลักษณะเหตุเงื่อนไขปัจจัยเป็นมาอย่างไรยังไงมันทำให้เกิดความลุ่มหลงทำให้เกิดความเพลิดเพลินปรุงแต่งมาอย่างนี้แล้วโอ้เป็นเรื่องเป็นราวอะไรกันเราเห็นกันมาแล้วในขณะที่การพระพุทธเจ้าท่านก็สอนว่าด้วยกายเดินเดียวกันนี่แหละสามารถตั้งเป็นกายคตาสติให้เกิดความรู้ยิ่งรู้พร้อมนิพพานก็ทำได้อยู่นะกายเดียวเดิมเหมือนกันคนหนึ่งเห็นกลับลุ่มหลงเพลิดเพลินมีอกุศลเกิดส่วนอีกคนหนึ่งเห็นกายเดียวเดิมกันนี้กลับมีความหน่ายคลายกำหนัดลดราคะโทสะโมหะได้แต่ว่าเขามองแตกต่างกันยังไงในกายเดียวเดิมก้อนนี้ความต่างกันตะวันมันเริ่มต้นตรงที่เรากำหนดถ้าเรากำหนดไม่ดีมันบึ๊ดบึ๊ดไปเป็นทางอกุศลได้กำหนดดีบึ๊ดบึ๊ดตั้งขึ้นเป็นทางกุศลได้กำหนดนั้นคืออะไรกำหนดไม่ดีคือสติที่เป็นมิจฉาเดินไปจดจ่อเพ่งตั้งไว้สังเกตในจุดที่มันจะให้เกิดความเพลิดเพลินลุ่มหลงราคะโทสะขึ้นอย่างเช่นถ้ามองสิ่งที่มันสวยงามโดยความเป็นของสวยงามคุณกำหนดดูตรงความสวยงามกำหนดดูโดยเล็กๆหรือกำหนดดูโดยกว้างกำหนดดูโดยเล็กๆก็คือโดยอนุพยัญชนะเช่นเล็บสวยนะนี่นะผิวสวยนะนี่นะใหญ่เป็นส่วนๆโอ้หรือว่าสุขภาพแข็งแรงนะนี่นะใหญ่เป็นส่วนๆเลขคอเลสเตอรอลดีนะเลขน้ำตาในเลือดดีนะไบโอมาเกิดทั้งหลายอันนี้จะทำให้มองกำหนดลงไปแล้วเห็นแต่ความดีความสวยความเจริญอันนี้มิจฉาสติเกิดขึ้นละกำหนดดูในลักษณะที่ให้กิเลสมันเกิดกำหนดนี่ก็คือสังเกตใช่ไหมล่ะสังเกตก็คือสติไงสติที่ว่านี่คือมิจฉาสติไงแต่ถ้าตอนที่คุณกำหนดดูกำหนดดูสติแล้วสังเกตดูแล้วดูยังไงนะให้เป็นสัมมาดูยังไงให้เป็นสัมมาดูเห็นโดยความที่มันเป็นของไม่เที่ยงดูเห็นโดยความที่มันเป็นของไม่สวยงามเป็นของปฏิกูลเห็นกายเดียวกันแต่ว่าโอ้นี่มันเหี่ยวย่นได้เปลี่ยนแปลงได้ไม่เที่ยงได้เป็นของไม่สวยงามอะไรอะไม่สวยงามหนังนี่แหละไม่สวยงามผมนี่แหละไม่สวยงามก็มันสวยอยู่นี่แสดงว่าคุณกำหนดดูแบบมิจฉาสติไงแต่ถ้าเราเห็นโดยความไม่สวยเช่นโอ้โหถ้าลองไม่สระดูดิฟันลองไม่แปลงดูดิไม่ต้องคนอื่นแล้วตัวเองขี้เดียดก่อนเลยโอ้เหม็นเหม็นมีคนก็บอกนะเวลาคนอื่นผายลมเหม็นแต่เวลาผายลมของตัวเองตดออกมาตดตัวเองไม่เหม็นเลยก็เหม็นนั่นแหละแต่ว่าพยายามมองให้ไม่เหม็นไงพยายามมองการแบบมากำหนดดูจุดที่มันจะหอมดีเป็นธรรมชาติของร่างกายเป็นงี้แหละมีฉาสติละแต่ถ้าเราเห็นโดยความมันเป็นของปฏิกูลมันเป็นของไม่สวยงามมันเป็นของที่ไม่ใช่เ จะตั้งมั่นยั่งยืนอยู่งี้กำหนดดูตรงนี้การกำหนดการสังเกตดูจุดนี้เรียกว่าเป็นสัมมาสติสัมมาสติกับมิจฉาสติมันแยกกันตรงนี้นะท่านผู้ฟังถ้าโดยรายละเอียดเล็กๆ เราเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงไม่ให้บาปอกุศลธรรมใดๆมันตามมาได้เห็นโดยภาพรวมภาพรวมนี่คือโดยนิมิตทั้งหลายอย่างเช่นว่ารถยนต์เนี่ยนะแต่เราดูเล็กๆเช่นล้อเช่นพวงมาลัยเช่นเครื่องยนต์แยกเป็นส่วนๆกับดูโดยรวมดูโดยรวมก็รถตั้งกันเป็นยังไงการดูแยกเป็นส่วนๆนี่คืออนุพยัญชนะการดูโดยรวมนี่คือโดยนิมิตทั้งหมดไม่ว่าจะเล็กๆทีละส่วนละส่วนหรือใหญ่ๆโดยรวมทั้งหมดดูแล้วเห็นแล้วสังเกตนี่อย่าให้อกุศลธรรมมีราคะความลุ่มหลงเพลิดเพลินโทสะเกิดขึ้นแต่ให้กุศลธรรมคือความรู้ยิ่งปัญญาความเข้าใจความหน่ายเกิดขึ้นแทนการสังเกตดูแบบนี้เป็นสัมมาสติเป็นการสำรวมอินทรีย์สังเกตดูที่กายของเราแล้วดูวังเห็นความไม่เที่ยงแล้วมีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาแล้วมีความเป็นของไม่สวยงามตั้งแต่ข้างในไปจนถึงข้างนอกเรามองคนข้างนอกเห็นผมขนเล็บฟันหนังของเขาทะลุเข้าไปถึงข้างในตัวเราอย่างไรตัวเขาก็อย่างนั้นตัวเขาอย่างไรตัวเราก็อย่างนั้นแต่เราจะบอกว่าเอ้ยฉันไม่สวยฉันไม่หล่อแต่เขาคนนั้นสวยหล่อไม่ต่างกันหรอกทุกท่านเหมือนกันตรงที่ว่าก็เป็นปฏิกูลเหมือนกันอาจจะมีความหยาบละเอียดประณีตต่างกันแต่โดยรวมแล้วเหมือนกันอย่างนี้ที่ว่าเหมือนกันไม่เที่ยงยังไงเขาเราอย่างนั้นแหละสิ่งใดไม่เที่ยงตัววังสิ่งใดไม่เที่ยงท่านถามพระพุทธเจ้าปิวไว้มันไม่เที่ยงใช่ไหมมันเปลี่ยนแปลงได้ใช่ไหมเป็นของปฏิกูลใช่ไหมมีความไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขท่านถามสิ่งที่ไม่เที่ยงมันก็จะคงอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปลักษณะนั้นน่ะเป็นทุกข์ถ้าเราจะมาหาสุขในสิ่งที่ไม่เที่ยงคุณหาไม่เจอเพราะมันเป็นทุกข์ถ้าเราพยายามจะหาสุขกำจัดทุกข์ในสิ่งที่ไม่เที่ยงคุณจะทำไม่ได้กำจัดทุกข์ออกไปดูที่เหม็นๆออกไปดูที่ไม่ขาวให้มันขาวดูที่ไม่ตึงให้มันตึงดูจะกำจัดสิ่งที่เป็นทุกข์ออกไปใช่ไหมทำได้ท่านฟังทำได้นิดหน่อยทำได้เป็นบางครั้งบางคราวทำได้บางตามแต่เหตุตามแต่ปัจจัยถ้าเงินค่าครีมหมดเมื่อไหร่มันก็ตึงได้แค่นั้นหรือเงินค่าทำหัตถการหมดเมื่อไหร่ไม่ได้ทำหัตถการมันก็ขาวได้เท่านั้นจะหาความสุขในสิ่งที่เป็นทุกข์นี่จะเจอแต่ของปลอมท่านฟังจะเจอสุขอยู่แต่เป็นปลอมๆจะเจอสุขอยู่แต่ว่าแค่แบบเดียวบางทีถูกหลอกด้วยไอ้สุขที่มันเจอแบบของปลอมไม่ได้อยู่นานมันก็ทุกข์อยู่ดีจึงเรียกว่าจะหาความสุขในสิ่งที่ไม่เที่ยงคุณจะไม่เจอจริงๆแล้วจะเจออะไรเจอแต่ความทุกข์เราจะเจอแต่ความทุกข์ในสิ่งที่ไม่เที่ยงนั้นอันนี้แน่นอนสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาท่านถามนะควรแล้วไหมควรแล้วหรือหนอที่เราจะเข้าใจมีมุมมองมีทัศนคติว่านี้เป็นของเราเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราควรไหมมันก็เป็นของเราอยู่ท่านนี่กับตัวฉันกายฉันรถฉันบ้านฉันโทรศัพท์มือถือของฉันสิ่งของของฉันเอาก็ คุณซื้อมาก็ของคุณใช่ไหมล่ะไอ้ที่ว่ามันเป็นของเรานี่ถ้าเราขายไปให้คนอื่นอะสมมติคุณขายรถขายโทรศัพท์มือถือขายบ้านขายเสื้อผ้าขายกระเป๋าขายรองเท้ามันก็ไม่ใช่ของเราเลยใช่ไหมล่ะมันก็เป็นของเขาเราแสดงว่ามันเปลี่ยนมือกันได้ไอ้ที่เป็นของเราเออมันก็เป็นของเขาได้ที่ตรงนี้แหละท่านฟังมันก็ไม่ใช่ของเราไงเพราะถ้ามันเป็นของเรามันต้องเป็นของเราตลอดเขาก็กายนี่ไงท่านกายเนี่ยเป็นของเรามุมมองตรงนี้นะท่านฟังที่สําคัญกายของเราเป็นของเราจริงไหมสมมติแล้วทำไมตับคุณบริจาคให้คนอื่นได้ตาไตอย่างเงี้ยไตถอดออกมาดิแล้วไปให้คนอื่นดูหรือไตเรามีปัญหาเอารับของคนอื่นมาดูเปลี่ยนเหมือนอะไรเลยท่านผู้ฟังไม่ต้องพูดถึงไตถึงตับแล้วหัวใจเขายังเปลี่ยนได้สมองทุกวันนี้ก็ยังเปลี่ยนได้เลยดวงตาก็เปลี่ยนกันได้มันของเราจริงไหมล่ะที่บอกว่าถ้ากายของเราสิ่งของภายนอกอาจจะเข้าใจอยู่ใช่ไหมรถบ้านเปลี่ยนมือได้ไม่ใช่ของเราขายก็เป็นของเขาร่างกายเราก็เหมือนกันนะท่านผู้ฟังขายเปลี่ยนได้เลยเปลี่ยนได้ทุกส่วนเหมือนอะไหล่รถยนต์อย่างนี้เลยเอาแล้วอันไหนมันของเราจริงๆล่ะก็ถ้ามันของเรามันต้องของเราจริงๆใช่ไหมล่ะแต่ว่านี่ของเขาก็ยังเอาไปได้ขนาดว่าไม่ได้ว่าจะให้เขายังเอาไปได้พวกขโมยอวัยวะยังมีไงท่านฟังแล้วงั้นมันจะเป็นของเราได้ไงถูกไหมล่ะมันไม่ใช่ของเราจริงๆมันเป็นของที่เรียกว่าเป็นอนัตตามุมมองตรงนี้ท่านฟังมุมมองทัศนคติความเข้าใจทิฏฐิตรงนี้เราต้องให้เข้าใจชัดเจนว่าโอ้มันไม่ใช่ของเรานะนี่นะเพราะว่าถ้าเราไปเข้าใจว่าสิ่งที่ไม่ใช่ของเราว่าเป็นของเราเราจะทุกข์มากเหมือนเราพยายามหาความสุขในสิ่งที่เป็นทุกข์เราจะหาไม่เจอพยายามเท่าไหร่ก็ยากด้วยเหนื่อยเปล่าเราจะพยายามหาสิ่งที่เป็นตัวตนในสิ่งที่มันไม่ใช่ตัวตนเราก็ไม่เจอเหมือนกันเราจะพยายามมากแล้วก็เหนื่อยเปล่าได้ก็แบบชั่วคราวไม่จริงเป็นของปลอมสุขจอมปลอมเป็นของเราจอมปลอมไม่ได้ว่าจะเป็นที่พึ่งเป็นหลักแหล่งอะไรได้ท่านเปรียบเหมือนคนที่ไปแสวงหาแก่นไม้ท่านผู้ฟังแล้วก็ไปเจอต้นกล้วยต้นหนึ่งตอนนี้คิดว่าในนี้มันจะมีแก่นไม้ก็เลยปอกกาบต้นกล้วยออกปอกกาบต้นกล้วยออกปอกกาบออกปอกกาบออกกระพี้ก็ไม่เห็นท่านผู้ฟังปอกไปปอกไปเอ้าไม่หมดแล้วอ่ะเหลือแต่แกนไส้นิ่มๆด้วยเนี่ยแล้วข้างในนี้มันจะมีแก่นได้ไงแข็งๆไม่มีแต่ระหว่างที่เราปอกออกปอกนี่ลุ้นอยู่นะมันน่าจะมีมันน่าจะมีเหมือนคนเล่นหวยท่านผู้ฟังวันหวยจะออกนี่โอ้ยซื้อได้เลขเด็ดมาปรุงแต่งเต็มที่เลยฉันได้เงินมาแล้วจะซื้ออะไรจะให้ใครจะทำยังไงกับเงินนั้นซื้อมาแล้วแล้วจะทำไงต่อกับสิ่งนี้โอ้ยแบบสบายใจมากเลยดีใจมากเลยเหมือนคนปอกกับกล้วยนี่ลุ้นว่าข้างในต้องมีต้องมีต้องมีแต่พอหวยออกตัมบูฟังเลยเงียบมิดเอาไม่ตรงไม่ตรงเลขที่วางไว้ความฝันหวานทั้งหมดเนี่ยพังตึ้มเลยมาลายไม่เหลือชิ้นดีชิ้นใหญ่ๆเนี่ยบอกว่าจะเก็บไว้ไม่เหลือพังหมดปอกกาบออกปอกกาบออกก็พี่ไม่เห็นเลยจะไปเห็นกันได้ไงพิจารณาลงไปเนี่ยความเป็นตัวตนอยู่ตรงไหนในกายนี้แม้เศษเสี้ยวหนึ่งก็ไม่มีจี้ลงไปตรงไหนมันโอ้มันกลายเป็นช่องว่างเป็นของเปล่าเป็นของว่างอวัยวะไหนเอาว่ามาดูวันนี้ของเราเล็บบ่เล็บก็ตัดทิ้งอยู่ทุกเดือนผมหมอผมก็โกนอยู่ทุกเดือนนี่เหมือนกันหัวใจอ่ะก็อย่างที่ว่าเปลี่ยนแปลงได้นะหัวใจเราดวงเนี้ยไม่เหมือนกับดวงที่10เดือนที่แล้วนะ 10ปีที่แล้วเนี่ยคนละก้อนกันนะร่างกายของเราทั้งหมดนี่มันทำการก๊อปปี้ตัวเองเซลล์อ่ะแล้วเซลล์เก่าก็ตายไปเซลล์ใหม่ก็เกิดขึ้นมาทางเทคนิคแล้วมันคนละตัวกันคนละก้อนกันคนละอย่างกันไม่ใช่ตัวเดียวกันความเป็นตัวตนเอาต่อให้เจาะลงไปอีกอ่ะในทางชีววิทยาเป็นเซลล์เป็นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมในทางฟิสิกส์อ่ะคุณแยกไอ้ส่วนที่เป็นอวัยวะออกเอาก็เป็นโมเลกุลแยกโมเลกุลออกก็เป็นอะตอมอะตอมหลายๆอะตอมมาต่อกันใช่ไหมล่ะแยกอะตอมออกมันก็เป็นส่วนที่เป็นนิวเคลียสกับอิเล็กตรอนใช่ไหมล่ะอิเล็กตรอนนี่ก็ช่องว่างซะส่วนใหญ่ในนิวเคลียสแยกต่อไปอีกโอ้มันก็เป็นควักเป็นอะไรที่ละเอียดลงไปอีกนั่นก็เป็นช่องว่างอีกเหมือนกันเดี๋ยวหายได้เดี๋ยวตั้งอยู่ได้เอ๊ะมันอะไรเกิดดับดับแต่ทำไมดูภายนอกมันคงที่คงตัวเหมือนมีอยู่ตลอดแต่พอดูข้างในอ้าวมันทำไมเป็นฝุ่นฝุ่นเป็นผงผงเป็นก๊าซเป็นคลื่นมันก็เพราะว่าจริงๆมันเป็นอย่างนั้นแหละทุกท่านความจริงจริงๆความจริงจริงๆมันเป็นอนัตตาสิ่งใดไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรแล้วหรือที่เราจะตามเห็นสิ่งนี้นั้นว่านั่นเป็นตัวเรานั่นเป็นของเรานั้นเป็นตัวตนของเราคำตอบของคำถามนี้คือไม่ควรจิตอย่าไปเข้าใจว่ากายนี้เป็นของเรามุมมองคือให้เข้าใจว่ากายนี้เป็นอนัตตาต้องให้เกิดขึ้นให้เข้าใจว่าเนี้ยไม่ใช่ตัวเราในตังมะมะไม่ใช่ของเราในโสหมัสมิไม่ใช่ตัวตนของเราณเมโสอัตตาแล้วไม่ของใครก็ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเราของเขาเปล่าก็ไม่ใช่ของเขาอีกนะผู้ฟังเพราะเขามันก็คือเราแต่เป็นตัวเขาอ่ะแหละตัวเรายังไงตัวเขาก็อย่างนั้นใช่ไหมล่ะมันเป็นของโลกนะผู้ฟังมันเป็นของโลกนี้ที่มันมีการปรุงแต่งมีวัฏวนมีเหตุปัจจัยเกิดขึ้นดับไปมันเป็นของโลกอย่างนี้คำว่าของโลกนี่คือมีเกิดขึ้นดับได้ดับได้เปลี่ยนแปลงได้นี่คือของโลกคำว่าของโลกนั้นมันคือมีเหตุมีปัจจัยตามแต่เงื่อนไขที่จะปรุงกันมากายเราเป็นของโลกมีความเป็นอนัตตาอย่างไรกายของคนอื่นหรือว่าของคนอื่นนะคือเด็กชายนี้เด็กหญิงนี้นางนี้นายนี้คนอื่นนั้นน่ะก็เหมือนกันอย่างนั้นแหละของโลกอย่างนั้นเหมือนกันจะเป็นนักการเมืองจะเป็นพระสงฆ์จะเป็นพ่อค้าจะเป็นข้าราชการผู้ชายผู้หญิงเหมือนกันนะท่านฟังเหมือนกันโดยความเป็นของไม่เที่ยงเหมือนกันโดยความเป็นอนัตตาเหมือนกันโดยความเป็นสิ่งที่ไม่ควรยึดถือไว้ว่าเป็นตัวตนใดๆไม่ควรเหมือนกันไม่ต่างกันเราพิจารณาเห็นโดยความเป็นอนัตตาในกายของเรานี้ตัววางวางความยึดถือในกายนี้เสียเพื่อให้เราเกิดความรู้ข้อนี้ด้วยความรู้ความเข้าใจข้อนี้จะทำให้เราคลายกำหนัดจะทำให้เราวางความยึดถือในกายนี้ด้วยอะไรนะด้วยปัญญาไม่ใช่ด้วยคิดเอานะแต่ปัญญาเกิดได้ไงนะเกิดจากความคิดได้ปัญญาเกิดจากการพิจารณาการที่เราพิจารณาคือการคิดด้วยสมาธิจิตที่เราเป็นสมาธิจากเมตตาที่เราตั้งเอาไว้แล้วเรามีการคิดในลักษณะที่เป็นโยนิโสมนสิการการคิดที่เป็นโยนิโสมนสิการด้วยจิตที่เป็นสมาธินั่นคือการพิจารณา การพิจารณาจะทำให้เกิดปัญญาปัญญาเป็นเครื่องมือให้เกิดการปล่อยวางพอมีการปล่อยวางแล้วเราจะรู้ถึงการปล่อยวางนั้นได้ด้วยญาณญาณก็เป็นปัญญาแบบหนึ่งแต่เป็นปัญญาญาณนะบุฟังไม่ใช่ปัญญาจากการพิจารณาเพราะการพิจารณาอาศัยความคิดอาศัยสมาธิแต่ปัญญาญาณอาศัยการปล่อยวางพอเรามีการปล่อยวางแล้วปัญญาญาณจะเกิดขึ้นญาณนี่มันเป็นยังไงเหมือนนักฟังดูคลิปหรืออ่านรีวิวร้านอาหารนี่นะโอ้อร่อยอย่างนี้รสชาติอย่างนี้โอ้เนื้อเด้งดึงอย่างนี้มี texture อย่างนี้ก็อธิบายนะแล้วก็อธิบายคือเราฟังอาหารด้วยหูคุณเอาหูลงจิ้มลงไปในน้ำซุปหรือฟังเขาอธิบายเรื่องอาหารมันจะได้สักเท่าไหร่จนกระทั่งว่าลิ้นคุณไปโดนสิ่งนี้ซะกินเข้าไปซะ texture มันเป็นยังไงจริงรสชาติหวานเค็มเขาเป็นยังไงจริงเราจะรู้ได้เองจริงๆการที่เราฟังเขารีวิวร้านอาหารกับการที่ลิ้นเราไปโดนอาหารนั้นจริงๆมันไม่เหมือนกันนะการที่ลิ้นเราไปโดนจริงเนี่ยคือญาณเกิดขึ้นญาณคือวิญญาณรับรู้ได้เองจริงในสิ่งนั้นการที่เราวางจิตเราแบบชุ่มเย็นลงไปคุณจะรับรู้ได้ด้วยญาณญาณนี้คือปัญญาญาณเราทำปัญญาญาณให้เกิดขึ้นด้วยปัญญาจากการพิจารณาปัญญาการพิจารณาคือเหมือนคุณฟังเขารีวิวอ่ะฟังเขารีวิวอาหารอ่ะจนทั้งว่าคุณวางได้เองวางได้เองคือชิมอาหารนั่นเองแล้วญาณเกิดขึ้นอ๋อมีปัญญาญาณเกิดขึ้นด้วยปัญญาจากการพิจารณาปัญญาจากการพิจารณาเกิดขึ้นด้วยพลังสมาธิที่เราตั้งไว้จากเมตตาเมตตาทุกฝังจะทำให้จิตเราเป็นสมาธิได้แผ่ไปแล้วพิจารณาปล่อยวางแล้วเกิดญาณคือปัญญาท่านผู้ฟังรักษาตั้งจิตที่ประกอบด้วยเมตตานี่นะไว้ให้ตลอดทั้งวันเลยนะจะเดินยืนนั่งนอนกินดื่มพูดคิดอยู่บ้านหรือไปที่ทำงานหรือไปที่ไหนให้ประกอบด้วยเมตตาอย่างนี้ไปตลอดจิตเราจะชุ่มเย็นตลอดจิตเราจะสามารถตั้งการกำหนดรูนีไว้ได้ตลอดนั่นเองในช่วงของจิตวิเวกจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันอังคารตั้งแต่เวลา5-6 โมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร
1: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับกรมชลประทานบริหารจัดการเขื่อนในลุ่มน้ำต่างๆของพื้นที่ภาคกลางรองรับฝนระลอกใหม่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ปวดใจคนเป็นแม่เหลือเกินลูกยังไม่ได้ถูกตัดสินแต่ไม่มีเงินจะประกันตัวออกมาสู้คดีพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเอง
3: กองทุนยุติธรรมช่วยเหลือขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยที่เข้าเกณฑ์ได้โดยช่วยเหลือค่าประกันตัวตั้งแต่ชั้นพนักงานสอบสวนชั้นพนักงานอัยการและชั้นศาลเพราะทุกคนควรได้รับโอกาสเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างเป็นธรรมกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
4: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
5: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
8: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: กรมชลประทานบริหารจัดการเขื่อนในลุ่มน้ำต่างๆของพื้นที่ภาคกลางให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงเพื่อรองรับปริมาณฝนระลอกใหม
9: ่นายวรพจน์เพชรนรชาติรองอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าจากฝนที่ตกหนักกระจายในหลายพื้นที่ตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่โดยได้เตรียมแผนรองรับฝนที่จะเพิ่มขึ้นช่วงวันที่8ถึง11ตุลาคมตามการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อควบคุมและลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นให้ได้มากที่สุดสำหรับสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาแต่ยังมีน้ำจากแม่น้ำสะแกกลางและน้ำหลากไหลลงสู่พื้นที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่องจึงยังคงระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีพร้อมบริหารน้ำเข้าสู่ระบบชลประทานทั้งสองฝั่งตามศักยภาพของคลองและสอดคล้องกับปริมาณฝนในพื้นที่เพื่อลดปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเตรียมรองรับปริมาณน้ำที่จะเพิ่มขึ้นจากฝนตกเพิ่มและลดปริมาณน้ำที่จะไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างขณะที่ภาคตะวันออกมีพื้นที่ประสบอุทกภัย7จังหวัดได้แก่นครนายกฉะเชิงเทราสระแก้วปราจีนบุรีชลบุรีระยองและจันทบุรีได้ใช้อ่างเก็บน้ำและอาคารชลประทานบริหารจัดการน้ำอย่างเต็มศักยภาพแต่ระยะนี้ยังมีฝนตกกระจายส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำนครนายกแม่น้ำบางปะกงและอ่าวไทยอยู่ในระดับสูงทำให้การระบายน้ำทำได้ช้าลงและต้องใช้เวลาปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กรมการปกครองสั่งสำนักทะเบียนทั่วประเทศยกเว้นและลดค่าธรรมเนียมทะเบียนและบัตรประชาชน15วันช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย
10: กรมการปกครองมีหนังสือสั่งการกำชับจังหวัดทั่วประเทศและกรุงเทพมหานครแจ้งสำนักทะเบียนอำเภอและสำนักทะเบียนท้องถิ่นในพื้นที่ดำเนินมาตรการยกเว้นหรือลดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนให้กับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนลดภาระค่าใช้จ่ายและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถทำเอกสารราชการได้อย่างรวดเร็วสำหรับนำไปใช้เป็นหลักฐานประกอบการขอรับการเยียวยาและข้อถึงสิทธิบริการจากภาครัฐมีกำหนดระยะเวลา15วันนับตั้งแต่วันที่มีการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหากยังมีเหตุจำเป็นในพื้นที่สามารถพิจารณาขยายระยะเวลาเพิ่มเติมได้อีก15วันรวมสูงสุดไม่เกิน30วันจึงเน้นย้ำให้ทุกจังหวัดและกรุงเทพมหานครเร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบอย่างทั่วถึงสนันชิดาสังทองรายงาน
1: กระทรวงคมนาคมเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในเขตกรุงเทพมหานคร
11: นายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยว่ากรมการขนส่งทางบกร่วมกับตำรวจนครบาลการทางพิเศษแห่งประเทศไทยและ BMA เข้าปฏิบัติการช่วยเหลือรถยนต์ที่เครื่องยนต์ขัดข้องหรือติดค้างบนท้องถนนโดยการรับการสนับสนุนรถยกและรถสไลด์6คันจากแฟลตเอ็กซ์เพรสตั้งแต่วันที่29กันยายนถึงวันที่5ตุลาคมที่ผ่านมาสามารถช่วยยกรถและเคลื่อนย้ายสิ่งกีดขวางการจราจรไปแล้วรวม153คันช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดและป้องกันอุบัติเหตุซ้ำซ้อนซึ่งกรมการขนส่งทางบกยังได้ประสานการรถไฟแห่งประเทศไทยขอใช้พื้นที่สถานี ICD ลาดกระบังเป็นจุดจอดพักรถที่ประสบภัยเพื่อรอการตรวจประเมินสภาพและประสานเครือข่ายเข้าซ่อมแซมเพื่อให้รถของประชาชนกลับมาใช้งานได้อย่างปลอดภัยนพศรแก้วคำรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะกับรายการข่าวยามเช้าวันนี้วันอังคารที่6ตุลาคม2569วันนี้แรม10ค่ำเดือน10ปีมะเมียค่ะ
1: ครับผม
0: ค่ะพบกับเรา2คนนะคะดิฉันเชนันแก้วกล่ำค่ะ
1: ผมพฤทแก้วพิบูลนะครับแล้ววันนี้ทีมงานช่างเทคนิคของเราเป็นคุณสายชนดีสั่งนะครับเราไปถึงทีมงานของ New Media นะครับผมว่าที่ร้อยตรีคุณากรเซมพิทักษ์นะฮะคุณอัครเดชคัมภีระและคุณเดชาธรชัยโสดาด้วยนะครับสำหรับในช่วงเช้าวันนี้ทักทายท่านผู้ฟังนะฮะที่รับฟังผ่านทั้ง FM 92.5 MHz นะครับ AM 819 891 kHz และวิทยุเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศด้วยนะครับเรายังอยู่กันที่เรื่องของสถานการณ์อุทกภัยนะครับและสำหรับในเรื่องแรกนี้นะฮะสืบเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมนะครับในหลายพื้นที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน309ถุงไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตคลองสามวาครับซึ่งก็ประกอบด้วยชุมชนร่วมพลังพัฒนาซอยประชาร่วมใจ10ชุมชนหมู่8ร่วมใจพัฒนาซอยประชาร่วมใจ21และชุมชนวังตาหนวดพัฒนาซอยประชาร่วมใจ13เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน300ถุงไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตลาดกระบังครับณหมู่บ้านอาริยาโคโมลาดกระบังสุวรรณภูมิชุมชนเอื้ออาทรลาดกระบัง1เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นครับทั้งนี้ครับนับตั้งแต่วันที่26กันยายนเป็นต้นมามูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภครวมทั้งสิ่งของพระราชทานอาทิเต็นท์สนามชุดเครื่องนอนชุดยาเวชภัณฑ์และเครื่องใช้ที่จำเป็นและเชิญถุงพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครรวมแล้วกว่า 10,000 ถุงในเขตต่างๆรวม19เขตและในพื้นที่ปริมณฑลกับเชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ปทุมธานีสมุทรปราการรวมแล้วกว่า 2,000 ถุงอีกด้วยครับ
0: ค่ะทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นได้มีการเผยสัญญาณเรื่องของเศรษฐกิจไทยปลายปีซึ่งมีการปรับตัวดีขึ้นในทุกมิติท่านบอกพร้อมนะคะที่ไทยนั้นจะเป็นเจ้าภาพในเรื่องของการจัดประชุม World Bank IMF เชื่อมั่นว่าช่วยกระตุ้นทางด้านของการท่องเที่ยวและการลงทุนในไตรมาสสุดท้ายค่ะโดยทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านได้กล่าวถึงทิศทางและเรื่องของมาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไทยในช่วงปลายปีนะคะท่านบอกว่าภาพรวมตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจของไทยในปัจจุบันถือว่ามีแนวโน้มปรับตัวที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นทางด้านของมูลค่าการส่งออกที่ขยายตัวสินค้าการเกษตรที่ส่งออกได้มากขึ้นค่ะรวมทั้งภาคการผลิตและผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือว่า GDP ก็มีแนวโน้มที่เติบโตอย่างน่าพอใจในขณะที่สำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือว่าสภาพัฒน์ก็อยู่ระหว่างเรื่องของการสรุปตัวเลขสถิติอย่างเป็นทางการเพื่อแถลงให้ทราบต่อไปนอกจากนี้สถาบันได้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือหลักๆของโลกทั้ง3แห่งยังได้มีการปรับหมุดนะคะปรับมุมมองความน่าเชื่อถือของประเทศไทยค่ะสู่ระดับในเชิงบวกซึ่งสะท้อนนะถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนชาวต่างชาติที่มีอย่างต่อเนื่องแล้วก็เสถียรภาพทางด้านการเงินของไทยด้วยซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็กล่าวเพิ่มเติมนะคะว่าในสัปดาห์หน้าประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพการจัดประชุมใหญ่ระดับโลก World BankIMF Annual Meeting ค่ะซึ่งก็จะมีผู้นำไม่ว่าจะเป็นทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางจากกว่า190ประเทศนะคะแล้วก็ผู้แทนจากสถาบันการเงินชั้นนำเนี่ยเดินทางมาเข้าร่วมในประเทศไทยนะคะสำหรับการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ค่ะนอกจากจะแสดงถึงศักยภาพในความพร้อมของประเทศไทยแล้วยังจะช่วยสร้างบรรยากาศเรื่องของการลงทุนการหารือข้อตกลงทางด้านของเศรษฐกิจและการกระตุ้นเศรษฐกิจของไทยในไตรมาสสุดท้ายอย่างมหาศาลทั้งนี้ค่ะหากมีความจำเป็นต้องออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมซึ่งรัฐบาลก็มองความพร้อมที่จะดำเนินการทันทีเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายสำหรับความคืบหน้าด้านการท่องเที่ยวท่านนายกรัฐมนตรีท่านบอกเลยค่ะว่าเรื่องของการท่องเที่ยว ท่านเตรียมรับฟังรายงานความพร้อมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงผู้แทนจากการบินไทยซึ่งปัจจุบันก็มีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยทางรัฐบาลก็พร้อมให้แนวทางสนับสนุนในฐานะที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่นะคะแล้วก็ผู้ที่จะขับเคลื่อนให้การบินไทยกลับมาเป็นสายการบินแห่งชาติที่สร้างรายได้และก็ชื่อเสียงให้กับประเทศไทยอย่างต่อเนื่องเช่นเดิมนะคะสัปดาห์หน้า12ถึง18ตุลาคม2569เรามาร่วมเป็นเจ้าภาพในการประชุม World Bank นะคะ IMF กันเพราะว่าในส่วนของทางกรุงเทพมหานครเนี่ยเขาก็มีทั้ง Work From Home แล้วก็วันที่16ตุลาก็มีการประกาศเป็นวันหยุดในส่วนของกรุงเทพมหานครนะเพื่อการจราจรนี่แหละจะได้สะดวกสบายให้แก่ผู้ที่มาเข้าประชุมค่ะ
1: ครับผมเดี๋ยวเราจะนำเสนอเรื่องของอุทกภัยน้ำท่วมกันนะฮะช่วงนี้ไปดูกันที่เรื่องที่เป็นประเด็นกันสักหน่อยกันนะครับนอกจากเรื่องของการประชุมของ IMF และ World Bank ที่จะมีขึ้นในสัปดาห์หน้าอีกหนึ่งเรื่องแล้วกันนะฮะเรื่อยๆมาเรียงๆขอประกาศเตือนหน่อยแล้วกันเป็นเรื่องที่ต้องจับตามองนะครับแต่ว่าไม่อยากให้ตื่นตระหนกนะครับซึ่งเรื่องนี้ครับกรมควบคุมโรคนะฮะโดยอธิบดีนายแพทย์มนเทียนคันนาสวัสดิ์ก็มีการเปิดเผยนะฮะเมื่อวานที่ผ่านมาคือวันจันทร์ที่5ตุลาคมซึ่งจากการติดตามข่าวต่างประเทศพบรายงานว่าหญิงอายุ28ปีที่ปฏิบัติงานนะครับที่แคว้นอิสคุตที่รัสเซียเนี่ยป่วยด้วยโรคปอดอักเสบรุนแรงไม่ทราบสาเหตุและเสียชีวิตภายหลังเข้ารับการรักษาเมื่อ29กันยาที่ผ่านมามีรายงานผู้สัมผัสอย่างน้อย197รายได้รับการติดตามอาการจากเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นนะครับเบื้องต้นยังไม่พบอาการป่วยทั้งหมดที่จะนำเสนอตรงนี้คือเรื่องของกรณีของสงสัยนะครับการละโรคปอดในประเทศรัสเซียนะครับซึ่งถามว่าทำไมต้องนำเสนอเรื่องนี้เดี๋ยวมาฟังกันนะครับโดยเบื้องต้นเนี่ยยังไม่พบอาการป่วยในกลุ่มผู้สัมผัสและยังไม่มีหลักฐานยืนยันทางห้องปฏิบัติการว่าเป็นการเสียชีวิตนะครับผมจากเชื้อกัลโรคหรือไม่นะครับและยังไม่มีหลักฐานการแพร่เชื้อหรือเกิดการแพร่เชื้อจากคนสู่คนแต่อย่างใดครับแม้ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นยังเป็นเหตุการณ์ที่อยู่ในความต้องสงสัยนะครับแต่ทางไทยเราคือกรมควบคุมโรคก็ไม่ได้ยิ่งนอนใจนะครับมีการมอบหมายให้กองระบาดวิทยาในฐานะจุดประสานงานกฎอนามัยระหว่างประเทศตรวจสอบและติดตามข้อมูลโดยตรงเพิ่มเติมเลยกับองค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO ครับซึ่งจากการประเมินความเสี่ยงเบื้องต้นพบว่าความเสี่ยงต่อการนำเชื้อคือตอนนี้ยังไม่รู้ว่าติดจากคนสู่คนไหมยังไม่รู้เป็นเชื้อของกัลโรคหรือเปล่านะครับแต่ความเสี่ยงต่อการนำเข้าเชื้อสู่ประเทศ

0: ที่แล้วก็ต้องรายงานกันแล้วก็มีการเตรียมการในประเทศไทยแล้วก็การเฝ้าระวังด้วยนะครับโดยนะครับผมโรคนี้เป็นโรคที่เกี่ยวกับปอดซึ่งก็จะแพร่จากคนสู่คนผ่านละอองฝอยเหมือนโรคทางเดินหายใจที่เราน่าจะพอทราบกันอยู่นะครับของผู้ป่วยคล้ายๆกับตระกูลโรคปอดคือโควิดนะครับไอจากคนนี้ไปคนนี้โอกาสติดได้นะครับผมซึ่งเรื่องนี้ก็สามารถจะแพร่ได้ในเรื่องของระบบทางเดินหายใจที่สามารถจะแพร่เชื้อได้และมักจะเกิดจากการสัมผัสใกล้ชิดขณะเดียวกันครับโรคนี้มีระยะฟักตัวค่อนข้างสั้นและมีมาตรการควบคุมพี่ไอนี่ผมไม่ค่อยแน่ใจเลยนะเมื่อกี้ไอด้วยนะฮ
1: ะ
0: และโรคนี้มีมาตรการควบคุมที่มีประสิทธิผลได้แก่การตรวจจับและวินิจฉัยผู้ป่วยอย่างรวดเร็วเพราะว่าอย่างที่บอกว่าโรคนี้ระยะฟักตัวสั้นฉะนั้นจะรู้ผลเร็วมากนะครับการแยกผู้ป่วยการรักษาด้วยยาปฏิชีวนะและการติดตามผู้สัมผัสทั้งนี้ครับชื่อโรคติดเชื้อทั้งหมดที่เกิดนะครับจากกาฬโรคปอดคือหนึ่งในรูปแบบของกาฬโรคที่เชื้อเข้าสู่ปอดและแพร่กระจายมาสู่ปอดจึงรุนแรงและสามารถจะแพร่กระจายจากคนไปสู่คนได้ซึ่งเรื่องนี้เพิ่มเติมจากกรมควบคุมโรคนะครับว่าตอนนี้ยังไม่มีความจำเป็นต้องเพิ่มมาตรการจำกัดการเดินทางจำกัดเที่ยวบินหรือเปิดการคัดกรองพิเศษแต่อย่างใดนะครับเนื่องจากระบบเฝ้าระวังปกตินั้นยังมีความเข้มแข็งและเพียงพอในการรองรับสถานการณ์ทั้งนี้ครับโรคที่อยู่ในพรบ.โรคติดต่อประเทศไทยมีระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาการสอบสวนโรคและความพร้อมทางห้องปฏิบัติการอย่างครบถ้วนหากพบผู้ต้องสงสัยที่มีอาการเช่นมีไข้ร่วมกับมีปอดอักเสบรุนแรงและมีประวัติสัมผัสเสี่ยงหรือว่าเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงที่รัสเซียสามารถจะเข้าสู่กระบวนการแยกกักรักษาด้วยยาปฏิชีวนะและสอบสวนโรคได้อย่างทันท่วงทีครับโดยทางกรมควบคุมโรคนั้นจะมีการติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่องและแจ้งข้อมูลให้ได้รับทราบเมื่อมีหลักฐานหรือข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมนะครับตอนนี้ยังไม่ต้องกังวลแต่แค่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในรัสเซียและเป็นโรคที่รุนแรงก็เลยนำมาบอกกล่าวคุณผู้ฟังในช่วงเช้าวันนี้กันก่อนนะครับเหมือนที่ตอนเกิดอีโบลาซึ่งอีโบลาก็ยังตั้งแต่วันที่เกิดอีโบลาจนถึงปัจจุบันก็ยังไม่ได้ส่งผลกระทบกับประเทศไทยจนมีผู้เสียชีวิตนะครับแต่เรื่องนี้เกิดขึ้นแล้วเราก็ต้องนำมาเรียกว่าเตือนกันก่อนเตือนแต่ไม่ต้องตระหนกนะครับ
1: ค่ะหกนาฬิกาสิบแปดนาทีวันนี้ฝนตกกันเรียกว่าตั้งแต่ช่วงตีหนึ่งครึ่ง
0: เมื่อวาน
1: สำหรับกรุงเทพมหานครไปดูพยากรณ์อากาศกันค่ะบริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนจะมีสภาพอากาศที่แปรปรวนค่ะโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีลูกเห็บตกกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งรวมถึงอาจมีฝนรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำค่ะซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการที่อยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนนั้นได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางตอนบนและทะเลจีนใต้แล้วค่ะประกอบกับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยนั้นเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้นั้นพัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือนั้นควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคม2569ภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นจากประเทศจีนอีกระลอกหนึ่งจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ส่งผลให้ร่องมรสุมนั้นเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นั้นกำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในระยะนี้ขอให้ประชาชนนั้นติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดและเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ค่ะในช่วงนี
0: ้ครับผมเราจะมาลงกันในรายจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังกันในวันนี้กันเลยแล้วกันนะครับอัปเดตล่าสุดก่อนแล้วกันสำหรับ ับเรดาร์เกี่ยวกับเรื่องของกลุ่มฝนนะฮะเมื่อช่วงเวลาประมาณ 6:05 น.หรือว่าสักประมาณ 20 นาทีที่ผ่านมาคุณผู้ฟัง

0: ครับขณะนี้นะฮะกรุงเทพมหานครสมุทรปราการนครปฐมและสมุทรสาคร4จังหวัดนี้มีฝนเบาบางถึงฝนปานกลางและจะมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับแล้วก็มีลมกระโชกแรงแล้วก็มีฟ้าร้องฟ้าผ่าฟ้าแลบแป๊บๆด้วยนะครับส่วนกลุ่มฝนส่วนใหญ่ตอนนี้กำลังจะเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้นะครับคือมุ่งลงใต้ไปทางโซนนครปฐมโซนของสมุทรสาครและพื้นที่ด้านตะวันตกนะครับผมอาจจะไปถึงพื้นที่ของราชบุรีได้นะครับส่วนที่มาบอกว่าไปดูในรายจังหวัดนะครับก็สรุปจากทั้งประกาศฉบับที่10เมื่อช่วงตีห้าที่ผ่านมาว่าอากาศแปรปรวนนะครับมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับสำหรับในวันนี้วันที่6ตุลาคมพื้นที่ที่จะมีฝนตกหนักนะครับภาคเหนือแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรภาคกลางครับจะมีนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกก็จะมีชลบุรีระยองจันทบุรีตราดภาคใต้จะมีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสระนองพังงากระบี่ตรังภาคใต้เรียกว่าแทบจะครบทั้งภาคเลยนะครับแล้ววันนี้ภาคตะวันออกนะอย่างที่บอกมีชลบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็ตราดส่วนฉะเชิงเทรานะครับผมน่าจะมีสถานการณ์ที่คาดหวังว่านะฮะจะดีขึ้นเพราะตอนนี้เนี่ยน้ำท่วมที่ฉะเชิงเทราแล้วก็ปราจีนบุรีค่อนข้างจะหนักมากส่วนในวันพรุ่งนี้ก็ติดตามกันต่อแล้วก็จะมาอัปเดตกันแบบวันต่อวันด้วยนะครับพูดถึงเรื่องของสถานการณ์ในภาคตะวันออกกันสักหน่อยแล้วกันตอนนี้ต้องบอกว่าพื้นที่ของทั้งฉะเชิงเทรานะครับแล้วก็พื้นที่ของทั้งปราจีนบุรีค่อนข้างหนักนะครับโดยข้อมูลนะฮะเมื่อช่วงเวลาค่ำคืนที่ผ่านมาประมาณสัก1ทุ่ม2ทุ่มก็ที่อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทรานั้นมีน้ำท่วมแทบจะเต็มพื้นที่แล้วก็น้ำค่อนข้างที่จะสูงด้วยนะฮะตรงนี้ก็ต้องเฝ้าระวังกันนะครับส่วนพื้นที่ใกล้เคียงอย่างเช่นนครนายกนะครับถนนเส้น3001องครักษ์บางน้ำเปรี้ยวนะครับผมช่วงคลอง22ไปถึงบริเวณของสะพานรถไฟคลอง6ตอนนี้พบว่านะฮะมวลน้ำเนี่ยได้ทะลักเข้ามาท่วมบริเวณดังกล่าวซึ่งรถเล็กไม่สามารถจะสัญจรผ่านได้แล้วนะครับขณะที่รถสูงนะฮะรถบรรทุกบางคันก็พยายามจะขับฝ่ากระแสน้ำคือนอกจากน้ำท่วมสูงรถเล็กไม่สามารถจะไปได้คือน้ำมีความไหลเชี่ยวพอสมควรรถที่จะขับฝ่ากระแสน้ำก็ต้องดูด้วยบางทีก็ไหลแรงแล้วก็เครื่องดับนะครับตรงนี้เจ้าที่ก็เข้ามาช่วยกันเคลื่อนย้ายในช่วงของค่ำคืนที่ผ่านมานะฮะในพื้นที่ของทางจังหวัดนครนายกส่วนพื้นที่อื่นนะฮะของทางนครนายกนะครับก็ตอนนี้นะฮะน้ำจากแม่น้ำนครนายกมารวมกันอยู่ที่ตำบลบางลูกเสือและตำบลบางสมบูรณ์ซึ่งก็เป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างจะต่ำด้วยก็ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่ของนครนายกด้วยเหมือนกันครับส่วนที่ปราจีนบุรีตอนนี้นะครับข้อมูลล่าสุดเมื่อคืนที่ผ่านมาที่อำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีนะฮะก็สถานการณ์น้ำท่วมในอำเภอบ้านสร้างที่ปราจีนบุรีตอนนี้เข้าขั้นค่อนข้างจะวิกฤตครับโดยน้ำท่วมสูงนะครับมากๆครอบคลุมทั้ง9ตำบลและถนนทุกสายนั้นถูกตัดขาดนะครับผมน้ำท่วมแทบจะ 100% แล้วนะครับและก็น้ำสูงขึ้นต่อเนื่องล่าสุดอีกประมาณ15เซนติเมตรซึ่งพื้นที่รับน้ำสุดท้ายของปราจีนบุรีก็คือที่อำเภอบ้านสร้างถนนหลักถนนรองถูกตัดขาดโดยสิ้นเชิงนะครับรถยนต์ไม่สามารถจะสัญจรได้นะครับต้องใช้รถยกสูงมากๆนะครับแล้วก็เรือเท่านั้นนะครับผมอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ที่ต้องเฝ้าระวังมากๆแล้วก็น่าเป็นห่วงพี่น้องนะฮะในพื้นที่ของนครนายกฉะเชิงเทราแล้วก็ปราจีนบุรีแต่ข่าวดีคือวันนี้น่าจะไม่ฝนตกลงมาซ้ำเติมนะครับ
1: ในส่วนของกรมชลประทานเองตอนนี้ก็เปิดศูนย์ประสานงานบริหารจัดการน้ำในสภาวะวิกฤตพุทธศักราช2569เพื่อรับแจ้งเหตุและข้อร้องเรียนเกี่ยวกับอุทกภัยในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทางด้านของนายชุติมันสกุลพรามนะครับผู้อำนวยการกองแผนงานเป็นประธานในการเปิดศูนย์ประสานงานการบริหารจัดการน้ำในสภาวะวิกฤตพุทธศักราช2569ตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีเพื่อเป็นศูนย์กลางค่ะในการติดตามเฝ้าระวังรับแจ้งเหตุและประสานการแก้ไขปัญหาสถานการณ์น้ำอย่างเป็นระบบพร้อมทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งการช่วยเหลือลดผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่อุทกภัย โดยศูนย์แห่งนี้ค่ะจะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางรับแจ้งเหตุและข้อร้องเรียนเกี่ยวกับอุทกภัยไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมกักขังน้ำชำรุดนะคะรวมถึงประตูระบายน้ำที่ขัดข้องผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์เบอร์นี้จดไว้เลยนะคะ02-583-3495 02-583-3495 หรือสายด่วนกรมชลประทาน1460ค่ะรวมถึงช่องทางออนไลน์ของกรมชลประทานเมื่อได้รับแจ้งเหตุศูนย์นี้จะรวบรวมข้อมูลและประสานไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบเร่งตรวจสอบดำเนินการแก้ไขปัญหาและติดตามผลอย่างต่อเนื่องซึ่งกรมชลประทานก็ยืนยันความพร้อมที่จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดอย่างแน่นอนค่ะ
0: ครับผมน่าจะปิดท้ายสำหรับในช่วงแรกก็คือการลงพื้นที่ช่วยเหลือเมื่อช่วงล่าสุดเลยแล้วกันก็คือเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับเมื่อวานครับวันจันทร์เวลาประมาณสัก4โมงเย็นโดยประมาณนะฮะทางท่านมท.3เจเศรษฐไทเศรษฐนะฮะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็มีการประสานการทำงานร่วมกับดร.พัชรินทร์ซำสิริพงษ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งก็ปฏิบัติหน้าที่ในนามรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับและนางสาวสุภมาศอิสระภักดีลงพื้นที่นะครับผมปฏิบัติพื้นที่ที่รังสิตปทุมธานีครับเพื่อเป็นการร่วมมือกันในการช่วยเหลือและฟื้นฟูประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยนะฮะควบคู่ไปกับการสื่อสารข้อมูลการช่วยเหลือและการดูแลพื้นที่ที่ประชาชนได้มีการทราบข้อมูลอย่างทั่วถึงด้วยนะครับซึ่งภารกิจเมื่อวานนะฮะเป็นการมุ่งในการดูแลน้ำที่ยังคงขังอยู่ในพื้นที่ของรังสิตโดยเป็นการลงพื้นที่ไปที่บริเวณของหมู่บ้านช้างทองข้างโรงเรียนอุดมวิทยาครับภายในชุมชนสหกรณ์มั่นคงมิตรสัมพันธ์เพื่อดำเนินการเติมจุลินทรีย์นะฮะการเติมจุลินทรีย์เนี่ยลงไปในบริเวณน้ำขังเพื่ออะไรฮะคือพอเติมจุลินทรีย์ลงไปเนี่ยเป้าหมายคือในการช่วยย่อยสลายสารอินทรีย์และลดการเน่าเสียของน้ำครับรวมไปถึงการช่วยบรรเทาปัญหากลิ่นที่ไม่พึงประสงค์เพราะว่าน้ำเสียปั๊บก็จะมีกลิ่นการเติมจุลินทรีย์ก็จะช่วยในการย่อยเพื่อจะลดต้นต่อก็คือลดของความเสียกลิ่นก็จะลดลงไปด้วยนะครับเพื่อเป็นการดูแลทั้งสภาพแวดล้อมแล้วก็สุขภาพของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ระหว่างที่ยังมีน้ำตกค้างคือน้ำยังไม่ได้ออกไปหมดนะครับผมโดยมีการประสานงานกับทางนายกเทศบาลนครรังสิตนะครับร้อยตำรวจเอกนะครับตรีลุบทูบกระจ่างมีการรับมอบจุลินทรีย์ไปจัดการในพื้นที่ดำเนินการในครั้งนี้นะฮะซึ่งก็เป็นการร่วมกันระหว่างกระทรวงมหาดไทยสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับผมมีการประสานงานนะครับเพื่อที่จะช่วยเหลือประชาชนแล้วก็ดูแลพื้นที่เป็นการเข้าถึงพื้นที่ที่นะฮะได้รับความเดือดร้อนอย่างรวดเร็วแล้วก็ทั่วถึงนะครับผมซึ่งทางท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีครับมีการเน้นย้ำให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่ที่ยังคงมีน้ำท่วมขังพร้อมให้บูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนครับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนนะฮะและภาคประชาชนเร่งให้ความช่วยเหลือและลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งการช่วยเหลือเนี่ยต้องทำอย่างต่อเนื่องแล้วก็ลงไปถึงพื้นที่จริงครับจึงเป็นการนำความร่วมมือของแต่ละฝ่ายมาเชื่อมกันทั้งการดูแลคุณภาพน้ำลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องให้ประชาชนได้รับทราบเพื่อจะร่วมกันแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงทีนะครับส่วนทางท่านมท.3นะฮะก็ได้กล่าวนะฮะว่าการดูแลหลังสถานการณ์อุทกภัยเนี่ยไม่ได้สิ้นสุดเพียงแค่เมื่อน้ำลดก็ต้องมีการเร่งฟื้นฟูแล้วก็โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีน้ำขังอยู่ซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนสภาพแวดล้อมนะครับผมก็ต้องร่วมกันแก้ปัญหานะครับจนถึงช่วงของการฟื้นฟูนั่นเองนะครับนอกจากนี้ครับการสื่อสารข้อมูลให้ได้รับทราบเนี่ยก็ต้องถูกต้องและทั่วถึงด้วยนะครับทั้งนี้การบูรณาการครั้งนี้มุ่งเชื่อมการทำงานใน3ด้านคือช่วยเหลือฟื้นฟูสื่อสารนะครับเพื่อจะดูแลในพื้นที่เมื่อวานก็คือพื้นที่ของรังสิตนะครับผมจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติครับ
1: ค่ะเราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าไปติดตามตีคล้องร้องข่าวกันค่ะแล้วกลับมาติดตามกับข่าวยามเช้ากันในช่วงที่2พักกันสักครู่ค่ะ
0: ครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: อย่าตามไปนะโอนเงินก่อนตั้งแต่มีช่องทางออนไลน์ชีวิตง่ายขึ้นเยอะ
4: ใจเย็นนะจะทำอะไรต้องเช็คข้อมูลให้รอบคอบมิจฉาชีพมันเยอะ
3: แล้วจะป้องกันยังไงล่ะ
4: ไม่บอกไม่กรอกข้อมูลส่วนตัวที่สำคัญอย่ากดลิงก์ที่ไม่รู้แหล่งที่มาไม่ใช้ Wi-Fi สาธารณะทำธุรกรรมการเงินตั้งรหัสผ่านที่เดายากเปลี่ยนทุก 3-6 เดือนและออกจากระบบทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานเท่านี้ก็ปลอดภัยมากขึ้นแล้วจ้า
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
0: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีข้องร้องข่าวโดยผมบุญมาศรีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยเร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยทันทีกำชับว่าให้ดูแลเรื่องสุขอนามัยศูนย์พักพิงชั่วคราวกันด้วยพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่5ตุลาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยเปิดเผยว่าภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่เริ่มดีขึ้นแต่บางจังหวัดอาทิจังหวัดปราจีนบุรีปทุมธานีและฉะเชิงเทรายังคงมีน้ำท่วมขังและต้องอพยพประชาชนรวมถึงผู้ป่วยโดยเฉพาะกรณีโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีที่ต้องปิดทำการจึงได้มีการประสานทางกองทัพบกย้ายผู้ป่วยไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์และจัดตั้งโรงพยาบาลสนามพร้อมเน้นย้ำในเรื่องอุปกรณ์การแพทย์และยารักษาโรคเป็นสำคัญและทั้งนี้ทั้งนั้นคาดการณ์กันว่าสัปดาห์นี้จะมีฝนตกเพิ่มขึ้นทั่วประเทศไทยแหละครับและตกหนักมากในภาคใต้จึงได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งระบายน้ำใช้ข้อมูลเตือนภัยชุดเดียวกันและหากต้องการกำลังสนับสนุนก็ให้แจ้งมายังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือตัวย่อปอพทันทีทันใดและนอกจากนี้ได้เน้นย้ำให้เตรียมแผนอพยพกลุ่มเปราะบางส่วนพื้นที่ที่น้ำลดก็ให้เร่งทำความสะอาดและฟื้นฟูทันทีพร้อมขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดไปบูรณาการร่วมกับนายกอบจ.บริหารจัดการศูนย์พักพิงดูแลเรื่องสุขอนามัยและพิจารณาค่าตอบแทนพิเศษแก่เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดกันด้วยในด้านการจ่ายเงินเยียวยานั้นก็ได้มอบหมายปลัดกระทรวงมหาดไทยเร่งรัดการลงทะเบียนและสำรวจพื้นที่ให้ครอบคลุมทุกจุดรวมถึงกรุงเทพมหานครด้วยเพื่อส่งมอบความช่วยเหลือถึงมือประชาชนโดยเร็วที่สุดครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้มอบข้อสั่งการการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติสั่งเร่งพร่องน้ำกำจัดสิ่งกีดขวางชี้เป้าพื้นที่เสี่ยงแม่นยำเตรียมความพร้อมรับผู้นำประชุมธนาคารโลกครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่5ตุลาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มอบข้อสั่งการในการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพิ่มเติมอีกครับพี่น้องโดยได้เน้นย้ำให้หน่วยงานที่รับผิดชอบไปเร่งพร่องน้ำในอ่างเก็บน้ำแหล่งน้ำและลำน้ำที่มีปริมาณน้ำเต็มหรือใกล้เต็มให้อยู่ในระดับที่มันเหมาะสมและกำหนดมาตรการลดผลกระทบแก่ประชาชนพื้นที่ท้ายน้ำเร่งกำจัดขยะเศษวัสดุวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำบริเวณคอขวดสะพานท่อระบายน้ำและทางลอด
7: พื่อเพิ่มอัตราการไหลและระบายน้ำท่วมขังหากเครื่องจักรกลของภาครัฐไม่เพียงพอก็ให้จังหวัดระดมเครื่องจักรกลจากภาคเอกชนในพื้นที่ตามระเบียบที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อเข้าสนับสนุนการเปิดทางน้ำและช่วยเหลือประชาชนได้ทันต่อสถานการณ์และนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ยังได้เน้นย้ำให้หน่วยงานชี้เป้าพื้นที่เสี่ยงภัยอย่างแม่นยำและชัดเจนตรงจุดเพื่อให้หน่วยปฏิบัติเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลล่วงหน้าได้ถูกพื้นที่กันด้วยแล้วได้กำชับให้เตรียมความพร้อมรองรับการประชุมธนาคารโลกที่จะจัดขึ้นในสัปดาห์หน้าซึ่งจะมีผู้นำประเทศและคณะเดินทางมาร่วมการประชุมและพักผ่อนในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดกันโดยขอให้ทุกหน่วยงานอำนวยความสะดวกและดูแลการเดินทางทั้งพื้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เส้นทางจากโรงแรมที่พักสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญรวมถึงการเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ดังกล่าวด้วยครับพี่น้องในส่วนของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ได้สั่งการเฝ้าระวังฝนระลอกใหม่วันที่10ถึงวันที่12ตุลาคมนี้ให้เร่งเชื่อมข้อมูลทุกกลุ่มน้ำยกระดับภาคกลางเป็นต้นแบบบริหารจัดการน้ำครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่5ตุลาคม2569นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางณทำเนียบรัฐบาลโดยเปิดเผยเลยครับว่าที่ประชุมได้ติดตามการคาดการฝนและสถานการณ์น้ำล่วงหน้า7ถึง10วันโดยเฉพาะอย่างยิ่งลุ่มน้ำเจ้าพระยาท่าจีนแม่กลองและเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ซึ่งจากการรายงานของกรมอุตุนิยมวิทยาก็พบว่าเมื่อวันที่5ตุลาคมเป็นช่วงฝนตกหนักที่สุดก่อนจะลดลงในช่วงวันที่6ถึง8ตุลาคมและจะต้องเฝ้าระวังฝนระลอกใหม่ในช่วงวันที่10ถึงวันที่12ตุลาคมนี้โดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันตกกันด้วยอันได้แก่จังหวัดตากกำแพงเพชรนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลครับในขณะที่ลุ่มน้ำเพชรบุรีก็ได้มีการกำชับให้เตรียมแผนรับมือเขื่อนแก่งกระจานที่มีน้ำเกินความจุและเร่งระบายน้ำเขื่อนปราณบุรีรองรับฝนตกหนักในช่วงวันที่11ถึง13ตุลาคมนี้และทั้งนี้ทั้งนั้นได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการแต่ละลุ่มน้ำประสานจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริหารจัดการในการรับมือสถานการณ์ที่เป็นระบบเดียวกันเพื่อยกระดับรูปแบบการบริหารจัดการพื้นที่ภาคกลางให้เป็นต้นแบบหรือโมเดลภาษาอังกฤษเขาว่าอย่างนั้นคือโมเดลนั่นแหละครับในการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบและนำไปปรับใช้กับภูมิภาคอื่นๆต่อไปพร้อมได้มอบหมายให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือตัวย่อปภ.นี่แหละเป็นหน่วยงานในการประสานเชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆนั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้ทางโฆษกรัฐบาลก็ได้เปิดเผยสถานการณ์น้ำหลายพื้นที่เริ่มลดลงแต่ว่ายังต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกันต่อไปพร้อมทั้งได้เตือนฝนจะมีเพิ่มขึ้นในวันที่6ถึง7ตุลาคมและวันที่11ถึง13ตุลาคมนี้พ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่5ตุลาคม2569นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผ่านการแถลงของศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยได้รายงานสถานการณ์ฝนและน้ำในพื้นที่ต่างๆโดยระบุและครับว่าในช่วงวันที่6ตุลาคมประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันตกกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงภาคใต้กันด้วยพร้อมแจ้งเตือนประชาชนในช่วงวันที่6ถึงวันที่7ตุลาคมนี้ให้เฝ้าระวังฝนฟ้าคะนองและฟ้าผ่าเนื่องจากเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ฤดูใหม่สถานการณ์ที่ควรติดตามนั่นคือฝนจะเพิ่มขึ้นอีกครั้งในช่วงวันที่11ถึงวันที่13ตุลาคมนี้ซึ่งเป็นการคาดการล่วงหน้า1สัปดาห์ครับปริมาณฝนจึงอาจมีความคลาดเคลื่อนกันได้ ดยคาดกันว่าจะมีฝนตกหนักบริเวณภาคตะวันตกและภาคเหนือของประเทศไทยในส่วนของภาคเหนือนั้นน้ำฝนจะไหลลงสู่แม่น้ำปิงและแม่น้ำน่านก่อนรวมลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาแต่ว่าอย่างไรก็ตามภาคเหนือยังมีพื้นที่รับน้ำและเขื่อนต่างๆที่สามารถช่วยรองรับได้อีกพอสมควรขณะที่ทางภาคใต้นั้นจะมีฝนเพิ่มขึ้นในช่วงวันที่6ถึงวันที่7และวันที่11ถึงวันที่13ตุลาคมนี้ครับสำหรับพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษในวันนี้นั้นทางโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปทุมธานีครับพี่น้องซึ่งรับน้ำจากจังหวัดนครนายกก็ให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วครับทั้งฉะเชิงเทราและปทุมธานีรวมถึงพื้นที่ตั้งแต่จังหวัดเพชรบุรีลงไปจนถึงภาคใต้และภาคใต้ตอนล่างกันด้วยซึ่งจะต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ทั้งในสัปดาห์นี้และสัปดาห์หน้าอย่างไรก็ตามก็ขอให้พี่น้องประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกันด้วยนะครับพี่น้องและแน่นอนที่สุดครับอีกประเด็นหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งในช่วงของมีน้ำท่วมแบบนี้เรื่องของราคาสินค้าอุปโภคบริโภคเราว่ายังไงเราต้องไปถามที่กระทรวงพาณิชย์แล้วครับทางกระทรวงพาณิชย์เขาบอกว่าเขาดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นให้เข้าถึงผู้ประสบภัยน้ำท่วมพร้อมเตรียมจัดโครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสุภาจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในได้จัดตั้งวอร์รูมกรมการค้าภายในขึ้นเพื่อดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นให้เข้าไปทั่วถึงทุกพื้นที่และไม่ขาดแคลนส่วนพื้นที่ที่เข้าถึงยากลำบากก็ได้ร่วมกับกระทรวงกลาโหมเข้าให้การช่วยเหลือพร้อมเฝ้าระวังสินค้าที่เน่าเสียง่ายและกำกับดูแลไม่ให้เกิดการฉวยโอกาสขึ้นราคาอย่างเช่นไข่ไก่โดยได้กำชับให้สมาคมผู้เลี้ยงไข่ไก่และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่างๆแจ้งปริมาณมายังกรมการค้าภายในทุกสัปดาห์แล้วก็ขอให้ผู้ผลิตชะลอการส่งออกร้อยละ30ถึง50ออกไป2ถึง3สัปดาห์ครับก็เพื่อให้ปริมาณไข่ไก่ในประเทศไทยนั้นได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงซึ่งหากประชาชนพบเห็นการฉวยโอกาสขึ้นราคาแล้วก็แจ้งได้ที่ไหนก็แจ้งได้ที่สายด่วน1569นี่แหละครับและนอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เปิดเผยอีกว่าทางกระทรวงพาณิชย์ได้ดูแลความต้องการของถุงยางชีพโดยได้จัดตั้งซิงเกิลคอมมานด์เซ็นเตอร์ที่สำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์ตั้งแต่วันที่25กันยายนที่ผ่านมากันแล้วเพื่อรับเรื่องความต้องการถุงยางชีพและความช่วยเหลืออื่นๆจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศไทยและก็ด้วยในช่วงนี้อาจจะมีบางพื้นที่ที่น้ำได้ลดลงแล้วทางกระทรวงพาณิชย์จึงได้ร่วมกับกระทรวงกลาโหมและพื้นที่ต่างๆจัดหาอุปกรณ์ทำความสะอาดและซ่อมแซมส่วนในระยะยาวนั้นจะได้จัดทำโครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพ 12,225 ครั้งทั่วประเทศไทยแล้วครับเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนนั่นเองครับและไปกันที่ประเด็นเรื่องของการคุมเข้มความปลอดภัยภายในโรงเรียนกันหน่อยโดยรัฐบาลเขาเดินหน้าคุมเข้มความปลอดภัยในโรงเรียนรับมือภัยออนไลน์โดยเปิดแทรฟฟี่ฟองดูแจ้งเหตุเพิ่มบทลงโทษผู้บริหารโรงเรียนปกปิดเหตุครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดมาตรการด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาที่ให้ความสำคัญกับการป้องกันตั้งแต่ต้นทางทั้งการตรวจคัดกรองบุคคลการตรวจสอบของมีคมและสิ่งของผิดกฎหมายต่างๆรวมไปถึงการเฝ้าระวังความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นภายในสถานศึกษาพร้อมจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยในสถานศึกษาแล้วครับก็เพื่อเป็นกลไกกลางในการดูแลเรื่องความปลอดภัยซึ่งจะขับเคลื่อนผ่าน3กลไกสำคัญอันได้แก่การป้องกันการรับแจ้งเหตุและ การสอบสวนพร้อมเยียวยาครับพี่น้องในส่วนของการรับแจ้งเหตุนั้นทางกระทรวงศึกษาธิการได้เตรียมเปิดช่องทางให้สามารถแจ้งเหตุความไม่ปลอดภัยได้แบบเรียลไทม์ผ่านแอปพลิเคชัน LINE Traffy Fondu เพื่อให้ปัญหาที่เกิดขึ้นในสถานศึกษาถูกส่งต่อถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเข้าสู่กระบวนการแก้ไขได้รวดเร็วยิ่งขึ้นครับพร้อมกำหนดมาตรการด้านความรับผิดชอบโดยหากผู้บริหารสถานศึกษามีการปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็อันนี้ผู้บริหารสถานศึกษานั้นๆอาจจะถูกพิจารณาลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงเลยทีเดียวครับพี่น้องและส่งท้ายตีคล้องกับการประเด็นการเตรียมความพร้อมในการประชุมกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ในด้านการคมนาคมครับโดยกระทรวงคมนาคมเขาเตรียมความพร้อมสูงสุดเลยทีเดียวเพื่อรองรับการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครับพ่อแม่พี่น้องครับส่งท้ายตีคล้องร้องข่าววันนี้มาร่วมกันนับถอยหลังเหลืออีก6วันเท่านั้นแล้วที่ประเทศไทยของเราจะได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569ครับโดยเมื่อวันที่5ตุลาคม2569นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้เปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมในการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ที่จะมีขึ้นในวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคมนี้การจัดการจราจรและการคมนาคมภายในกรุงเทพมหานครก็จะมีการประกาศให้เป็นวันหยุดในช่วงที่มีการประชุมเพื่อลดความแออัดบนท้องถนนรวมถึงการบริหารจัดการบนทางพิเศษและมอเตอร์เวย์ให้เกิดความคล่องตัวสูงสุดและนอกจากนี้จากสถานการณ์น้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ทางกระทรวงคมนาคมก็ได้มอบหมายให้หน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงคมนาคมไปเร่งสำรวจรถยนต์ของประชาชนที่จอดค้างอยู่บนสะพานหรือทางยกระดับโดยจะประสานเจ้าของรถเพื่อให้นำรถไปจอดในพื้นที่ที่ปลอดภัยแต่หากว่าไม่สามารถติดต่อเจ้าของรถได้อันนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็จะเป็นผู้ดำเนินการเคลื่อนย้ายรถไปเก็บรักษาในสถานที่ปลอดภัยจากน้ำท่วมและครับก็เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนนั่นเองแหละครับแล้วนอกจากนี้ทางกระทรวงคมนาคมก็ได้จัดทำแผนฉุกเฉินร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือตัวย่อปภ.กระทรวงมหาดไทยโดยมีการจัดเตรียมรถยกสูงไว้คอยให้บริการอย่างเต็มรูปแบบและหากเกิดสถานการณ์น้ำท่วมขังขั้นวิกฤตจนเป็นอุปสรรคต่อการเดินทางอันนี้ทางกระทรวงคมนาคมก็ได้เตรียมแผนประสานขอความร่วมมือจากหน่วยงานความมั่นคงเพื่อช่วยเคลื่อนย้ายและอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ให้การประชุมนั้นดำเนินงานทุกอย่างเป็นไปอย่างราบรื่นที่สุดและครับพี่น้องโดยในด้านพื้นที่ท่าอากาศยานในการต้อนรับและการจัดการสัมภาระนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็ระบุว่าได้มีการประสานงานอย่างใกล้ชิดระหว่างบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนและบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือตัวย่อทออทโดยยืนยันเลยครับว่าปัญหาความล่าช้าในการจัดการสัมภาระจะไม่เกิดขึ้นซ้ำรอยอย่างแน่นอนพร้อมทั้งยังคงจัดตั้งวอร์รูมเพื่อร่วมกันทำงานและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องจนกว่าการประชุมระดับโลกในครั้งนี้จะเสร็จสิ้นครับสำหรับตีคล้องร้องข่าวอย่างไรก็ตามก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยที่รักของผมทั้งหลายมาร่วมกันเอ้าร่วมกันทำอะไรพี่น้องร่วมกันเป็นเจ้าภาพเตรียมต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมระดับโลกในครั้งนี้กว่า 15,000 คนเลยทีเดียวจาก191ประเทศทั่วโลกที่จะมาร่วมกำหนดทิศทางเศรษฐกิจโลกไปด้วยกันระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569ซึ่งจะมีการประชุมกันที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครแล้วครับ ซึ่งก็นับเป็นโอกาสสำคัญของประเทศไทยเลยทีเดียวในการแสดงศักยภาพและยกระดับบทบาทบนเวทีนานาชาติแบบนี้อย่างไรก็ตามก็ต้องย้ำกันแล้วครับว่าขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยที่รักของผมทั้งหลายทุกท่านร่วมกันทำอะไรร่วมกันเตรียมต้อนรับผู้ที่จะมาเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วยความภาคภูมิใจของคนไทยไปด้วยกันครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วละครับเอาลาไปก่อนแล้วผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
8: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
3: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
8: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี

0: าชน
1: 6:52 น.กลับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าหลังจากจบตีคล้องร้องขาดนะครับคุณผู้ฟังครับธนาคารออมสินครับชวนเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกดิจิทัลเซฟิงบัญชีเดียวครบทั้งออมและใช้จ่ายสะดวกครับได้รับดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยสูงครับดอกเบี้ยสูงสุดนั้น 2.5% ต่อปีครับสำหรับยอดเงินฝากที่ไม่เกิน 10,000 บาทครับและสำหรับยอดเงินฝากที่เกิน 10,000 บาทขึ้นไปนั้นรับดอกเบี้ย 0.35% ต่อปีครับซึ่งดอกเบี้ยนั้นได้รับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีครับเปิดรับฝากสำหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยที่มีอายุตั้งแต่15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปครับเปิดบัญชีครับขั้นต่ำเพียง1บาทเท่านั้นครับและไม่กำหนดวงเงินรับฝากสูงสุดครับออมง่ายใช้จ่ายสะดวกครับได้ดอกเบี้ยสูงใช้ชีวิตได้ง่ายกว่าเดิมครับผู้สนใจนั้นสามารถจะเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกดิจิทัลเซฟวิ่งด้วยตนเองนะครับทั้งลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่ครับผ่านทางแอปพลิเคชัน MyMo ครับ MYMO MyMo ครับดาวน์โหลดได้ทั้ง App Store และ Play Store นะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมครับได้ที่ Call Center ครับ GSB Contact Center 1115หรือที่เว็บไซต์ครับ www.gsb.or.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะครับสำหรับการเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกดิจิทัลเซฟิงนะครับผม
2: ค่ะสำหรับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตอนนี้เร่งที่จะประสานแล้วก็ทางกรุงเทพมหานครและ65จังหวัดที่จะเดินหน้าจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยย้ำนะครับว่าประชาชนนั้นต้องตรวจสอบข้อมูลผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐค่ะโดยนางสาวสิริธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้พูดถึงความคืบหน้าเรื่องของการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยว่าทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีนั้นได้มีข้อสั่งการให้เร่งช่วยเหลือประชาชนโดยเร็วที่สุดซึ่งแบ่งเงินช่วยเหลือออกเป็น2ส่วนสำคัญก็คือเงินทดลองราชการกรณีฉุกเฉินซึ่งขณะนี้กรุงเทพมหานครและจังหวัดในพื้นที่ที่ประสบภัยนั้นได้ทยอยสำรวจและเริ่มจ่ายเงินแล้วค่ะส่วนที่2นั้นเป็นเงินช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีซึ่งได้แก่กรณีที่อยู่อาศัยที่ประจําประสบทุกข์ภัยนั้นไม่เกิน7วันและทรัพย์สินได้รับความเสียหายหรือว่ากรณีน้ำท่วมขังติดต่อกันตั้งแต่7วันขึ้นไปจะได้รับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทอีกหนึ่งกรณีค่ะก็คือกรณีที่อยู่อาศัยประจำหรือว่าอาคารสูงนั้นถูกน้ำล้อมรอบตั้งแต่7วันขึ้นไปในกรณีนี้จะได้รับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาทซึ่งปภ.ได้แจ้งและประสานไปยังกรุงเทพมหานครและจังหวัดในพื้นที่ที่ประสบภัยรวมกว่า65จังหวัดให้เร่งสำรวจและยืนยันข้อมูลกลับมายังปภ.โดยทันทีที่ปภ.ได้รับการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลซึ่งก็จะใช้เวลานั้นไม่เกิน2วันจะส่งเรื่องต่อไปยังธนาคารออมสินเพื่อโอนเงินเข้าบัญชีประชาชนภายใน3วันทำการและก็คาดว่าจะสามารถโอนเงินเยียวยาได้ในสัปดาห์นี้ค่ะ
1: ครับ
2: สำหรับความคืบหน้านะคะเรื่องของการยื่นขอรับเงินเยียวยาผ่านทางแอปพลิเคชันทางรัฐคือล่าสุดก็มียอดผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมแล้วกว่า 1,056,000 ครัวเรือนโดยพื้นที่ที่มีผู้ยื่นคำร้องสูงสุดก็คือกรุงเทพมหานครค่ะยื่นคำร้องสูงถึง 458,000 ครัวเรือนรองลงมาก็คือสมุทรปราการปทุมธานีฉะเชิงเทราระยองตามลำดับค่ะซึ่งทางปภ.เองก็ได้มีการแนะนำนะคะว่าข้อปฏิบัติการสำหรับประชาชนที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐซึ่งก็มีการตรวจสอบในเรื่องของการพื้นที่และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่าสำนักงานเขตให้ถูกต้องหากระบุเขตผิดระบบจะไม่สามารถส่งข้อมูลได้กรณีระบบแจ้งว่าอยู่นอกพื้นที่ประสบภัยประชาชนนั้นสามารถเข้าไปแก้ไขข้อมูลได้ที่เมนูคำร้องของฉันค่ะแล้วก็ตรวจสอบวันเริ่มเกิดภัยระยะเวลาน้ำท่วมให้ตรงกับความเป็นจริงและให้สอดคล้องกับเงื่อนไขในเรื่องการรับสิทธิ์ก็คือระยะเวลา7วันขึ้นไปซึ่งปภ.ได้กำกับไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะว่าให้เร่งสร้างความเข้าใจให้แก่พี่น้องประชาชนในส่วนตรงนี้เกี่ยวกับประเภทของเงินทั้งเงินทดลองราชการเงินตามมติคณะรัฐมนตรีหรือว่าเงินประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้แก่พี่น้องประชาชนค่ะ
1: ครับผมจากเรื่องของอุทกภัยนะฮะช่วงท้ายนี้ไปดูกันที่งานเทศกาลในจังหวัดต่างๆกันหน่อยนะครับผมนอกจากอุทกภัยแล้วก็อยากจะส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดที่สามารถจะเรียกว่าทำให้รายได้กระจายตัวไปในช่วงนี้ด้วยนะครับอย่างที่ตอนนี้ใกล้เข้ามาคือช่วงเทศกาลถือศีลกินผักหรือว่ากินเจคุณเจนันจะกินไหมฮะปีนี
2: ้กินนะฮะ
1: กินเจหรือกินทุกอย่าง
2: กินเจนะเราต้องกินนะฮะ
1: กินเจเขาต้องเริ่มล้างท้องวันไหนนะ
2: วันที่9
1: วันที่9วันนี้วันที่6ใช่ไหมฮะ
2: ก็
1: คือวันศุกร์นี้ว
2: ัน
1: ศุกร์นี้ก็เริ่มล้างท้องนะครับสำหรับนะฮะอีกหนึ่งที่นะฮะก็จริงๆการจัดงานเทศกาลกินเจมีหลายพื้นที่วันนี้นำเสนอกันนะครับสำหรับที่จังหวัดยะลาครับเทศบาลเมืองเบตงนะฮะเตรียมจัดงานเทศกาลกินเจประจำปีนะครับสืบสานประเพณีส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างเสริมความสัมพันธ์ชุมชนครับซึ่งระหว่างวันที่10ก็คือวันเสาร์นี้ถึง18ตุลาคมนะครับผมบริเวณด้านหน้าศาลเจ้าแปะกงสวนน้ำเทศบาลเมืองเบตงและบริเวณใกล้เคียงนะครับก็จะมีการสืบสานประเพณีอันทรงคุณค่าที่สืบต่อกันมาอย่างยาวนานของชาวไทยเชื้อสายจีนในเมืองเบตงครับส่งเสริมนะฮะร่วมกันถือศีลกินเจละเว้นอบายมุขด้วยบางคนคิดว่ากินเจอย่างเดียวไม่ใช่นะฮะถือศีลด้วยนะครับแล้วก็ละเว้นอบายมุขด้วยเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลให้แก่ตนเองและครอบครัวมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีนะครับมีเป้าหมายเพื่อกระตุ้นและก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตเทศบาลเมืองเบตงด้วยนะครับสำหรับงานนะฮะก็จะจัดขึ้นนะฮะก็คือตั้งแต่วันที่10ช่วงกินเจถึงวันที่18ตุลาคมนะครับพื้นที่ไหนใกล้ก็สามารถจะเข้าร่วมเทศกาลถือศีลกินเจได้นะครับผมวันนี้เราสองคนเดี๋ยวเราเช้านี้เราไปหาข้าวกินกันก่อนนะฮะคุณชยานันแก้วกล่ำผมพฤทธแก้วพิบูลและช่างครับคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีต้องลาไปก่อนพบกับรายการข่าวเช้าได้ในทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์นะครับเวลา 6:08 น.วันนี้ลาไปแล้วขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: มงคลชีวิต38ประการตอนที่24มีความสันโดษหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤทธิ์พระอารามหลวง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางสั่งการหน่วยงานด้านน้ำบริหารจัดการน้ำให้พร้อมรองรับฝนระลอกใหม่วันที่10ถึง12ตุลาคมนี้รัฐบาลจัดสรรงบประมาณเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย 4,700 ล้านบาทโดยนายกรัฐมนตรีสั่งการให้เร่งทยอยจ่ายเงินเยียวยาภายในสัปดาห์นี
1: ้ตุรกีและปากีสถานเตรียมส่งกำลังฐานไปยังซาอุดิอาระเบียเพื่อรับมือการโจมตีจากกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนที่ทวีความรุนแรงขึ้นการแข่งขันฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026นัดชิงชนะเลิศทัพช้าง